0: การหลังอัศจรรย์สแตรฟฟอร์ดเอ็นของโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดสุดท้ายทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาชนะทีมชาติกาตาร์3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้สวิตเซอร์แลนด์1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์ส่วนบอสเนียยังได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดจากทั้งหมด8กลุ่มขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม4มอร็อกโกพบกับเฮติและสกอตแลนด์พบกับแชมป์โลก5สมัยบราซิลลงเตะในเวลา5นาฬิกาส่วนกลุ่ม A แอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้และสาธารณรัฐเช็กดวลกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกเตะพร้อมกันเวลา8นาฬิกาสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: โอ้แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานี่ความเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะคือดูจากใน X คือดูจากใน X นี่ตอนแรกต้องแบบพยายามเพ่งเหมือนกันว่าอันนี้ AI หรือว่าของจริงแต่ว่าพอมาดูอัปเดตในเซนเอ็นเออของจริงๆนะคะคือมีอาคารบางอาคารเนี่ยบอกว่าพังลงมาเลยก็ว่าได้อะค่ะแล้วก็มีบางอาคารก็มีความเสียหายนะคะให้จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเสียหายตอนนี้เริ่มทยอยให้เห็นละในโซเชียลแต่ต้องพยายามพิจารณานะแต่ว่าอัปเดตจากในเซนเอ็นเนี่ยนะคะก็บอกว่าสำหรับในส่วนของแผ่นดินไหวครั้งนี้คือมันมีขนาดครั้งแรกที่แผ่นดินไหวคือขนาด 7.5 แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอัปเชอร์ท็อกตามมาคือที่ 7.2 นะคะมันก็เลยทำให้เกิดมีความเสียหายต่างๆนะคะอาคารหลายหลังเลยค่ะนะคะซึ่งพังใช้คำว่าพังถล่มลงมาเลยนะคะก็คือในช่วงประมาณ 5:00 ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหรือประมาณสักตอนช่วง 18:00ตามเวลาของทางด้านของเวเนซุเอลานะคะก็บอกว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตอนช่วง 5:30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยก็มีเหตุแผ่นดินไหวที่ทางญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสำหรับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยยังไม่มีรายงานในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะที่อัปเดตให้นะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ต้องบอกเป็นสถานการณ์โลกนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะกลับมาที่เรื่องของการจราจรในบ้านเรานะคะรับแจ้งล่าสุดค่ะว่ามีอุบัติเหตุที่ลาดกระบังในฝั่งขาเข้านะคะตรงแถวหน้าโรงพยาบาลสิรินธรนะคะทราบว่าคือมีอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบเป็นรถอะไรชนกันแต่ว่าตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะการจราจรติดขัดค่ะนี่ก็รบกวนด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้นะคะถ้ามีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยว่าอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะเป็นรถอะไรชนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเผื่อว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางอย่างน้อยให้ทราบว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ด้านหน้ากำลังพยายามตรวจสอบเพิ่มเติมให้อยู่นะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณสมพรคุณสมพรเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะกลางสะพานข้ามทางรถไฟบอกว่ามีแท็กซี่กับเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างต่างระดับราชพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณประยุทธ์ครับ
0: ค่ะ
2: พยาบาลเลี้ยวซ้ายได้ช้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สถานบกได้ช้าน
0: ะครับ
2: ในทิศทางเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาเข้าหน้าพระยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับหน้าพระที่มุ่งหน้าไปด้านนู้นอย่างพอใช้ได้นะครับเท่าที่ดูทหารบกแน่นสุดนะครับทหารบกก็ติดตรงทางรถไฟธรรมดาจะมีเจ้าหน้าที่วันนี้ไม่มีเจ้าที่ก็เลยมาดูมาตุ้มกันตรงสี่แยกตัดหลังรถไฟตรงนั้นนะครับหลุดออกมาแล้วด้านขาออกมีฝ่านะครับขาเข้าเต็มๆเลยจากซอย3ไปนี่แน่นเรียกว่าแน่นเลยขึ้นครับหยุดนิ่งไปโดยตลอดนะครับ
0: ก็คือแปลว่าแน่นกว่าเมื่อวานแน่นกว่าเมื่อวานเลยค่ะ
2: แน่นกว่าครับแน่นกว่าธรรมดามีเจ้าหน้าที่ก็ยังแบ่งกันไปแบ่งกันมาที่นี่กลายเป็นวัดใจกันตรงรางรถไฟนั่นแหละต
0: ั
2: ดตะวันตกนะครับก็เท่าที่ดูก็ซอย3แน่นเหมือนกันนะครับซอย3ของทหารบกซอย3ที่จะทะลุไปทางสมาคมสุขานุเคราะห์เต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับก็ต้องใจเย็นหน่อยระหว่างเนี้ยมาจากไหนเร็วจังธรรมดาแล้วเสร็จโมงยังไม่ติดนะ
0: ไม่แต่เดี๋ยวนี้ฟ้ามันสว่างเร็วไงฮะบางทีอาจจะตกใจมองป่าตีห้ากว่านี่สว่างเหมือนกับเป็นช่วง7โมงเช้าไปแล้วค่ะ
2: ครับใช่โอ้อากาศแจ่มใสแหมส่องตาหน้าดูเลยออกทางทิศตะวันออกก็ใช้บางตาทิศนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรบังเลย ค่ะอาจจะแตกต่างนิดนึงฝากไว้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีแจ้งของคุณเนตรประวีนะคะบอกว่าใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงหน้าตลาดคลองเตยอ่ะเห็นว่ามีคนนะคะค่อยๆล้มลงไปนอนอยู่บนฟุตบาทไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไหมคือคนนี้จะมีลักษณะตอนแรกก็คือยืนถือกุญแจแล้วก็มีไม้เท้าอยู่ด้วยนั่นแปลว่าน่าจะเป็นคนสูงอายุใช่ไหมคะซึ่งตอนที่คุณเนตรประวีแจ้งมาเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้ล่าสุดเป็นไงบ้างถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะพระราม4ผ่านตรงแถวๆหน้าตลาดคลองเตยนี่ช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยแต่ถ้าว่าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการจราจรนะก็ถือว่าท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันถ้าถามว่าท้ายแถวยาวก็จะมีเวลาในการที่จะชะลอช่วยเหลือไปมองให้หน่อยนะคะกรณีที่คุณเนตรประวีแจ้งมานะคะแต่ว่าตอนที่รับแจ้งเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อไปนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วมีแจ้งของคุณพัชรนันท์นะคะบอกว่าใช้ถนนเรียบคลอง2ในฝั่งขาเข้าช่วงถนนปัญญาอินทรามุ่งหน้าถนนพญาสุเรนค่ะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะบอกว่าคนที่ใช้ถนนเรียบคลอง2จะตรงไปถนนคูบอนรถติดมากตอนนี้ยังไม่พ้นแยกตัดถนนพญาสุเรนเลยใช่นะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ติดปิดผิดปกติแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปกติบอกว่าคือมันมีการทำงานทำถนนตรงช่วงของถนนสลับคลอง1แล้วมันก็มีผลต่อเนื่องมาฝั่งของถนนพญาสุเรนนะคะแต่ดิฉันว่าวันนี้ผิดปกติมากว่าติดเยอะติดนานแล้วก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะให้เป็นข้อมูลเลยใครจะเดินทางกันก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆเลยนะคะหรือว่าใครมีพบอาจจะมีสาเหตุอื่นตรงไหนยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X ทางFacebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE แอดค่ะคุณเล็กมหาชัยบอกว่าใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับโรงงานพันท้ายจนถึงตรงข้ามวัดเกตตูมมีน้ำท่วมขังเป็นระยะบนพื้นถนนก็คือคาดว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะตารถเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้ค่ะก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านฝั่งขาเข้านะคะสะพานข้ามแม่น้ำนะคะก็ทางด้านของสะพานกรุงธนอันนี้ก็เต็มตั้งแต่ตรงช่วงของสิรินธรก่อนถึงแยกบางพลัดนะคะอันนี้จะมีท้ายแถวแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาฝั่งของราชวิถีนะคะวันนี้ดูแล้วเนี่ยจะแน่นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พีคแล้วล่ะค่ะเป็นช่วงที่น้องๆนะคะที่เข้าเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนทางด้านนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถนนสามเสนถนนนครราชสีมานะคะถนนสุโขทัยถนนพิชัยถนนพระราม5เนี่ยวันเนี้ยนะคะการจราจรนี่คือเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถมากรถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างในส่วนของตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นะคะในช่วงเวลานี้ก็เต็มค่ะเต็มทุกช่องจราจรเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของ สะพานสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะณเวลานี้ตอนนี้โอ้โหท้ายแถวยาวมากนะคะคือจะเริ่มมามีชะลอตั้งแต่ตรงช่วง BTS ตลาดพลูยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงสาทรเหนือนะคะสุรศักดิ์นี่ก็เต็มพื้นที่ประมวลก็เต็มพื้นที่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงศาลาแดงด้วยนะคะส่วนเส้นหลักนะคะสำหรับทางด้านของสาทรเหนือถ้าหากว่าเลยจากช่วงของยะสุรศักดิ์ไปก็จะตามกันได้นะคะแต่ถ้าดูฝั่งของทางด้านของสาทรใต้สาทรใต้อะเส้นหลักอะไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างในซอยนะคะอย่างทางด้านของซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอย11นะคะหรือว่าซอยสาทร11อันเนี้ยเต็มพื้นที่มากๆนะคะเต็มพื้นที่มากๆนะคะที่จะออกมาหน้าปากซอยนี้จะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะทางด้านของสะพานพระราม3สำหรับนะเวลานี้ตอนนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันนะคะสะพานพระราม3คือรัชดาท่าพระนี่จะเริ่มมีท้ายแถวมาตั้งแต่ช่วงข้ามคลองบางกอกใหญ่วันนี้ฝั่งทางด้านนี้ก็ดูท้ายแถวยาวมากผิดปกติเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งกับการไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของแยกลำสาลีอันนี้ยังใช้ได้แต่ว่าจะเริ่มมามีรถเยอะก็คือตั้งแต่ตรงช่วงแถวหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่จะดูรถเต็มพื้นที่ด้านบนใช้ได้นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ทั้งยกระดับนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นราบอันนี้จะรถเยอะมากกว่าแต่ด้านบนเนี่ยดูโล่งมากเลยดูรถน้อยมากนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันตรงจุดนี้รถมากขึ้นรถแน่นขึ้นชะลอตัวช้ามากขึ้นนะคะก็ตอนนี้ต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกทางด้านอโศกเพชรตอนนี้อโศกเพชรตอนณเวลานี้ของจริงละคือติดมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะไปทางด้านของเส้นพัฒนาการเพชรอุทัยนะคะที่จะออกทางด้านของถนนเพชรบุรีวันนี้ถึงแม้ว่าจะดูท้ายไปชนคือเข้ามาจากพระราม9ก็จะเจอท้ายแถวก็เรียกว่าทั้งเส้นของเพชรอุทัยที่จะออกถนนเพชรบุรีเนี่ยนะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ฝั่งของรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT พระราม9นะคะแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีตอนนี้ก็คือจะมีรถเต็มทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าถ้าดูนะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของสุขุมวิทตอนนี้คือดีขึ้นกว่าเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงที่แล้วคือรถเยอะนะแต่ว่าท้ายมันจะดูสั้นกว่าเดิมนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังรถเยอะอยู่แล้วก็ฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปสุขุมวิทฝั่งของรัชดาที่มาจากทางด้านของรัชดาทางด้านของรัชดาตรงคลองเตยอ่ะนะคะตอนนี้จะมีท้ายสะสมตรงช่วงของหน้าสวนเป็นจักรกิติอันนี้น่าจะติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงอโศกสุขุมวิทนะคะนะคะแต่ถ้าว่าเลี้ยวเข้ามาฝั่งของทางด้านขาเข้านะคะยังใช้ได้อยู่ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตแถวเพลินจิตก็รถเยอะเช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามในพื้นที่ของสน.ดินแดงค่ะร้อยตำรวจเอกเมืองมนต์สัตบุตรรองสาวัตรจราจรสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับผม
0: รองสาวัตรวันนี้บอกดินแดงติดตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะ
3: อ๋อทางข้าวตกดินแดงอะรถมากครับ
0: ค่ะ
3: แต่ทางเข้ารถเข้าออกรถสาวัตรยังดีครับผม
0: ค่ะไอ้ตรงจุดที่เขาจะเลี้ยวออกมาจากทางด้านของวิภาวดีตรงฝั่งนั้นนะคะที่จะเลี้ยวเข้ามาดินแดงตอนนี้คือเปิดปกติแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่ครับ
0: ค่ะ
3: ยังปิดอยู
0: ่อ๋อยังปิดอยู
3: ่ครับผม
0: ก็คือจะต้องใช้ในช่องทางด่วนอย่างเดียวใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะ แล้วตอนนี้คือโดยภาพรวมตรงจุดไหนที่มันยังดูแน่นมากๆคะรองสาวัตร
3: จากลาดพร้าวไปเข้าประตูน้ำครับ
0: ค่ะ
3: รถมากครับ
0: อืมค่ะ
3: นั่นแหละครับมีช่องวนกันได้2เลนเองครับผมอ
0: ันนี้แน่นมากถ้าเราเข้าโอ้โหไปใช้ฝั่งพญาไทเข้าพระหนมันจะเร็วกว่าไหมคะหรือว่ามันก็ไม่ต่างกัน
3: คือปริมาณรถอ่ะมันมากทุกด้านเลยครับตอนเช้าครับผม
0: อืม
3: ครับ
0: มากพอกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะจตุรทิศนี่ก็เต็มเหมือนกันใช่ไหมคะรองสาวัตร
3: ครับ
0: โอ้แล้วในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยก็ยังหมุนได้
3: ครับเขาจะหมดได้ดีครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบฝั่งพระโหนฝั่งดินแดงทางด้านไหนจะเข้ามาได้ดีกว่ากันนะคะ
3: ฝั่งพระโหนครับผม
0: พระโหนดีกว่านะคะ
3: ครับ
0: ให้กำลังใจการเจอหนักกันทุกเช้า
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
3: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเอาละอย่างที่ทางสาวัตรรองสาวัตรบอกก็เผื่อเวลาแต่เชื่อทุกคนที่เข้ามาในโซนทางด้านนี้นี่เผื่อเวลากันทุกวันกันอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยอย่างตรงช่วงของเส้นพญาไทที่เข้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่คือเต็มพื้นที่นะคะเต็มทุกช่องจราจรเลยอะค่ะแล้วก็ตามมาได้แบบช้ามากๆนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งของดินแดงนะคะอย่างที่ทางรองสวัสดิ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้รถมากนะคะรถมากแต่ก็ตอนนี้กำลังน่าจะเป็นได้สัญญาณไฟอยู่เพราะว่าก็จะเห็นว่าตามกันได้โดยตลอดนะคะเส้นวิภาวดีนะคะวิภาวดีในฝั่งขาเข้ามาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของดินแดงก็อย่างที่บอกจะมีการปิดการจราจรนะคะตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้ามาทางฝั่งของดินแดงสี่ช่องจราจรในช่องทางคู่ขนานก็ต้องมาใช้ในช่องทางด่วนนะคะที่เป็นอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะคือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงพีคสุดของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจุดเลยค่ะนะคะก็รถเต็มพื้นที่วันนี้ดูแล้วเนี่ยนะคะดิฉันถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ดูรถแน่นดูรถเยอะดูรถมากกว่านะคะเส้นลาดกระบังใครที่อยู่โซนของฝั่งลาดกระบังมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุรถอะไรยังไงคะที่ชนกันนะคะฝั่งของพิบูลสงครามอันนี้ก็ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าก็จะเป็นโดยภาพรวมคือจะเป็นภาพเดิมๆเลยนะคะก็จะติดอยู่ตรงช่วงของหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะในฝั่งที่จะเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1นะคะแต่วันนี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยฉันว่าวันนี้ท้ายแถวยาวมากนะคะณเวลานี้เนี่ยยาวมากกว่าปกติเลยนะคะแล้วมีจ้างของคุณใหญ่เนี่ยใช้บนทางด่วนเป็นทางด่วนบูรพาวิถีนะคะในฝั่งขาออกบอกว่าช่วงของด่านบางประกงมุ่งหน้าด่านชลบุรีนี่ก็ช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะแต่มันต้องมีอะไรล่ะไม่อย่างนั้นไม่ติดมากใช่ไหมคะเอาไปว่าเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้หรือว่าใครที่นำหน้าคุณใหญ่นะคะฟังอยู่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะว่าทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาออกช่วงของด่านบางประกงที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของชลบุรีทางด้านนั้นที่ตอนนี้ช้าสลับหยุดนิ่งเนี่ยคือมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยวันนี้อุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยนะคะเรียกว่ารับแจ้งกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งหมดนี่คือแป๊บๆนะ11รายแล้วนะคะสกรณีของอุบัติเหตุที่รับแจ้งนะคะแล้วก็อย่างกรณีของลาดกระบังลาดกระบังในฝั่งขาเข้าเห็นบอกว่าคือมันติดต่อเนื่องมาจากอ่อนนุช90ซึ่งอ่อนนุช90อะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผลกับเส้นทางทางด้านของลาดกระบังจักรยานยนต์ล้มไม่มีคนเจ็บนะแต่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรท้ายแถวยาวมากนะคะและถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงปุษปาวณิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้กันนะคะก็มาดูทางด้านของเรื่องใหญ่ในส่วนของประเทศไทยก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะเขาใช้คำแบบนี้นะคะก็คือการเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็มีรายงานข่าวว่าทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับการทุจริตในเกิดที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของปปช.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าตรวจสอบโรงงานที่พิมพ์กระดาษคำตอบนะคะซึ่งปรากฏว่าเป็นโรงพิมพ์ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็บอกว่ามีการพิมพ์ใบเขาเรียกว่าอะไรใบคำตอบเนี่ยข้อสอบนะคะ 800,000 แผ่นนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ QR code แล้วก็บาร์โค้ดในการเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันคนที่ถูกพาดพิงไปด้วยก็คือนายณฤชาโคสาสิริวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถูกฝ่ายค้านเรียกร้องให้รับผิดชอบนะคะก็ออกมาย้ำว่าช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลงนามในการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะว่าต่อมามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองทำให้ถูกโยกตำแหน่งไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระบวนการสอบก็ยังไม่ได้เริ่มต้นแล้วมีการกล่าวหาว่าทุจริตทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้มันเกินไปนะคะนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่าง TOR การกำหนดคุณลักษณะขั้นตอนการประกวดราคาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มีการดึง5หน่วยงานที่ลงนาม MOU มาช่วยกันตรวจสอบทุกขั้นตอนตลอดเวลาทั้งการประกาศสอบวันประกาศผลสอบไม่ได้ทำคนเดียวซึ่งมั่นใจว่ารูปแบบการทำงานนี้รัดกุมที่สุดแล้วแต่ก็ปรากฏว่ามีการบิดเบือนกันมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยทำให้การรายงานตัวของผู้ที่สอบผ่านนะคะจริงๆแล้วมีกำหนดจะต้องรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนะคะทำให้ทางด้านของนายธนนพรระพีภาคค่ะรองอธิบดีซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกยกย้ายเข้ากระทรวงมหาดไทยไปนะคะได้ลงนามคำสั่งด่วนให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้นะคะซึ่งแต่จากเดิมเนี่ยกำหนดไว้เป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะก็ให้เลื่อนออกไปก่อนจากปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละนะคะโดยก็ที่ยากว่าจัดการไปนะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธรนิ่มละไมรองปลัดกระทรวงเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยแต่ว่าเมื่อตอนเช้านายกรัฐมนตรีเช้าเมื่อวานนี้นายกบอกว่าต้องยกเลิกผลสอบทั้งหมดเลยนะพอพูดในที่ประชุมใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามาตอนช่วงบ่ายนายกออกมาแก้ข่าวว่าสื่อเนี่ยมีปัญหาในการรายงานข่าวแหมก็ไม่รู้นะเขาบอกผมแค่เปรียบเทียบว่าเป็นผลไม้พิษนะจะมีการผลการสอบจะไม่ยกย้ายจะไม่ยกเลิกทั้งหมดนะคะก็จะดูเฉพาะคนที่ต้องรอผลการสอบสวนแหละก็เชื่อมโยงถึงใครคนนั้นก็จะมีส่วนผิดนะคะแล้วก็บอกว่าไปเชื่อมโยงถึงนายเดชอีกขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่ตอนนี้ไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธให้รอผลสอบอย่างเดียว
0: ค่ะ
5: นะคะเพราะถ้าสาวถึงใครก็โดนคนนั้นนะถึงใครใครก็โดนใกล้ชิดสนิทสนมกันยังไงถ้าไม่รู้จักก็ไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่ว่าถ้าติดชื่อติดพฤติกรรมถ้าไม่ทำแนวนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวนายกซึ่งปัจจุบันรักษาการตำแหน่งและปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะ
0: ก็จะสาวลึกไปถึงขั้นตอนไหน
5: ก็ต้องแก้
0: ใช่ค่ะ นี่รับผิดชอบโดยตรงเลยนะนายกเนี่ยในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5: แต่ปฏิเสธว่าไม่รับไม่รู้ก็ไม่น่าไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันสืบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเชื่อมโยงกันมาเพราะว่าสอบปีที่แล้วแล้วตอนนี้ทยอยเรียกไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นประเด็นร้อนแหละที่จะต้องติดตามกันต่อในวันนี้นะ
0: คะ
5: ส่วนทางด้านของเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจก็น่าสนใจนะคะทางด้านของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้มีมติเอกฉันท์7-0คงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ1นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจไทยในภาพรวมนะคะนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าประเมินไว้แต่ก็ยังโตต่ำนะก็ไม่ทั่วถึงนะคะขณะเดียวกันคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะสุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงให้คงดอกเบี้ยเอาไว้นะคะส่วนผลกระทบต่อสงครามผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อภาคการผลิตภาคการท่องเที่ยวก็จริงๆแล้วน้อยกว่าที่ประเมินไว้ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถปรับตัวได้นะคะก็เป็นตัวเลขที่คาดการณ์ในส่วนของประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของสหรัฐเองนะคะปรากฏว่าบริษัทน้ำมันไม่ยอมลดราคาน้ำมันในประเทศของสหรัฐค่ะ
0: ค่ะก็
5: เลยทำให้ซ้ำออกคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็กล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ขูดรีดผู้บริโภคด้วยการคงราคาเชื้อเพลิงในระดับสูงแม้ว่าตลาดน้ำมันจะร่วงลงอย่างหนักนะคะโดยทรัมป์ได้โพสต์ลงในแพลตฟอร์ม X นะในวันศุกร์ในเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าเอ่ยชื่อบริษัทของบริษัทอันนี้เป็นทรัมป์บอกนะนะคะดิฉันทรัมป์รายงานตามข่าวน
0: ะ
5: นั่นก็คือบริษัท Exxon Mobil และ Chevron สองผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐว่าตกเป็นในส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนนะ
0: คะ
5: ซึ่งเขาบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยของสหรัฐลดลงมาแต่ระดับ3.90 เหรียญต่อแกลลอนจากเคยพุ่งกว่า4 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษาหลังจากสงครามแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าในช่วงสงครามซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคาเบนซินในสหรัฐเนี่ยจะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่จะไม่ปรับตัวทันทีตามขณะที่ปัจจัยการกลั่นการกระจายคลังสินค้าตลาดท้องถิ่นก็มีส่วนกำหนดในการกำหนดราคาขายปลีกเชื้อเพลิงด้วยนะคะคือเขาไม่ลดเนี่ยมันย้อนแย้งกับราคาตลาดโลกมั้งทั้งคุณมองอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตลาดโลกนี่ราคาน้ำมันนี้ร่วงลงต่อเนื่องเลยนะคะหลังคายความกังวลเกี่ยวกับสงครามแต่ว่าตอนนี้กำลังกังวลเกี่ยวกับภาคการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันอุปทานเนี่ยมันอาจจะล้นตลาดหรือเปล่าเพราะว่าเรือขนส่งเนี่ยสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้แล้วนะคะก็เป็นปัจจัยนึงค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลง2.87 เหรียญปิดที่ระดับ70.34 เหรียญต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบในงวดเดือนสิงหาคมลดลง3.34 เหรียญนะคะอยู่ที่73.74 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะก็รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐนะคะก็บอกว่าตอนนี้สหรัฐมีน้ำมันดิบประมาณ20 ล้านบาร์เรลออกจากช่องแคบฮอร์มูซในช่วง24 ชั่วโมงแต่ก็ยอมรับว่าการล่องเรือกลับสู่ภาวะปกตินั้นเนื้อก็ยังช้าอยู่นะคะเนื่องจากทุ่นระเบิดที่อิหร่านวางไว้ในน่านน้ำค่
0: ะ
5: ขณะที่ประเทศไทยนะคะราคาน้ำมันเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตอนเวลา5 นาฬิกาก็ปรับราคาลดลงเฉพาะเบนซินกับโซฮอลนะคะ80 สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลแล้วก็กลุ่มพรีเมียมที่เขาปรับขึ้นปรับลดลงไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 182.06 จุดปิดที่ 51,848.94 จุด S&P 500ลดลง 7.24 จุดปิดที่ 7,358.22 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 110.40 จุดปิดที่ระดับ 25,476.64 จุดค่ะใครอยากซื้อทองเตรียมช้อนได้เลยนะคะเพราะว่าราคาทองคำตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปิดระดับปิดตลาดต่ำสุดในรอบ7 เดือนนะคะหลุดในช่วงการซื้อขายบางช่วงเนี่ยหลุดระดับ 4,000 จุดไปแล้วนะคะตอนที่ Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงมา140.60 เหรียญต่อออนซ์ค่ะมาแตะที่ระดับ 4,008.80 เหรียญต่อออนซ์นะคะ
0: ทีนี้มาดูของทองบ้านเราก็ลงมาเยอะเหมือนกัน
5: เมื่อวานทองบ้านเราก็ลงมาเยอะเหมือนกันเมื่อก็ลงไปก็450 เปิดตลาดเมื่อเนี่ยมาปิดตลาดเนี่ย450 บาทก็ ยังอยู่ในระดับ 65,000 นะขายออกทองรูปพรรณนะ
0: คะ
5: ก็ยังเป็นประเด็นต้องติดตามเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูตลาดทองบ้านเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คือมันมาในช่วงจังหวะที่เงินบาทบ้านเราก็อ่อนค่าด้วยก็หลุดไปสู่ระดับ 33 บาทด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยอาจจะทำให้ราคาลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามนะคะมาดูเรื่องปากท้องเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไหมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้คนทั่วโลกนะดีแต่ว่าที่ยกมาเนี่ยเป็นอินโดนีเซียเขาเรียกว่าลิปสติกเอฟเฟกต
0: ์ยังไง
5: ลิปสติกเอฟเฟกต์เพราะว่าคือเศรษฐกิจอะมันไม่ดีแต่คนอะก็มันเครียดไงไม่รู้จะทำยังไง
0: ก็ต้องสวยสิต้องสวยก่อน
5: ความสวยงานที่จะเป็นยังไงก็ขอสวยได้ก่
0: อ
5: นต้องปากแดงไม่มีแรงเดินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนก็เอามาให้ความสำคัญกับเรื่องที่จับจ่ายใช้สอยเล็กน้อยอย่างเช่นลิปสติกซื้อของเขาบอกว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ความย้อนแย้งเกิดขึ้นจากเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ 6.6 ทำยอดขายสูงสุดเป็นสถิตินะคะงานอีเวนต์ไลฟ์สไตล์ระดับท้องถิ่นเช่นงานคอนเสิร์ตไบสปอร์ตซิตี้ก็มีการใช้จ่ายต่อคนสูงทำให้เกิดสงครามกดบัตรแบบบ้านเราอ่ะบ้านเราสงครามกดบัตรก็เกิดมาเยอะนะเยอะละนะคะสำหรับคอนเสิร์ตศิลปินเคป๊อปผู้คนเข้าคิวออนไลน์หลายแสนคนทำให้บัตรราคาแพงหลายล้านรูเปียแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่เพียงไม่กี่นาทีบ้านเราก็เป็นนะคะเราก็อยู่ในภาวะปรากฏการลิปสติกหรือว่าลิปสติกเอฟเฟกต์ด้วยหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะไม่แน่นอนผู้บริโภคเริ่มจะพับแผนการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์นะคะเพราะว่ามันไกลเกินเอื้อมนะคะเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยบ้านที่สูงเงินเฟ้อหันมาใช้จ่ายกับความหรูหราที่จ่ายไหวดีกว่าเช่น
0: บัตร
5: คอนเสิร์ตราคากว่า3ล้านรูเปียหรือว่าสินค้าแฟชั่นแบรนด์ท้องถิ่นระดับพรีเมียมเพื่อสร้างความสุขระยะสั้นเยียวยาจิตใจรักษาขวัญและกำลังใจของตัวเองจากความเครียดปัญหารอบตัวซึ่งส่งผลให้แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในกรุงจาการ์ตางานเทศกาลมหากรรมจับจ่ายใช้สอยรวมถึงคาเฟ่ต่างๆยังคงหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนเนื่องจากวัฒนธรรมของอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มและการใช้เวลาร่วมกันนะคะนอกจากนั้นผู้บริโภครุ่นใหม่ดิฉันว่าอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างนึงในส่วนประเทศไทยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะโดยผู้บริโภครุ่นใหม่ยอมรับยอมแบกภาระใช้บัตรเครดิตเพื่อผ่อนชำระซื้อบัตรคอนเสิร์ต
0: เอาที่แบงค์ชาติออกมาเตือนก่อนหน้านี้ไงคุณบุษบงที่บอกว่าเราใช้ทุกอย่างที่แบงค์ชาติออกมาเตือนก่อนหน้านี้ที่ว่าเราใช้ทุกอย่างคือปัจจุบันผ่อนอย่างเดียว
5: ก็เนี่ยแหละเนี่ยก็คือไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่เดียวไงทั่วโลกก
0: ็
5: ในกลุ่มอาเซียนเองก็เป็นนะคะโดยมองว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตจากการทำงานหนักมองว่ามากกว่ามองว่าเป็นความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นนะคะมันก็เลยส่งผลดีต่อกลุ่มสินค้าหลากหลายไม่ใช่แต่ตัวคอนเสิร์ตนะแต่รวมถึงอุตสาหกรรมบิวตี้เครื่องสำอางที่ยอดขายเติบโตในระดับเลข2หลัก 12-15% ส่วนทางกับการค้าปลีกที่รวมภาพรวมเนี่ยโตได้แค่ 5% เท่านั้นนะคะร้านกาแฟร้านอาหารอินเทนยังมีคนต่อแถวต่อคิวยาวเหยียดตัวการ์ตูนยอดฮิตอย่างตุ๊กตาลาบิบูสินค้าของกลุ่มซึ่งเป็นเป้าหมายในการระบายความเครียดของนักช็อปอินโดนีเซียและประเทศไทยด้วยค่ะนะก็นี่แหละก็เรียกว่าเป็นลิปสติกเอฟเฟกต์นะคะอันนี้ก็น่าสนใจก็ส่วนการออมเนี่ยก็ยังมีการออมบ้างรายได้กลางๆยังออมบ้างนะคะแล้วก็กลายเป็นกำลังซื้อหลักนะในการขับเคลื่อนทั้งตลาดคอนเสิร์ตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเทียบกับบัตรไปบ้านเราก็ใช้ด้วยกันได้เลยรับคล้ายกันมากบ้านเรานะคะ
0: เดียวกัน
5: เลยค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ตอนเวลาประมาณ 6:15 ตามเวลาประเทศไทยซึ่งตรงกับเวลาของเวเนซุเอลา 19:15 ของวันที่24นะเขาเร็วกว่าเราประมาณ11ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะคือทางด้านของสำนักธรณีวิทยาสหรัฐเนี่ยรายงานว่า 7.1 แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกซ้อนๆกันเนี่ย 7.2 ถึง 7.5
0: ต้องช็อกตามมาค่ะ
5: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในกรุงคารากัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวเนซุเอลามีการประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายพื้นที่นะคะส
0: ่
5: งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองมอนตันบันห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ28กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาด้วยนะคะ แรงสั่นสะเทือนทำให้ประชาชนอพยพออกจากอาคารบ้านเรือนพร้อมกับสัตว์เลี้ยงมารวมตัวกันบนท้องถนนนะคะและยังมีเนี่ยภาพที่ใช้ปรากฏก็คือภาพจากเอ็กซ์นาของคนในเวเนซุเอลาเป็นภาพความเสียหายของอาคารที่พังถล่มลงมาทำให้เกิดกลุ่มฟุ้งกลุ่มฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมนะคะในเมืองหลวงก็คือกรุงคาราคัสค่ะขณะเดียวกันในยุโรปก็ยังคงเผชิญคลื่นความร้อนนะคะทำให้ประชาชนกว่าแสนคนต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสภาพอากาศสุดขั้วที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกนะเกิดจากชั้นบรรยากาศที่กักเก็บความร้อนได้เป็นเวลาหลายวันและทวีความรุนแรงจากภาวะโลกร้อนอิตาลีประกาศเตือนภัยเป็นสีแดง16เมืองรวมถึงเมืองมิลานและก็โรมนะคะขณะที่โปแลนด์ก็ออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงในพื้นที่ตะวันตกของประเทศคาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน 40.2 องศาเซลเซียสฮังการีก็อยู่ภายใต้คลื่นความร้อนระดับ2ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ประเทศไทยค่ะวันนี้ยังมีฝนอยู่นะกรุงเทพก็จะมีฝนประมาณ140ส่วนไต้ฝุ่นเมฆลาที่เคลื่อนตัวอยู่ทางทิศตะวันออกของไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นปิดท้ายเรื่องราวสภาพอากาศธรรมชาติที่ดูเหมือนถ้าพูดตามบ้านภาษาบ้านเราว่าธรรมชาติก็กำลังเอาคืนอยู่เหมือนกันนะคะกับสถานการณ์ที่มันแปรปรวนแบบนี้ค่ะ
0: ญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวขนาด 6.9
5: ญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวตอนตี5นั่นไม่นะคะก็คือญี่ปุ่นก่อนนะแล้วมันก็ไปเวเนซุเอลาถ้าเกิดดูเป็นเวลาตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
11: อ่ะดูนี่
9: MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่

0: ประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
2: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะในเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุในเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าหรือว่าวงแหวนตะวันตกค่ะตรงช่วงที่เลยจาก MRT คลองบางไผ่มาเล็กน้อยหรือว่าก่อนถึงซอยจันทองเอี่ยมเป็นรถกระบะนะคะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานนะคะซึ่งตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวของรถกระบะคันนี้เนี่ยด้านหลังคือเขามีของมีอะไรมาด้วยไม่แน่ใจว่าบรรทุกไปทำงานหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะว่ามีไม้กวาดด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็จะหล่นออกมานะคะอยู่บนพื้นถนนแต่ว่ารถเนี่ยก็คือจะอยู่ชิดขอบทางนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะสองคันที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าเลยจาก MRT คลองบางไผ่มาเล็กน้อยค่ะเลนขวาของช่องทางคู่ขนานนะคะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรมองไปในช่องทางด่วนเองก็รถก็เยอะรถก็ติดเหมือนกันนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบสองคนที่กำลังใช้เส้นทางนี้หรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2นะคะในฝั่งขาเข้าซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีคุณเล็กมหาชัยแจ้งมาบอกว่ามีน้ำท่วมขังนะคะซึ่งจุดที่คุณเล็กแจ้งจะอยู่ช่วงตรงข้ามกับโรงงานพันท้ายจนถึงช่วงของตรงข้ามวัดเกตตุ่มนะคะบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นระยะระยะนะคะวันนั้นมาดูเพิ่มเติมจากทางด้านของเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเฟซบุ๊กของทางมหาชัยเคเบิลทีวีด้วยไปดูได้ในทางด้านของจอ200ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีการอัปเดตด้วยนะคะก็จะเห็นเลยว่าสภาพของน้ำที่ขังอยู่ทางด้านของพระราม2นะคะก็จะมีระดับน้ำซึ่งบอกว่าเป็นน้ำที่มันเกิดมาจากฝนซึ่งตกหนักนะคะตกหนักเมื่อคืนนี้นะคะมันก็เลยทำให้มีน้ำขังอยู่รถก็เลยต้องชะลอนะคะเพราะนั้นนะคะที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2นี่ให้ทราบเป็นข้อมูลกันนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในวันนี้เส้นราชพฤกษ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้ราชพฤกษ์ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของวงเวียนนะคะวงเวียนนครอินทร์พระราม5ตรงจุดนั้นก็รถก็ตามกันมาได้โดยตลอดอาจจะมีแบบนั้นเป็น

ช่วงๆนะคะแต่ก็โดยภาพรวมก็ถือว่าตามกันมาได้โดยตลอดนะคะสับเส้นราชพฤกษ์นะคะแต่ว่าสำหรับช่วงที่จะดูรถเยอะมากๆที่จะดูเต็มพื้นที่นี่ก็จะเป็นช่วงที่จะออกมาตัดกับทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะแต่ก็คือไม่ยาวนะแถวไม่ยาวนะคะแล้วก็พอต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของ BTS วุฒากาศตรงนี้ที่จะมีท้ายแถวยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีคือถ้าดูภาพรวมวันนี้เปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ฝั่งราชพฤกษ์นี่ดีกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยจะมีเรื่องของอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เลยทำให้ฝั่งของราชพฤกษ์นี่จะมีติดกันเป็นช่วงๆท้ายแถวจะค่อนข้างยาวแต่วันนี้ดูดีกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของเส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้นะคะตั้งแต่ช่วงที่ขึ้นมาจากทางด้านของต่างระดับบางปะอินอันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของทางลงถนนเทพรัตน์ทั้งสองฝั่งเลยวันนี้ดูดีแล้วก็วงแหวนตะวันออกสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้นะคะไม่มีจุดไหนที่แบบนิ่งๆอ่ะนะคะแต่จะมีบางช่วงที่ดูรถเจอแต่ภาพรวมก็ถือว่าตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่เนี่ยพอดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกรังสิตนครนายกเนี่ยพอลงมาจากทางด้านของเส้นวงแหวนตะวันออกนี่คือเจอท้ายแถวเลยนะคะแล้วเจอทั้งสองฝั่งด้วยไม่แน่ใจว่าฝั่งทางด้านนี้โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะสำหรับเส้นถนนรังสิตนครนายกเนี่ยนะคะอย่างรังสิตนครนายก46ก็จะออกมาเส้นหลักไม่ได้เนื่องจากว่าเส้นหลักติดนะคะไม่ติดยาผิดปกติเลยนะคะมาถึงเนี่ยช่วงคลอง3นะคะแล้วจะบอกว่าเริ่มจากช่วงคลอง3ยาวๆไปถึงนู่นเลยค่ะช่วงของทางลงวงแหวนตะวันออกนะคะก็ใครที่อยู่โซนทางด้านนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรรมาธิการการที่ดินนัดผู้เกี่ยวข้องหารือปมเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของป่าทับลานขณะที่สสภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนเตรียมชี้แจงข้อมูลทั้งหมดวันนี้หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสค่ะ
6: กรรมธิการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนัดหารือปมอุทยานแห่งชาติป่าทับลานหลังมีกระแสเรื่องของการเซฟทับลานโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการอาทิคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรสายสก็อตเป็นต้นและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกำหนดกรอบเวลาอภิปรายทั้งสิ้น5ชั่วโมงไม่รวมเวลาแถลงของคณะรัฐมนตรีและกำหนดให้มีเวลาประยติ1วันและจะพิจารณาวาระ2และ3ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเผยนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนForex พร้อมจะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดในวันนี้และช่วงเย็นวันนี้กรรมการการเลือกตั้งนายจิรุธวิสารกิจจะร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาถนนชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรี13:30 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ภายหลังจากที่ปปช.เข้าตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานการโกงสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568โดยพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายกิตติลิ้มสิริชัยนายอำเภอวิเชียรบุรีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วให้ได้ภายใน7วันทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการรายนี้ได้ขาดราชการและหายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหากขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนขณะที่มีรายงานว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลโดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการโดยหลังข่าวคาดว่าจะยื่นลาออกภายใน 1-2 วันนี
7: ้งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.เทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังผู้ติดตามจสร้อยค่ะในช่วงนี้บอกว่าวันศุกร์ที่26นี้ค่ะเราจะมีการเปิดตัวแอป JS100 New Edition นะคะที่บอกว่าเป็นการเปิดตัวแอปในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งให้ติดตามกันเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะให้ดาวน์โหลดกันนะคะเพราะเราจะมีร่วมกิจกรรมให้เราร่วมจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยกับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition คือต้องบอกเลยนะคะว่าตัวใหม่เวอร์ชันใหม่นี่คือดูง่ายใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนนะคะใช้ก็เป็นการเปลี่ยนหน้ารูปแบบนะคะคืออย่างก่อนหน้านี้พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลายฟีเจอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้นะคะในรูปแบบใหม่นะคะพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยนะคะจะเห็นเลยในส่วนของฟังก์ชัน SOS เนี่ยคือจะเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครต้องการความช่วยเหลือพอเปิดแอปพลิเคชันเข้าไปนะคะก็จะเห็นปุ่ม SOS นะคะส่วนในเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าเราจะรวบรวมเอาไว้ให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะคือเรียกว่ามีครบเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของตัวของแอปพลิเคชันตัวของทางโซเชียลต่างๆนะคะของทาง JS100 ก็ยังสามารถจะดู YouTube ได้นะคะก็เนี่ยติดตามฟังจส100ผ่านทาง YouTube แล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะมาเป็นการร่วมกิจกรรมกันในการเปิดตัวแอป JS100 เวอร์ชันใหม่นะคะให้ติดตามกันนะคะในช่วงของวันศุกร์นี้เนี่ยค่ะนะคะโดยเฉพาะคนที่ดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วก็ต้องมีการอัปเดตการส่วนใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดก็อยากจะให้ดาวน์โหลดติดเอาไว้นะคะในโทรศัพท์มือถือของคุณคือใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ถ้าเป็น iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะคะแล้วก็ระบบ Android ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน8ขึ้นไปวันนี้ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะต้องรอในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26ค่ะเราจะมีการเปิดตัวนะคะเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะในส่วนของ JS100 New Edition เนี่ยค่ะแล้วก็มีให้กิจกรรมให้ร่วมกิจกรรมกันด้วยไปฟังนะคะฟังจส100ผ่านทาง YouTube แล้วนี่แหละจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 New Edition เนี่ยค่ะนี่ฉันตื่นเต้นเลยนะเพราะอยากจะบอกว่ากิจกรรมที่จะร่วมสนุกกันเนี่ยนะคะก็คือไม่ยากง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวมาบอกต่อพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้บอกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามจส100กันอยู่นะคะพรุ่งนี้เปิดให้ดาวน์โหลดพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวของแอปพลิเคชัน JS100 New Edition ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะกรณีที่คุณเนตรปวีแจ้งมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าผ่านตรงช่วงของหน้าตลาดคลองเตยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ามีคนซึ่งเขาถือไม้เท้าแล้วถือกุญแจด้วยแล้วเหมือนกับว่าค่อยๆล้มลงไปนะคะบนฟุตบาทซึ่งตอนที่แจ้งมาเราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วไม่เจอก็น่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือแล้วในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าพอไปถึงเราไม่เจอแล้วนะคะที่เราแจ้งทางด้านของสน.ทองหล่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะรับแจ้งว่ามีในเรื่องของอุบัติเหตุเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างกิโลเมตรที่55ถึง56นะคะกิโลเมตรที่55มุ่งหน้า56เป็นรถตู้ค่ะรถตู้เสียหลักพลิกตะแคงแล้วมีคนเจ็บหลายคนนะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้นะคะก็รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นรถตู้โดยสารไหมหรือเป็นรถตู้ส่วนบุคคลหรือว่ายังไงแต่ว่าในเบื้องต้นทราบว่ามีคนเจ็บหลายคนค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ไปต่อไปสอบถามบนทางด่วนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าใช้บูรพาวิถีนะคะในฝั่งขาออกแล้วรถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าตรงช่วงระหว่างด่านบางประกงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านชลบุรีเรามีสายของทางศูนย์บริหารการจราจรการทางแห่งประเทศไทยนะคะคุณพักพลสว่างแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
2: ค่ะคุณว่าคนบุรพาวิถีก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะหรือว่ามันคือปกติที่จะรถติดตรงจุดนั้น
3: เมื่อช่วงเช้าบริเวณจากบางประกงที่ไปชลบุรีช่วงเช้าก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับทำให้มีรถชะลอตัวครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าด่านชลบุรีก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณสัก300เมตรได
2: ้
3: คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ก็แปลว่าคือติดตรงช่วงทางลงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือปกติ
3: ปริมาณรถค่อนข้างมากเลยครับ
2: ช่วง
3: เช้า
2: ก็คือจะเป็นปกติในช่วงเช้าๆทุกวัน
3: เกือบทุกวันครับบริเวณด่านดาวบริเวณด่านชลบุรีของวันธรรมดาครับ
2: ค่ะแต่วันนี้คืออาจจะอ๋อวันนี้คือมากกว่าทุกวันใช่ไหมติดมากกว่าปกติ
3: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะก็คือเป็นจากรถเจออย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะที่มีปัญหาตอนนี้ค่ะที่ดูรถเยอะ
3: ก็จะเป็นฝั่งในกรุงเทพเลยครับผมช่วงดินแดงที่ไปท่าเรือช่วงนี้ก็หนาแน่นตั้งแต่หลังด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนบริเวณฝั่งกลับกันครับที่จะลงถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวสืบเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านของบางนาครับช่วงหน้าด่านช่วงนี้ท้ายแถวสะสมไปจนถึงช่วงเหนือไบเทคแล้วครับผมแล้วก็ผ่านด่านไปแล้วก็รถแน่นตั้งแต่หลังด่านเก็บค่าผ่านทางเลยครับไปจนถึงเนินสุขุมวิท12ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับวันนี้จุดนี้ค่อนข้างหนาแน่นเลยครับผมครับแล้วก็ทางด้านของดาวคะน้องบริเวณหน้าด่านครับก็มีท้ายแถวสะสมไปจนถึงพื้นที่ด้านนอกครับประมาณสัก1กมได้ครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวอีกครั้งช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3มาจนถึงช่วงของโค้ง LPN นะครับช่วงนี้ก็มีรถมากชะลอตัวครับผมฝั่งของแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ยังคงหนาแน่นครับบริเวณทางลงงามวงวานช่วงนี้ก็มีท้ายแถวขึ้นมาบนทางครับผมแล้วก็ทางด้านของเหนือถนนงามวงวานไปจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นครับผมเคลื่อนตัวออกได้ช้าครับส่วนทางตรงที่มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทท้ายแถวอยู่บริเวณของเหนือถนนรัชดาครับมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่จะเข้ามาช่วงต่างระดับพญาไทครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากท้ายอยู่บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางศรีนครินทร์ครับมาจนถึงช่วงที่จะลงถนนพระราม9ครับผมแล้วก็หลังด่านอโศก4ช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวครับส่วนในฝั่งกลับกันช่วงต่างระดับมักกะสันก็ชะลอตัวครับผมแต่มุ่งหน้าออกไปที่มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ยังคล่องตัวอยู่ครับส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านตรุษชั่วช่วงนี้ก็มีท้ายแถวสะสมไปจนถึงช่วงของต่างระดับแล้วครับผมแต่ก็ถ้าผ่านด่านเข้ามาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับก็จะมาชะลอตัวอีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับทางลงพระราม9กับทางลงสุขุมวิท50ก็มีรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวลงได้ครับผมแล้วก็ทางด้านของประจิมรัฐยาในฝั่งขาเข้าช่วงนี้ก็ท้ายแถวเลยครับมีอยู่บริเวณของบางกวยครับไปจนถึงบางซื่อครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับบางจุดก็มีสลับจุดนิ่งครับผมครับผมส่วนจุดอื่นๆก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณบุญยนุช
2: มันก็จะเป็นช่วงเดิมๆเส้นเดิมๆใช่ไหมคะ
3: ที่เราก็จะนั่งช่วงการจราจรเร่งด่วนก็จะมีปริมาณรถมากในจุดที่เขาไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะครับ
2: ค่ะค่ะแต่วันนี้ทางด้านพื้นราบเองก็ค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบกับด้านบนที่จะลงมาด้วย
3: ใช่ครับถ้าเกิดว่าด้านล่างมีการจราจรหนาแน่นทำให้ทางลงติดขัดก็ทำให้ทางพิเศษด้านบนก็มีการชะลอตัวด้วยครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภคพล
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณหนูใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะบอกว่าช่วงคลองขวางมุ่งหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าติดมากๆรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยปล่อยสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันหน่อยอันนี้คุณหนูแจ้งมานะคะตอนช่วง 8:18 นาทีแล้วก็มีแจ้งของคุณแบงค์เนี่ยบอกว่าอยู่บนทางด่วนนะคะช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท62 นะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงทางลงทางด่วนไปแล้วใช่ไหมคะมีสุนัขสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแดงตัวใหญ่เลยนอนอยู่ในช่องทางด้านซ้ายทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท62นะคะเลี้ยวได้ลำบากมากขึ้นฝากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูให้หน่อยนะคะบอกว่าคือเป็นเส้นทางทางด้านของทางด่วนแล้วก็ช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท62ให้แปลว่าช่วงทางลงเป็นช่วงโค้งเยอะๆตรงจุดนั้นใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราต้องประสานทางด้านของด้านล่างให้ละนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นพื้นที่ของทางสวนทางด่วนแล้วล่ะน่าจะเป็นพื้นราบละสำหรับตรงจุดที่มีสุนัขตัวที่ว่าหนีโอ้แต่แจ้งมาตั้งแต่7:45 นใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็ในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างกิโลเมตรที่55มุ่งหน้ากิโลเมตรที่56นะคะที่เป็นรถตู้เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านขวาแล้วก็มีคนเจ็บหลายคนที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่55เป็นรถตู้รับส่งพนักงานค่ะแล้วเสียหลักพลิกตะแคงแล้วจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและณเวลานี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะให้ความช่วยเหลืออยู่ประเด็นถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้แล้วมีแจ้งของคุณอั่นพันท้ายนี่แจ้งมานะคะทางไลน์บอกว่ามีอุบัติเหตุเส้นพระราม2นะคะช่วงก่อนถึงที่กลับรถตรงเล่าแสงจันทร์จุดนี้บอกว่าชนกันทั้งหมด3คันมีเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เราจะไปที่สายทางร้อยตำรวจเอกสมจิตสุชาตินะคะรองสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองสมุทรสงครามนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะรองสวัสดิ์คนเจ็บอาการเป็นไงบ้างนะคะอุบัติเหตุนะคะ
4: ก็วันนี้คนเจ็บ11คนนะครับเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จของโรงพยาบาลสมุทรสงครามนะครับก
2: ็
4: บาดเจ็บก็ไม่ถึงสาหัสนะครับบาดเจ็บก็ถาม
2: มากน้อยใช่ไหมคะ
4: รับประมาณไปครับ
2: อ๋อ11คนเลยเหรอคะรองสาวัต
4: รเป็นรถตู้รับส่งพนักงานบริษัทนะครับ
2: ค่ะแล้วมีคู่กรณีไหมคะ
4: ไม่มีครับเบื้องต้นตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นลักษณะคนขับไม่ทราบว่าจะหลับในหรือบ้วนครับเขาชนบนแผงข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำเองครับ
2: เราไม่แน่ใจว่าหลับในหรือว่าวูบแปลว่าเขามาไกลเหรอคะรองสาวัตร
4: มันเป็นไม่ได้ไกลครับเป็นพนักงานเป็นรถตู้รับส่งพนักงานในพื้นที่ครับ
2: ค่ะอันนี้คือเหมือนกับกำลังจะไปส่งพนักงานไปทำงานแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ
4: พนักงานตอนเช้าพนักงาน
2: ค่ะ
4: ตอนเช้าครับ
2: อ๋อแล้วอย่างตอนนี้ค่ะในส่วนของตรงจุดที่เกิดเหตุในรถเครื่องย้ายแล้วหรือยังอะคะ
4: เรียบร้อยครับทางจราจรแล้วก็ทางยกได้เคลื่อนเอารถออกจากเลนจราจรเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ทุกเลนแล้วครับการจอดคล่องตัวแล้วครับ
2: ตั้งแต่กี่โมงคะรองสาวัตร
4: เหตุเกิด7:30ครับ7:30
2: อ๋อ7:30ก็ถือว่าเครื่องย้ายได้รวดเร็วแต่เห็นสภาพรถนี่คือพังเสียหายหนักมากเลยชิ้นส่วนนี่แบบกระจายมาก
4: ครับครับ
2: ค่ะคือบอกว่ามาถ้าดูลักษณะอย่างนี้นี่คือน่าจะมาเร็วด้วยไหมคะ
4: เร็วครับเร็วเพราะว่าลักษณะการชนเนี่ยไอ้แผงปูนข้างทาง
2: ขา
4: ดเลยครับแล้วก็ป้ายทางหลวงล้มเลยครับแรงมากครับ
2: ป้ายทางหลวงล้มเลยนะอันนี้ที่ไปเป็นป้ายค่ะป้ายใหญ่หรือป้ายเล็กค่ะ
4: เป็นป้ายของกรมทางหลวงครับป้ายตรงไปกระพริบช่วงจุดกลับรถเลยครับ
2: โอ้ค่ะค่ะโอ้โหงั้นแปลว่านอกเหนือจากในส่วนของรูปคดีต้องไปคุยกันต่อว่าจะต้องยังไงต่อแล้วต้องยังไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าเสียหายกับทางด้านของทางกรมทางหลวงด้วย
4: ครับ
2: ค่ะแต่คนเจ็บอะไม่ถึงขั้นสาหัสนะคะ
4: ครับผมไปดูที่เกษียณเห็นกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลก็ยังไม่หมดสติครับยังทำส่งบางแผลยังพูดได้ครับ
2: ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
4: ครับครับพนักงานปะปนกันครับ
2: อ๋อปะปนกันโหสภาพรถนี่คือเห็นแล้วนี่แบบคือเห็นแล้วตกใจคือมันดูแรงแม่มันดูรุนแรงมากเลยนะคะ
4: ชนแรงครับชนแรง
2: ค่ะค่ะแต่ว่าตรงจุดเนี้ยถ้าโดยสภาพของพื้นที่แล้วมันเป็นทางตรงเลยไหมฮะหรือว่ายังไงมันเป็นจุดชุมชนนะค่ะ
4: เป็นทางตรงแต่ว่าถึงแม้มันจะติดกับรถครับติดกับรถ
2: ค่ะ
4: ซึ่งติดกับรถตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าทางกรมทางหลวงก็ทำเป็นติดกับรถครับมีช่องกับรถซึ่งจะไม่รบกวนเลนหลักครับแต่เวลานี้เขาหลับในหรือว่าวูบก็ไม่รู้เขาชนแผงปูนที่กั้นรถให้ยูเทิร์นนะครับ
2: ค่ะซึ่งมันก็จะอยู่เลนขวาสุด
4: มันอยู่เข้าไปในเลนอยู่กลางเลนนะครับซึ่งไม่อยู่ในเลนขับรถเลยครับ
2: นี่แปลว่าลักษณะของเขานี่คือเขารู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนที่ชนแล้วแน่ๆเลย
4: ครับคร
2: ับ โอ้โหอันตรายมากนะคะอันตรายมากจริงหวังว่าทุกคนจะไม่เป็นอะไรมากปลอดภัยแล้วสามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้โดยเร็วค่ะค่ะต้องขอบคุณทางรองสาวัตรมากๆเลยนะคะ
4: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคือถ้าว่าใครที่ดูจากทาง YouTube ก็จะเห็นแล้วว่าสภาพรถนี่คือใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเห็นแล้วมันยับเยินมากมันเสียหายหนักมากนะคะนี่เป็นอีกเคสนึงเลยซึ่งอย่างที่บอกมาโดยตลอดนะปัจจัยต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในบ้านเรานะคะนอกเหนือจากการที่จะใช้ความเร็วสูงแล้วตามมาด้วยเรื่องของง่วงแล้วขับนะคะหลับในนะคะอันนี้เป็นปัจจัยต้นๆ นะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันแซงหน้าในส่วนของปัจจัยอื่นแซงหน้าเมาแล้วขับมาด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองหรือว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยต้องช่วยกันสังเกตค่ะเพราะมันหมายถึงในเรื่องของความปลอดภัยของพวกเราทุกคนที่อยู่ในรถคันนั้นด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะคะในเรื่องของในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกรณีของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาช่วงนี้เข้าช่วงของกรมทางหลวงค่ะ

0: ทางฝั่งทางหลวงสมุทรปราการนะคะแจ้งมีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะนะคะซึ่งจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกิโลเมตรที่29+500ถึงกิโลเมตรที่30+000หรือว่าทางเข้าวัดบางบ่อนะคะเลนขวาของทางขาเข้ากรุงเทพของถนนเทพรัตน์นะคะซึ่งจุดนี้เขามีการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางทางหลวงหมายเลข34ถนนเทพรัตน์นะคะตอนช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบางวัวเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการทำงานก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรต้องย้ำว่าจะเริ่มมีการทำงานตั้งแต่ในช่วงวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนถึงวันอังคารที่22 กันยายน 2569หรือว่าจนกว่างานจะแล้วเสร็จก็มาย้ำเพราะเมื่อวานก็บอกไปแล้วรอบหนึ่งวันนั้นวันนี้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยนะคะเชื่อเลยว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอย่างแน่นอนก็วางแผนเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางการซึ่งแหวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฝากบอกในส่วนของที่ใช้เส้นทางก็ให้ดูในเรื่องของพวกป้ายหรือว่าในเรื่องของพวกรอยยางอะไรต่างๆที่เขาวางปิดเบี่ยงการจราจรไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการใช้เส้นทางค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: นี่พูดถึงในเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานี่คือรุนแรงมากนะคะเรียนดูอัปเดตจากใน CNN แล้วก็ BBC อย่างของใน BBC เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGS นี่เขามีการคาดการณ์เลยนะว่ากรณีของเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มีความเสียหายเป็นวงกว้างเลยในเวเนซุเอลานะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องนะคะแล้วก็เขามีการระบุเอาไว้เลยนะว่ามีโอกาส 44% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนแล้วก็มีโอกาส 30% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เขาบอกว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มนะคะในจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพของความเสียหายต่างๆนะคะซึ่งก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมากขึ้นคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเย็นๆของทางเวเนซุเอลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงณเวลานี้ก็จะเป็นช่วงค่ำนะคะก็จะเห็นภาพของซากปรักหักพังต้องใช้คำนี้ของตัวอาคารนะคะที่พังถล่มลงมานะคะแล้วก็จะเห็นถึงในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาก็จะเริ่มในส่วนของการค้นหานะคะเพราะว่าก็จะมีอย่างในส่วนของอาคารที่ถล่มลงมาเนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยนะถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะคะทั้งในส่วนของ BBC CNN แล้วก็รวมถึงในโซเชียลมันก็จะเป็นความยากลำบากเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือมันเป็นช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในบางจุดมันก็จะมีผลนะคะในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าหรือว่าต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะส่งกำลังใจเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวซึ่งรุนแรงมากนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยจะขนาดอยู่ที่ 7.2 แล้วก็ครั้งที่2ก็คือตามมาติดกันเลย 7.5 แล้วก็มีอาคารหลายหลังซึ่งพังถล่มลงมานะคะในขณะที่ก็จะเห็นภาพเลยประชาชนนี่ก็จะวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนนะคะแม้แต่ในสนามบินหลักของทางเวเนซุเอลาเองนะคะก็จะเห็นภาพเห็นจากในคลิปมันก็จะมีความเสียหายในบางส่วนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเขามีการคาดการณ์กันนะคะในเรื่องของผลกระทบต่างๆหรือว่าความสูญเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้กันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ8:33ก็เพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรคุณแดงบอกว่าใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในช่วงกลางสะพานค่ะมีรถกระบะจอดเสียในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วเปิดฝากระโปรงหน้ารถเอาไว้เตือนให้ระมัดระวังนะคะอยู่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็อยู่ในช่องทางซ้ายโหปกติแล้วนี่ สำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินปกติก็รถเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าว่ามีรถจอดเสียอีกคันหนึ่งนี่ก็น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะราชพฤกษ์ท้ายแถวจะอยู่เลยจากทางด้านของจะเป็นช่วงของตัวของ MRT ใช่ BTS วุฒากาศ MRT วุฒากาศนะคะประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ต้องเป็น BTS ตรงนั้นเป็นสถานีรถไฟอยู่ด้านล่างใช่ไหมอันนี้จะเป็นในช่วงของขยายขยายจะอยู่ช่วงตั้งแต่ประมาณเหนือวุฒากาศ18นะคะตรงจุดที่จะมีท้ายแถวนะของทางด้านของถนนราชพฤกษ์แล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาสาทรเหนือแยกสุรศักดิ์นะคะเลยแยกสุรศักดิ์ไปดีขึ้นแต่ถนนสุรศักดิ์นี้ยังมีท้ายแถวยังเต็มพื้นที่กันอยู่นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนเจริญราษฎร์นะคะเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรใต้โอ้ท้ายแถวยาวนะคะสำหรับณเวลานี้เจริญกรุงนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในช่วงเช้าๆที่จะเห็นเลยว่ารถเยอะรถแน่นเนี่ยอย่างท้ายแถวของเจริญกรุงนะคะจะอยู่ที่ประมาณหน้าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเลยอะยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาในฝั่งขาเข้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะคะสองฝั่งของทางด้านถนนเจริญกรุงนะคะนี่ก็จะมีท้ายแถวยาวมันก็จะติดพันกับทางด้านของสีลมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของเส้นนราธิวาสราชนครินทร์ซอย6อันนี้ก็ยังท้ายแถวก็ยังยาวอยู่อันนี้น่าจะมาจากตรงช่วงของสัญญาณไฟหน้าปากซอยนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมอัปเดตส่วนเส้นพระราม4อันนี้ไม่ได้พูดถึงพระราม4เลยนะคะพระราม4ยาวๆตั้งแต่ตรงช่วงของเลี้ยวเข้ามาจากสุขุมวิทนะคะแยกพระโขนงวันนี้ดูรถเยอะเหมือนกันนะน่าจะติดตรงช่วงของย่าสัญญาณไฟตรงช่วงของกล้วยน้ำไทยอะค่ะท้ายแถวเนี่ยนะคะพอเราเลี้ยวเข้ามาจากฝั่งของเส้นสุขุมวิทเนี่ยนะคะมาถึงเลยจากช่วงโค้งมานี่จะเจอท้ายแถวแปลว่าท้ายแถวยาวนะคะแต่พอเลยจากตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของย่ากล้วยน้ำไทยเข้ามาอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วจะเริ่มมามีชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงโลตัสพระราม4วันนี้พระราม4ในฝั่งขาเข้าท่านดูแล้วนะเวลานี้ดูไม่ดีนะคะจะมีรถเยอะกันเป็นช่วงๆเป็นระยะเลยจากช่วงของสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านจากตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์มาก็จะใช้ได้นะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะรถที่ติดอยู่ตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะหรือว่าตรงช่วงของแยกคลองเตยตรงจุดนี้ก็ท้ายแถวก็ค่อนข้างจะบอกว่ายาวไหมไม่ยาวนะเพราะว่าจะอยู่แถวๆทางด้านของตลาดของเตยก็ถือว่าไม่ยาวมากนะคะก็คือข้ามทางด้านของรัชดาพระราม4เข้ามาทางด้านของแยกคลองเตยนะคะตรงสามแยกคลองเตยนะเวลานี้ตอนนี้นี่ไงเราจะเห็นเลยจากในคลิปคือรถจะมามีนะประเภทที่มาจอดขวางฝั่งของถนนสุนทรโกษาถ้าจะเลี้ยวออกมาฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาออกนี่จะเลี้ยวไม่ได้เพราะจะมีรถของฝั่งพระราม4ฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะมาขวางอยู่แต่ถ้าว่าเลยจากตรงจุดนี้มานะคะเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้าเลยจากแยกคลองเตยมาก็จะใช้ได้แต่ก็จะมีรถเต็มพื้นที่มายาวๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นิ่งนะคะทางด้านนี้จะมีสัญญาณไฟจราจรค่อนข้างเยอะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็คือตามกันได้ในช่วงนี้นะคะก็อัปเดตในเรื่องของการจราจรในภาพรวมให้ค่ะถ้าหากว่ายังไงอยู่ที่ไหนก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะในทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio แล้วก็รวมไปถึงทางโทรศัพท์ด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: บางครั้ง พลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
12: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
14: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: รณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่55เนี่ยนะคะเรามีอัปเดตใน Facebook ของทาง JS100 Radio นี่มีคนมาตั้งคำถามต้องมาเร็วกันขนาดไหนถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าคุณเจ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนกันว่าสงสัยทำไมนี่รถติดจังนะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยละค่ะโอ้ในช่วงที่เกิดเหตุเรียนดูรูปอัปเดตเพิ่มเติมนะคะจากใน Facebook ของทาง JS100 Radio มันมีพวกกระดาษหรือว่ามีอะไรเอกสารน่าจะเป็นที่มากับในรถเนี่ยหล่นกระจายอยู่เต็มถนนด้วยนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วสภาพของรถนี่คือบูบี้มากเลยค่ะก็เหมือนกับเรากระดาษมาแล้วขยำมาลงประมาณนั้นนะถ้าหากว่าใครที่ดูผ่านทาง YouTube ของทาง JS100ในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการขึ้นภาพให้เห็นนะคะก็ตอนนี้ทุกอย่างเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง11คนนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะคาดว่าหลับในช่วงกิโลเมตรที่55นะคะที่จะมุ่งหน้ามาในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เดี๋ยวเราไปที่คุณชินโชติค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชินโชติใช้มอเตอร์เวย์แล้วบอกว่ามีกล่องโฟมหล่นอยู่บนถนนด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงช่วงไหนนะคะของมอเตอร์เวย
1: ์ลงจากสะพานแม่น้ำบางประกงก็ดีเลยขาเข้ากทม.
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้รู้สึกว่ารถเนี่ยก็จะใช้ความเร็วกันพอสมควร
0: ม
1: ันถึงว่า20-30
0: นะ
1: ทีนี้พอมาตะเอ๋อย่างเงี้ยก็มีการหลบสายไปสายมา
0: ค่ะ
1: เพราะที่คนไม่กลัวรถหลังมาต้องเผลอในชนกันแน่นอน
0: คือกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุมันลงมาแค่กล่องเดียวหรือมันมีหลายกล่องคะคุณชินโชติ
1: กล่องเดียวก็กล่องเดียว
0: กล่องเดียวแล้ว
1: แต่คือว่าภายในกล่องเนี้ยต้องมีสิ่งของอยู่ไม่อย่างนั้นเนี้ยกล่องนี้ก็จะตะปูไปตรงอื่นละ
0: แต่นี่คือเขานิ่ง
1: ว่าเป็นอะไร
0: แต่นี่คือเขานิ่งอยู่เลยใช่ไหมคะกล่องไม่ได้ขยับหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ขยับนะไม่ขยับ
0: ไม่ขย
1: ับแล้วก็เฉียบปั๊บเนี่ยกล่องมันก็ระหว่าถ้าเบาเนี่ยนะฮะจะต้องเคลื่อนที่นี่ไม่เคลื่อนที
0: ่
1: ยังอยู่ที่เดิม
0: ก็เลย
1: ที่สำคัญเนี่ยคือยังจับรถการพอดีเลยอ
0: ะไรนะคะ
1: มันจะเองแล้วก
0: ็
1: เ
0: ด
1: ินกันสายขวาว่างั้นเถอะ
0: โอ้โหนี่พอฟังคุณเนี่ยโชติบอกมานี่เป็นห่วงเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ประสาน
1: งาน
0: ก
1: ับ
0: ที่ที่แล้วค่ะ
1: อยู่ในที่สองจากขวาและอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ย
0: ค่ะอยู่ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะ
1: ใช่ครับฝั่งขาเข้าครับ
0: เราถนนก็ดูรถน้อยๆด้วยไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นเราจะใช้ความเร็ว
1: ใช่ก็ความเร็วสูงมากลมประปาก็เจอทันทีเน
0: ี่
1: ยน
0: ะค่ะค่ะ
1: โอเคตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ120
0: ใจหายแวบเลยค่ะคุณชินโชติ
1: ใช่แ
0: ต่ไม่ได้อะไร
1: รถไม่เป็นไรเอาหลุมบนเอาแล้วก็อยู่ทางด้าน
0: ค่ะ
1: ขวาแล้วอยู่ทางด้านซ้าย
0: ค่ะ
1: ซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาหาผมนะแล้วก็กินเงินมาหาตายละออกเลนที่สามหลบออกเลนที่สามบอกความเลย
0: ค่ะค่ะงั้นอยากให้เพื่อนร่วมทางอยากให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันก่อนนะคะนะคะค่ะตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของมอเตอร์เวย์ไปแล้วย้ำว่าจะอยู่เลนที่สองนะคะเลนที่สองจากขวาด้วยนะคะลงมาจากสะพานปุ๊บแล้วเจอเลย
1: ถ้าผมกลับมาเจ็บแต่ผมจะลงเก็บให้
0: โอ้อันตรายให้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปเก็บให้ดีกว่าเพราะเขาต้องมีพวกไฟสัญญาณอะไรอย่างนี้ในการป้องกันรถ
1: เราต้องมีวิธีการเราจะทงทำอย
0: ่
1: างนี้เติ
0: ม
1: ของแก้หลายครั้งเน
0: ี่ยแต่ให้ระวังค่ะถ้าเป็นพวกทางพิเศษอะไรพวกนี้ต้องระวังมาให้ทางเจ้าหน้าที่ไปเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ดีกว่าใช่รถมันเร็วมากค่ะค่ะขอบคุณมากเลยคุณเชนเชอร์ที่แจ้งมานะคะค่ะค่ะ
1: เติมของแก้หลายครั้งเน
0: ี่ยแต่ให้ระวังถ้าเป็นพวกทางพิเศษอะไรพวกนี้ต้องระวังมาให้ทางเจ้าหน้าที่ไปเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินให้เห็นดีกว่าใช่รถมันเร็วมากค่ะค่ะ

0: พิ่มความระมัดระวังกันมากๆเลยมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะฮะมีกล่องโฟมนะคะ1กล่องแล้วคือหล่นอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะคะคือคาดว่าต้องมีของอยู่ข้างในละเพราะว่ามันไม่ขยับมันไม่ปลิวมันไม่อะไรเลยนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เพิ่มความระมัดระวังกันหรือถ้าหากว่าใครจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะก็ย้ำจุดนี้เพราะว่าถนนเนี่ยจะใช้ความเร็วกันนะคะมอเตอร์เวย์นะช่วงของลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่มีรถกระบะจอดเสียในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดมีการดำเนินการยังไงบ้างถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือมีผลในเรื่องของการจราจรคือไม่มั่นใจว่าเป็นผลมาจากเรื่องของรถกระบะด้วยไหมนะคะคงจะมีส่วนละแต่ว่าประเด็นคือปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยฝั่งขาเข้าเองข้ามสะพานรถก็แน่นๆมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านช่วยสังเกตเรื่องของรถจอดเสียคันนี้ให้ด้วยได้ไหมคะรบกวนด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของผู้ติดตามทาง Xของทาง JS Roy Radio คุณโอริเวอร์โคบายาชิซาเจียงในเชียงใหม่บอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ทางรถไฟสายเก่าช่วงตัดผ่านทางรถไฟย่านถนนอาจารงผิวทางชำรุดรถต้องชะลอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้มีรถสะสมนะคะมีรถสะสมนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่พอเข้ามาจากถนนสันพาวุฒนะคะแล้วก็จะมีรถสะสมเมื่อตอนช่วงเช้าแต่เดินมาตั้งแต่ประมาณสักตีสี่กว่าทางเข้าคลังปตท.นั้นก็มีน้ำขังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นรถที่จะเข้าคลังปตท.ก็น่าจะต้องชะลอด้วยเหมือนกันนะคะก็ถ้าดูอัปเดตสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะก็ยังอยู่ในสภาพอย่างที่มีคุณผู้ติดตามแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เลยพอเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของถนนสันพาวุฒนะคะแล้วก็จะเนี่ยตอนนี้ท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแถวแถวสำนักงานเขตบางนาค่ะนะคะเนี่ยจะมีท้ายแล้วก็ยาวๆเลยนะยาวๆต่อเนื่องเข้าไปถึงตรงช่วงที่จะเบี่ยงเข้ามาทางด้านของคลังปตท.หรือว่าถนนอาจารงค์นะคะเนื่องจากที่บอกตรงนั้นจะมีรถไฟผ่านแล้วถนนมันก็จะชำรุดเพราะฉะนั้นรถต้องค่อยๆหย่อนนะคะยิ่งในส่วนของทางเวลาถ้ามีฝนตกมีอะไรเนี่ยโอ้ตรงนั้นอันตรายนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงที่ทางรถไฟผ่านนะคะก็ใช้ได้นะสำหรับทางรถไฟสายเก่าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะอาจจะมาชะลอกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงที่ตัดกับเส้นสุขุมวิท50นะคะเพราะว่าจะมีรถที่ออกมาจากซอยสุขุมวิท50เพื่อจะมาใช้เส้นทางทางรถไฟสายเก่านะคะที่จะเข้ามาด้านในนะคะแต่ถ้าเลยจากตรงช่วงของตัดสุขุมวิท50ไปก็จะใช้ได้จะมาชะลอกันอีกครั้งนึงเนี่ยตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานนะคะสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะติดท้ายแถวยาวแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยช่วงใกล้ๆ9นาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับเป็น2เลนสวนด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวจะติดมากขึ้นนะคะก็จะมีชะงักกันในช่วงที่ต้องมีการสลับผัดเปลี่ยนจากเป็นทางรถวันเวย์เข้าเมืองเป็นปรับเป็นสวนเลนกันนะคะตอนนี้แปลว่าไม่ค่อยจะน่าใช้สักเท่าไหร่นะเนี่ยทางรถไฟสายเก่าถ้าเปรียบเทียบกับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทตั้งแต่ตรงช่วงของแยกบางนามาโอ้รถจึงเต็มพื้นที่เลยค่ะนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็จะต้องเลยสุขุมวิท62ไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะคะคือถ้าดูถ้าหากว่าคนที่รู้จักทางลัดนะจริงๆมันก็จะมีซอยนะคะมีซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนะคะอย่างตรงช่วงแถวๆ BTS อุดมสุขนะคะมันก็จะมีซอยตอนนี้เป็นถนนกว้างมากขึ้นนะที่จะทะลุออกมาเส้นทางด้านของ62ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะดูดีกว่า

แต่ถ้าหากว่าใครเขาไม่เคยเข้าไปก็อาจจะหลงได้แต่ว่าอย่างในซอยสุขวิท62อ่ะพอลงมาจากทางด่วนที่จะออกมาหน้าปากซอยอันนี้ยาวเลยค่ะท้ายแถวคือยาวเลยแน่นตั้งแต่ช่วงทางลงที่จะออกมาช่วงหน้าปากซอยนะคะแล้วพอเลยจาก62ไปวันนี้จริงๆแล้วสุขุมวิทไม่ดีนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยกับทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะวันนั้นก็นอกเหนือจากถ้าเราจะขึ้นทางด่วนทางด่วนตอนนี้ก็รถกำลังแน่นเลยนะคะสอบทางด่วนของทางที่ขึ้นมาจากบางนานะคะในฝั่งที่จะขาเข้าเมืองนะลองพิจารณาดูนะคะแต่ที่แน่ๆเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันอีกเรื่องนึงค่ะในช่วงนี้นะคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะรุ่นที่381นะคะเนี่ยช่วงนี้กำลังรับสมัครกันอยู่นะคะรับสมัครถึงวันที่26ก็คือในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขาจะมีอบรมการในช่วงวันที่27แล้วก็28มิถุนายนนะคะที่อาคาร4นะคะชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซึ่งต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะหลังจากที่ผ่านการอบรมและทดสอบโดยในโครงการอบรมนะคะอย่างที่บอกไปว่ายังรับสมัครอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ26มิถุนายนสำหรับหลักสูตรของการอบรมก็มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากทางวิริยะประกันภัยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะคนที่จะเข้าร่วมอบรมก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนะคะหลังจากที่วันออกเอกสารนะคะก็ยื่นใบสมัครได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-129-8888 02-129-8888 ต่อ7419-7422หรือว่า7443นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราสมัครกันถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็อบรมกันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกจับชาวต่างชาติซื้อบริการเด็ก17ปีพร้อมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
3: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่ถูกบังคับให้กระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้กับบุคคลต่างชาติโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้จัดชุดปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสน.หนองค้างพลูลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้3รายประกอบด้วยนางสาวฐานมาตรอายุ28ปีนายวิทยวัฒน์อายุ36ปีและชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมนีโดยผู้ต้องหาที่1และ2ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความปกครองครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและค้ามนุษย์โดยการกระทำแก่บุคคลอายุ 15-18 ปีส่วนผู้ต้องหาที่3ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้ใดเป็นธุระจัดหาหรือชักพาบุคคลใดเพื่อการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามโดยหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าไปช่วยเหลือเยาวชนหญิงผู้เสียหายและน้องอีก3คนเพื่อนำไปพักอาศัยและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับขยายผลสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
4: เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนในกรุงคารากัสและเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนแม้นอิหร่านจะมองว่าการยุติสงครามในเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐก็ตามฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและสเปนเผชิญกับอุณหภูมิสูงทำสถิติขณะที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วยุโรปตะวันตกรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่เก่าแก่ที่สุดพรรคหนึ่งของรัสเซียถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนาน7ปีฐานโพสต์วิพากษ์วิจารณ์สงครามในยูเครนบนสื่อสังคมออนไลน์ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบลาไปทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังฝรั่งเศสประกาศพบผู้ป่วยอีโบลาที่ได้รับการยืนยันเป็นรายแรกชาวปาเลสไตน์ตรวจสอบสถานที่ที่ทหารอิสราเอลสังหารชายผู้หนึ่งระหว่างบุกบ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวง ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ในช่วงเช้าเช้าหรือว่าทุกๆวันพระเนี่ยค่ะเชื่อเลยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยหลายๆคนนะคะเรียกว่าโดยส่วนใหญ่เลยก็จะชอบทำกันก็คือการตื่นมาใส่บาตรใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ซึ่งล่วงลับหรือว่าเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแต่ว่าวันนี้ค่ะสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายอยากจะเชิญชวนนะคะในส่วนคนผู้ฟังและผู้ติดตามจสร้อยเนี่ยมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพของพระกันมากขึ้นนะคะก็คือแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จัดเตรียมอาหารภัตตาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆว่า4เสริม3ลดนะคะหลักการมีอะไรบ้างนะคะเริ่มก่อนเลยที่4เสริมเพื่อความแข็งแรงเสริมที่1ค่ะก็คือการเสริมผักเพิ่มวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารนะคะเพื่อเป็นการช่วยระบบขับถ่ายของพระนะคะแล้วก็เสริมที่2ก็คือการเสริมปลานะคะเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีเลยค่ะนะคะส่วนเสริมที่3ก็คือเสริมนมแนะนำว่าเป็นนมจืดไขมันต่ำนะคะหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเป็นการเสริมแคลเซียมส่วนเสริมที่4นะคะทางสสส.บอกว่าเนี่ยก็คือการเสริมข้าวไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งจะมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจค่ะแล้วเมื่อมีการเสริมสิ่งดีๆแล้วก็ต้องมี3ลดเพื่อเป็นการลดโรคนะคะลดที่1ก็คือลดมันพยายามเลี่ยงเลยค่ะของทอดแกงกะทินะคะข้นจัดๆหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันนะคะส่วนลดที่2ก็คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันนะคะแล้วก็ลดที่3ก็คือรสหวานเลี่ยงอาหารรสหวานจัดค่ะทั้งของคาวแล้วก็ของหวานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูรสหวานรสมันและเลี่ยงเค็มนะคะจากสสสคือสสสนี่เรียกว่าคืออยากจะเชิญชวนเลยในส่วนของคนไทยนะคะที่ทำบุญตื่นมาใส่บาตรหรืออะไรให้กับทางพระเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ดูแลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ด้วยนะคะก็ปรับวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จัดเตรียมอาหารโดยยึดหลักการความจำง่ายๆเลย4เสริม3ลดนะคะก็ด้วยความห่วงใยของทางสสสนะคะที่ฝากผ่านมาทางจสร้อยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:19 นาทีมาเพิ่มเติมกันต่อสำหรับในช่วงนี้เรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันยังมีจุดไหนไหมคะที่รถยังเยอะรถยังมากนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะถ้าดูจากข้อมูลที่มีฝากไว้ล่าสุดคุณธวัฒน์ที่แจ้งมาทาง SOS ถนนเทพรัตน์นะคะบอกว่าช่วงก่อนถึงต่างระดับวัสนุดเล็กน้อยค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถ18ล้อกับรถเก๋งชนกันขวางเลนกลางของช่องทางคู่ขนานนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แจ้งมาทาง SOS นี่ย้ำเลยนะเดี๋ยววันที่26นี้เรามีการเปิดตัวอัปเดตกันนะคะเวอร์ชันใหม่นะคะของทางแอปพลิเคชัน JS รอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ร่วมรุ้นไม่ใช่ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันด้วยว่าเปิดตัวนี้ต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้ารูปแบบของทางแอปพลิเคชันของทาง JS รอยด้วยนะคะเดี๋ยวรออัปเดตกันในวันศุกร์พูดเหมือนนานพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันศุกร์นะวันนี้พฤหัสนะคะพรุ่งนี้26นะคะ26มิถุนายนนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของ ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าที่คุณหนูบอกว่าติดมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวคลองกวาง ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเศรษฐกิจถ้าดูณเวลานี้นะคะ 9:21 นาทีดีขึ้นแล้วหรือยังสำหรับเส้นเพชรเกษมก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีรถก็จะเยอะแต่คือน้อยลงถ้าดูนะคะสำหรับเส้นทางของเพชรเกษมแบบยาวๆมาเลยจากอ้อมน้อยเข้ามาเนี่ยอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ฝั่งทางด้านนี้นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยนะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมคือจะติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะจะแตกต่างกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะพระราม2นี้จะมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางช่วงเหมือนกันเห็นบอกว่าคือเป็นผลต่อเนื่องมาจากฝนนะคะฝนเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ไม่มีน้ำขังรอการระบายนะคะอย่างเนี้ยแถวช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะณเวลานี้รถยังเยอะอยู่นะคะในฝั่งขาเข้าตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำขังอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่ในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกไม่มีปัญหาถ้าเลยจากตรงจุดนี้มาก็ใช้ได้ยาวๆแต่ก็จะมามีรถเยอะอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงแถวหน้าโรงพยาบาลบางมดนะคะคือในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะมีท้ายแถวตรงช่วงที่จะตรงขึ้นไปทางด้านของทางด่วนนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูท้ายแถวล่าสุดจะอยู่ประมาณสักช่วงเลยจากพระราม2ซอย44ฝั่งทางด้านเนี้ยยังยาว แล้วก็ขึ้นทางด่วนไปนะคะต้องขึ้นไปบนทางด่วนทางช่วงของเชิงทางขึ้นสุขสวัสดิ์ไปถึงจะดีขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยจะรับแจ้งมาที่บอกว่าคือรถเนี่ยจะติดมากๆแถวแยกนาหลวงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะย่านนี้แยกนาหลวงก็ณเวลา 9:23 นาทีฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะสุขสวัสดิ์ฝั่งของประชาอุทิศบางช่วงก็ยังดูว่ารถยังดูเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของช่วงของแยกนาหลวงใช่ไหมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนประชาอุทิศที่จะออกมาฝั่งของเส้นสุขสวัสดิ์วันนี้เนี่ยณเวลานี้ตอนนี้คือเรียกว่าท้ายแถวยังดูยาวอยู่เหมือนกันแต่ดูดีเมื่อวานนะคะดูสั้นประมาณสักตรงข้ามซอยประชาอุทิศ27อันนี้ที่จะมีสะสมต่อเนื่องออกมาทางด้านของสุขสวัสดิ์แต่สุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะตรงช่วงประมาณสักตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์43อันนี้รถเต็มพื้นที่เลยนะคะยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงที่จะเข้ามาฝั่งของสุขสวัสดิ์52/1อันนี้ยังยาวอยู่นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบจะได้เผื่อเวลากันเพราะบางคนคิดว่าไอ้สายแล้ว 9:00 กว่าๆการจราจรนี้น่าจะดีขึ้นแต่ยังสำหรับบางเส้นทางแล้วก็ในส่วนของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งจากดินแดงเข้าไปนะคะตอนนี้รถนะเริ่มน้อยนะคะดูน้อยลงนะคะก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะในช่วงนี้เราไปที่คุณยุวดีก่อนคุณยุวดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณยุวดีบอกว่าก่อนหน้านี้แจ้งคุณแม่หายไปจากที่บ้านใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้ข่าวดี
4: ค่ะแล้วค่ะ
3: แล้วเราไปเจอคุณแม่ที่ไหนยังไงคะคุณยุวดีคะ
4: อ๋อพอดีเมื่อเช้ามีตำรวจสนท่าพระนะคะจะโทรไป บอกว่าเจอคุณยายเขาพบแกที่ซอยจรัญสนิทวง
3: ค่ะ
4: แล้วเขาก็เลยนำแกไปส่งที่สน.ท่าพระค่ะพี่เมื่อคืน
3: อ๋อค่ะ
4: แล้วก็กำลังจะกลับเพราะว่าไปรับแกกลับที่สน.ท่าพระค่ะกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
3: อ๋อนี่คืออยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณยุวดี
4: ใช่ค่ะ
3: คุณแม่ปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยค่ะไปตอนนอนท่าพระตำรวจก็พาไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนั่งกินข้าวอยู่พอดีค่ะใจดีมากเลยแต่ละคนนั่งเฝ้ากันก็จะหายอีก
3: โอ้น่ารักมากเลยแล้วยังไงคือมีคนไปเจอแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่เหรอคะหรือว่ายังไง
4: คะ
3: มีคนไปเจอคุณแม่แล้วแจ้งทางเจ้าหน้าที่เหรอคะ
4: พาไปที่สอนอเลยค่ะ
3: อืม
4: ค่ะ
3: แล้วคือ
4: ตอนน่าจะดึกแล้วค่ะพอดีโทรหาหนูแล้วไม่ติด
3: ค่ะก็คือมาทราบในช่วงเช้าเฮ้ยบอกว่าคุณแม่หายไปตั้งแต่วันที่17ก็คือเมื่อช่วงวันพุธที่แล้ว1อาทิตย์ค่ะ
4: 7วันพอด
3: ีอ๋อแล้วแถวนั้นมีแถวนั้นเป็นบ้านเดิมคุณแม่มั้ยหรือทําไมถึงไปอยู่แถวนั้นได้
4: อ๋อจะอยู่ก็รับแกมาอยู่ด้วยค่ะปี
3: แถวทางไหนคะ
4: แถวท่าพ
3: ระแถวที่เจอค่ะแถวที่เจอ
4: ไม่ค่ะไม่รู้ว่าแกไปถึงขนาดนั้นได้ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเจอแกครั้งแรกก็คือที่สน.ลุมพินีค่ะเขาพาไปส่งที่สน.ลุมพินี
3: เขาเคยเจอ
4: แกหาย
3: มาแล้ว
4: ตัวไป
3: เขาเคยหายมาแล้วเหรอคะ
4: หายนี่แหละค่ะครั้งเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่20อ่ะแกหายที่17แล้ววันที่20อ่
3: ะ
4: เขาแจ้งมาว่าเจอแกที่สน.ลุมพินีก็คือแจ้งจากสน.ร้อยนี่แหละค่ะสน.ร้อยก็เลยติดต่อไป
3: แล้วพอหลังจากน
4: ั้
3: น
4: หายไปอีก
3: อ๋อ
4: ค่ะแล้วก็มาเจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้ค่ะที่จะจานเห็นวงแล้วก็ไปส่งที่สน.ท่าพระค่ะ
3: ก็มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณแม่อาจจะนั่งรถมาเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมคุณยุวดีจากอุดมสุข
4: ไม่แน่ใจค่ะถามก็ไม่ตอบถามเกษตรกรรมไม่ได้
3: คุณแม่จำไม่ได้แล้ว
4: เอาความไม่ได้เลยค
3: ่ะแล้วคือทางเจ้าหน้าที่เขาทราบได้ยังไงว่าเป็นคุณแม่ของคุณยุวดีอะคะ
4: เห็นเมื่อกี้แกถ่ายรูปน่าจะติดต่อจสร้อยนะคะเพราะเมื่อเช้าจสร้อยก็โทรไปค่ะน่าจะแล้วก็พอดีแจ้งมือที่กระจกเงาด้วยนะจะเป็นจสร้อยค่ะเมื่อเช้านี้จะบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งจสร้อยว่าเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้
3: คือหมายความว่าคุณแม่ของคุณไม่มีเอกสารอะไรติดตัวไปเลยแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาของความจำด้วยเพราะนั้นกับการที่จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนี่คือเป็นไปไม่ได้เลย
4: บอกได้ค่ะบอกได
3: ้อ๋อบอกได
4: ้เขาคุยกันพอดีเจอคนบ้านเดียวกันที่ต่างจังหวัดก็คือคนสารคามกันที่ชื่ออำเภอแกไม่ใช่ว่าจำไม่ได้เลยค่ะแต่จะหยุดดึงไปบางครั้งก็คือเป็นระยะแรกๆเริ่มต้นก็กำลังกินยาอยู่
3: ก็คือยังสามารถที่จะบอกชื่อของตัวเองได้
4: ได้ค
3: ่
4: ะได
3: ้อ๋อบอกชื่อตัวเอง
4: บอกบ้านเก่าได้ด้วย
3: แล้วถ้าเป็นชื
4: ่
3: อถ้าเป็นชื่อที่คุณแม่บอกก็คือที่อยู่ก็เป็นตามบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งอยู่ที่อุดมสุข60ไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
3: แ
4: กบัตรประชาชนแกอยู่ที่มหาสารคามค่ะ
3: อ๋อที่มหาสารคาม
4: ใช่ค่ะ
3: แต่คุณแม่ก็มาอยู่กับทางคุณยุวดีเนี่ยคือนานแล้ว
4: ประมาณ4 ปีค่ะ 4-5 ปี
3: แล้วนี่คือ
4: แกก็เพิ่งหลงรักประมาณไม่ถึงป
3: ีแล้วนี่คือไม่ได้มีเงินติดตัวไปด้วยใช่ไหมคะตอนที่หายไปจากบ้าน
4: ค่ะไม่ได้ให้ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าให้ไว้แกชอบไปกินเองที่หน้าเซเว่นนะคะก็เลยจะหาให้กินหาข้าวหาปลาให้กินแล้วก็ผลไม้อะไรก็ซื้อให้กินเลยทั้งวันก็คือจะไม่ให้ใช้เงินเพราะว่ากินเอ็มวันละ4-5 ขวดอะค่ะที่หน้าเซเว่นแล้วก็จะไม่กลับเลยไปนั่งเฝ้าอย่างนั้นเลยก็เลยไม่ให้เงินติดตัวแต
3: ่
4: ล่าสุดเห็นคุณตำรวจก็แค่มีตังค์อยู่นะคะคงมีคนให้แก
3: เนาะแปลว่าน่าจะมีคนใจดี
4: พอมีตังค์แล้วก็เลยนั่งรถมาได้เลย
3: โอ้แล้วแปลว่าอย่างสมัยก่อนที่คุณแม่ก็จะนั่งรถไปไหนมาไหนเองได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: เพรา
4: ะคนแกอยู่ลูกสาวรีค่ะ
3: อ๋อแ
4: กอยู่ลูกสาวรีตั้งแต่เป็นสาวเลยแกไม่ได้อยู่บ้านค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจริงๆอ
4: ยู่บ้านที่สารคาม
3: ก็เพราะจริงๆแล้วอยู่ในกรุงเทพมาโดยตลอด
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อเข้าใจดีใจด้วยนะคะคุณยุวดีดีใจด้วยมากๆ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณมากค่ะขอบคุณที่เจอสอร้อยนะคะขอบคุณพี่ทุกคนค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให
3: ้ค่ะขอบคุณพลเมืองดีแต่ไม่ได้ถามชื่อเขาไม่ได้บอกชื่อไว้ใช่ไหม
4: ไม่ก็ไม่ได้บอกชื่อไว้ค่ะดี
3: นี่เข้าใจเลยเป็นห่วงมากนะเพราะหลายวันเลยนะเนี่ยที่หายไป
4: โอ้โหเจ็บฟันพอดีค่ะ
3: โอ้โหค่ะดีใจด้วยค่ะนะคะดีใจด้วยมากๆเนี่ยต้องชวนคุณยุวดีให้คุณแม่เข้าร่วมโครงการกับทางจ.200และ Forget Me Not นะคะเผื่อจะได้มีอะไรมาติดตัวติดเข็มกลัดอะไรแล้วเกิดหลงไปข้างหน้าแล้วมีคนเห็นก็จะได้สแกนแล้วก็จะรู้ที่อยู่ติดต่อ นะคะโอเคดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยคุณยุ้ยดี
4: ขอบ
3: ค
4: ุ
3: ณมากมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะเพราะบอกว่าหายตั้งแต่วันที่17นะคะ17มิถุนายนเข้ามาถึงวันนี้นี่1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะอาทิตย์กว่าแล้วนะคะแล้วก็เจอแล้วต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะเพราะว่าพลเมืองดีอ่ะนะคะเขาเจอนะคะแล้วก็เลยแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางร้อยตำรวจเอกลิขิตชมพูวงนะคะซึ่งเป็นร้อยเวรสายตรวจสน.ท่าพระนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาน่ารักนะเขาก็แบบพยายามจะเสิร์ชหาข้อมูลนะคะแล้วก็กดว่าเจอว่าที่เรามีแจ้งหายไว้นะคะก็เลยติดต่อมาทางจสร้อยด้วยแล้วก็ได้เบอร์ติดต่อกับทางลูกสาวใหม่นะคะที่บอกว่าต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่มากๆเพราะเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจมากๆและยิ่งฝั่งที่คุณยูดีบอกนะคะบอกว่านั่งเฝ้าเลยนะประกบเลยนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเดินหายไปจากสถานีตำรวจอีกขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณเอกสวัสดีค่ะคุณเอกคะ
5: สวัสดีครับคุณปุญญรุต
3: คุณเอกใช่ลำลูกกาค่ะ
5: ลำลูกกาฝั่งขาเข้านะครับ
3: ค่ะ
5: เดินทางจากลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับตอนแรกก็จะขึ้นด่วนกาญจนาปรากฏว่ามีท้ายแถวเยอะมากไม่ทราบมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามองขึ้นไปบนสะพานน่ะก็ยังรถที่มาจากบางปะกิ่งคล่องตัวนะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ก็เลยเลี่ยงไม่ขึ้นนะฮะผมวิ่งตรงขึ้นมาทางของที่จะไปออกไปทางแยกของปอตรงสถานีรถไฟฟ้าขุนพลนะก็จะมีท้ายแถวนิดหน่อยตรงบริเวณแยกสวายประชาราษฎร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงแถววัดคลองชันคลองชันน
3: ะ
5: ก่อนถึงแยกนะฮ
3: ะ
5: การขับรถไม่มีปัญหานะฮะวิ่งคล่องตัวไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียครับทั้งสองฝั่งตลอดทาง
3: ครับแต่ว่าแปลกใจคือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านลำลูกกาที่จะขึ้นมาอันนี้คือติดปกติเหรอคะ
5: ผิดปกติฮะเพราะว่าดูจากบนสะพานแล้ววิ่งเขาวิ่งจากบางปะอินเขาคล่องตัวไม่ทราบเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
3: ค่ะ
5: ก็เลยเลี่ยงนะครับอากาศดีครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตก
3: ไม่มีเมฆค่ะ
5: ครับผมโอเคครับ
3: ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเนี่ยเมื่อวานก็ดูฟ้าใสมากๆเลยในช่วงกลางวันประกอบช่วงเย็นๆนี่ตกหนักเลยในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวถ้าหากว่าใครทราบกรณีที่ทางคุณเอกบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรมีอุบัติเหตุมีอะไรไหมก็อัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นวงแหวนตะวันตกค่ะที่เป็นรถกระบะพลิกตะแคงนะคะอยู่ในช่องทางด่วนนะคะเลนขวาสุดด้วยเนี่ยค่ะซึ่งจุดนี้ล่าสุดบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายผลกีดขวางเรียบร้อยนะคะตรงช่วงของ MRT คลองบางไผ่นะคะที่เป็นรถกระบะแล้วข้างในคือเขาบรรทุกของมาด้วยแล้วของก็จะหล่นอยู่บนถนนเนี่ยนะคะที่รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 7:39 นาทีบอกว่าเคลื่อนย้ายตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 8:00 นค่ะตอนนี้ 9:34 นาทีนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆมอเตอร์เวย์ที่มีของหล่นอยู่เป็นกล่องโฟมนะคะตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงที่คุณจินาโชติแจ้งมาตอนช่วง 8:47 นาทีแต่ตอนคิดว่าน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะเวลารับแจ้งเขาจะมีการดำเนินการรวดเร็วมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งที่เป็นขาเข้ากรุงเทพนะคะที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงในเวลานี้ตอนนี้ก็ยังดูแบบรถน้อยๆคือยังตามกันได้โดยตลอดคืออย่างหนึ่งพอเห็นอย่างนี้เบาใจได้ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างตอนที่คุยออกอากาศก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะมีอุบัติเหตุไหมเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่กล่องโฟมที่ว่าหล่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงเชิงทางลงนะคะแล้วถนนมันก็โล่งมากก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเวลาหักเบี่ยงหลบกันแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าดูการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้ไปได้นะคะไม่มีชะงักไปได้แบบไหลไปได้โดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นคาดการได้เลยว่าน่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยและที่สำคัญคือไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอย่างเมื่อตอนช่วงที่คุยกันกับคุณบุษบงนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเกี่ยวกับในเรื่องของราคาทองนะคะราคาทองตลาดโลกราคานี้ก็ดิ่งลงเพราะฉะนั้นมาดูเปิดตลาดสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ ใครจะซื้อทองซื้อได้วันนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยราคาทองลงมา 1,350 บาทนะคะ 1,350 บาทแล้วก็ตอนนี้มีการปรับเป็นครั้งที่2นะคะบวกขึ้นมา100บาททำให้เท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 62,900 บาทขายออก 63,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ61,640 บาท 56 สตางค์ขายออกนะคะ 63,900 บาทนะคะนี่เป็นราคาทองของวันนี้นะคะคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยลดลงมานะคะ 1,350 บาทแล้วก็ตอนนี้บวกเพิ่มมาอีก100บาทเท่ากับตอนนี้คือทองเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะเท่ากับตอนนี้คือลดลงมาคือ 1,250 บาทซื้อได้นะแต่พอถึงดูถ้าเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางคุณบุษบงนี่น่าจะลดลงมาได้อีกนะคะก็ติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์โลกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของค่าเงินของเราด้วยนะคะอ่ะก็มาอัปเดตให้ในเรื่องของราคาทองส่วนช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
7: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาร่วมกิจกรรมของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนกันก่อนเริ่มกิจกรรมกันได้แต่ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะเราจะต้องร่วมกิจกรรมกันผ่านทางโซเชียลนะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio ค่ะเข้าไปลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็คลิกไปตามลิงก์ได้เลยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะคำถามประจำเดือนนี้หน้าฝนถนนน่ะลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกนะคะถ้าว่าคุณเจอถนนลื่นเนี่ยควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือว่า B ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะก็ร่วมตอบคำถามลุ้นของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะนะคะแต่ว่าการที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะคะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนผ่านทาง Facebook ของทาง GS100 Radio นะคะแล้วเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะก็เป็นการสุ่มนะคะเพื่อจะมารับของรางวัลกันทั้งหมด5รางวัลด้วยกันประกาศผลในวันที่7กรกฎาคมอ้อเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2569แล้วก็ประกาศผลกันในวันที่7กรกฎาคมนะคะผ่านทาง Facebook JS Roy Radio ค่ะนะคะอันนี้ก็มาชวนร่วมกิจกรรมกันก่อนแต่ย้ำนะว่าเราจะต้องร่วมกิจกรรมกันนะคะผ่านทางFacebook ของทาง JS Roy Radio นะคะเข้าไปตามลิงก์ได้เลยแล้วไปกรอกข้อมูลต่างๆนะคะลงทะเบียนกันนะคะชวนมาร่วมกิจกรรมและอย่างหนึ่งนะก็อย่างที่บอกค่ะนะคะเพื่อเราจะเห็นถนนที่เป็นถนนปลอดภัย Toyota ถนนสีขาวนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:43 นาทีบอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยโทรมาถามที่ทางจอสร้อยเนื่องจากว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงญาติเพราะว่าขาดการติดต่อกับทางญาติไปนะคะคือติดต่อไม่ได้เลยก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่านะคะกับญาติของตัวเองแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าก็คือสามารถที่จะติดต่อได้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกว่าคือตอนนี้เอาคุณทันพิชานะคะก็โทรมาแจ้งทางด้านของจอสร้อยนะคะคือฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณป้านะคะเพราะว่าคือด้วยความเป็นห่วงนะคะเมื่อตอนช่วง7นาฬิกานะทางคุณทันพิชาเนี่ยก็คือแจ้งมาบอกว่าคือมีเหตุมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไหมนะคะเพราะว่าตอนช่วง6นาฬิกา30นาทีเนี่ยมีคุณป้าของคุณทันพิชาเนี่ยนะคะก็โทรมาบอกว่าประสบอุบัติเหตุรถตกคลอง ไม่ทราบรายละเอียดจริงๆนี่ถ้าหาว่าเห็นข้อมูลนี่เราจะได้อ่านประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะก็แต่ว่าในที่สุดก็ตามติดตามตามหาการแล้วก็เจอนะคะทราบว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะก็คือในช่วงเวลาที่คุณทันพิชาเนี่ยนะคะเพิ่มเติมมาให้คือหลังจากที่แจ้งมานะคะกับทางจอสร้อยไม่นานนะคะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เห็นว่าทางคุณทันพิชานี่ก็ไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุอะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะเป็นอัปเดตเบื้องต้นนะคะเพราะว่าคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์76ซอยเนี้ยแคบพอเปิดดูใน Google Map นะคะจะเห็นเป็นถนน2เลนสวนนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงทางโค้งแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่านี่เป็นจุดที่ฆ่าตัวจริงๆเพราะว่าถ้าดูจากรูปตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นตรงจุดนี้เลยนะคะจุดที่โค้งแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นเขาเป็นขุดบ่อน้ำเอาไว้ค่ะนะคะคือรถไม่ได้ตกเข้าไปถึงในตัวของแอ่งน้ำนะแต่ว่าจะอยู่ปิ่มขอบเลยนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตแล้วกันเพราะว่าคือตอนนี้นะคะทางคุณทันพิชยาเนี่ยก็คือสามารถที่จะติดต่อคุยนะคะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกับทางคุณป้าแล้วคุณป้าปลอดภัยนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยติดต่อไม่ได้นะคะบอกว่าเดี๋ยวขอจัดการเรื่องของรถยกก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมต่อเนื่องมาตอนช่วงเช้าที่ขอความช่วยเหลือมากับทางด้านของจสร.นะคะ
รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุถนนพัฒนา1นิคมอุตสาหกรรมบางปูตรงช่วงของซอยชื่อซอย 7A เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็จะเกิดในช่องทางด้านขวาซึ่งจุดนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ชาย2คนทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางหลวงหมายเลข118บริเวณหน้าปั๊ม PTT Station เวียงป่าเป้านะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักไปชนเสานะคะแล้วพลิกตะแคงขวางในช่องทางซ้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนนะคะผู้ชายอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสภ.เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยคุณดำเนี่ยนะคะใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าช่วงทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงระหว่างทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านของปู่เจ้าสมิงพราย คือรอสัญญาณไฟเขียวมาแล้ว3รอบแต่ก็คือพอได้ไฟเขียวมาเขียวก็ปล่อยไม่นานแล้วก็กลับมาแดงอีกจนตอนนี้ยังไม่พ้นแยกปู่เจ้าสมิงพรายเลยนะคะบอกว่าผ่านไปแล้ว3ไฟแดงนะคะ3รอบนะคะก็เลยอยากจะบอกให้ทางเจ้าหน้าที่นุ้ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยปล่อยสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันบ้างอันนี้คือเป็นข้อความที่คุณดำฝากมานะเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าปู่เจ้าสมิงพรายนั้นเดี๋ยวดูนิดนึงตอนนี้นี่ท้ายแถวถึงไหนคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าดูแบบเส้นทางนี้แบบยาวๆนะ สุขุมวิทมาช่วงตรวจนี่มันก็จะติดอยู่ท้ายไม่ได้ยาวมากนะคะสำหรับณเวลานี้เนี่ยคือเลยมาจากตรงช่วงของตรงนั้นจะเป็น BTS ปู่เจ้าใช่ไหมคะแล้วก็เลยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่จุดหนึ่งคือตรงช่วงของซอยสุขุมวิท82ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยตรงจุดนี้ดูท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวแล้วก็ดูแบบเข้มๆเลยอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับตรงช่วงของแยกพระโขนงหรือเปล่าคะจากพระราม4ที่จะมุ่งหน้าออกมาช่วงของแยกพระโขนงบางวันดีบางวันก็ติดยาวนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโหจะติดหนักมากแต่ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ AI เขาคำนวณเรื่องของเวลาอะไรให้มันก็จะเร็วขึ้นนะคะสอบส่งของแยกพระโขนงนะแต่บางวันไปเจอแบบไม่แน่ใจเหมือนกันเป็น AI หรือเป็นคนเพราะว่าบางทีก็ติดแบบนานเป็นครึ่งชั่วโมงก็เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อก่อนดีขึ้นจากเมื่อก่อนมากนะคะเนี่ยตรงช่วงที่คุณดำติดอยู่นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงเดียวเลยน่าจะเป็นตรงจุดนี้ล่ะนะคะก็เดี๋ยวยังไงประสานแจ้งแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อก่อนดีขึ้นจากเมื่อก่อนมากนะคะเนี่ยตรงช่วงที่คุณดำติดอยู่นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงเดียวเลยน่าจะเป็นตรงจุด

นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ติดอะไรมากนะคะมันก็เหมือนกับจะเป็นตรงท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะสั้นไม่ได้แบบติดหนักนะคะงั้นก็น่าจะมาจากเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่คุณดำบอกละค่ะประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะหรือว่าใครที่เคยผ่านจุดนี้ก็มาบอกประสบการณ์กันได้หรือว่ายังมีเส้นทางไหนไหมคะที่สัญญาณไฟจราจรที่แบบปล่อยเอาไว้แล้วแบบดูแล้วแบบนานจนเกือบที่จะหลับได้นะคะหรือว่าถ้าดูแล้วมันไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถก็มาเล่าให้ฟังกันได้ตะกี้พูดถึงกรณีที่คุณยุวดีนะคะแจ้งว่าคุณแม่เนี่ยหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วก็ล่าสุดที่มีพลเมืองดีเจอแล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็น่ารักแม่พยายามเสิร์ชหานะคะในโซเชียลอ่ะกระทั่งเจอว่าเรามีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาอยู่ก็ติดต่อมาทางจส.100นี่เลยค่ะชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะย้ำเลยนะส่วนของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงนะคะซึ่งถ้าว่าใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่ามีญาตินะคะที่มีอาการหลงลืมนะคะเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเนี่ยอยากจะชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเพียงแค่โทรเข้ามาที่จส.100ดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการลงทะเบียนเราก็จะให้เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์สำหรับไปติดผู้ป่วยติดที่เสื้อนะคะแล้วถ้าเกิดพัดหลงขึ้นมาในวันหนึ่งวันใดแล้วเขามีตัวเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้แล้วมีคนไปเจออันนี้จะง่ายเลยเพราะว่าแค่สแกน QR code ซึ่งอยู่ข้างๆดอก Forget Me Not ก็จะเป็นการติดต่อมาที่จส.100ค่ะนะคะแล้วเมื่อติดต่อมาเรามีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่แล้วเราก็จะติดต่อกลับไปทางด้านของครอบครัวเพื่อที่จะรับตัวกลับบ้านนะคะคือเข้าใจเลยว่าอย่างกรณีของคนที่เขามีการหลงลืมแล้วหายไปนี่นะคะในเรื่องของแม้แต่คนที่เป็นลูกเป็นหลานนี่เขาก็ทุกข์ใจเพราะว่าตามหานะคะหลายๆเคสได้แบบตามหากันแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่มีคนไปเจอก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะถามต้องใจเย็นในการที่จะถามข้อมูลต่างๆและบางทีบางข้อมูลที่ให้มามันก็เป็นข้อมูลแบบเก่าๆเดิมๆในสมัยอดีตซึ่งมันไม่ได้เป็นในสมัยปัจจุบันอาจจะแบบบ้านเนี่ยอาจจะบอกว่าบ้านอยู่ตรงมุมนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือเป็นบ้านตั้งแต่สมัยเด็กอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ความเป็นจริงปัจจุบันนะคะจะอยู่ในกรุงเทพอันนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาช่วยนะคะถ้าหากว่ามีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ชื่อว่านี้ก็แค่สแกน QR code ก็เป็นการติดต่อกลับเข้ามาที่จส.100นะคะแล้วเราก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปกับทางครอบครัวชวนนะคะโทรมาได้เลยที่ดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงย้ำเลยว่าไม่มีเรื่องของที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่ก็ชวนเข้ามาร่วมโครงการนี้กันค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวาน15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวานครบ15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันปันรสมวานวันสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีพร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปถวายจตุปัจจัยทายธรรมทอดผ้าไตรกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนรวมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ส่วนที่วัดบุพพารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในด้านต่างๆทั้งการประทานอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการกำลังใจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ประสบภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรคไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: กลุ่มควบคุมโรคแนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกันโรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะผู้ที่มีไข้สูงลอยปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดออกตามร่างกายหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็วและหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้อักเสบที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้เป้าหมายคือมุ่งหวังลดจำนวนผู้ป่วยและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมมีความอยากถวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อและก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ในช่วงนี้นะคะ 10:12 นาทีค่ะทางด้านของรฟม.นะคะแจ้งขยายเวลาในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางค่ะตรงช่วงของธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินนะคะตรงนี้เป็นงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วก็งานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรไปถึงช่วงวันที่31กรกฎาคม2569คือตรงจุดนี้เขามีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรเพราะว่ามีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าแล้วก็ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงค่ะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงนะคะฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถจะใช้ได้ฝั่งละ4ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากมาย้ำให้ทราบนะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็ทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับคนที่ใช้เส้นทางด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะในเรื่องของเส้นทางทางด้านของพัฒนา1นิคมอุตสาหกรรมบางปูอะค่ะที่บอกว่ามีจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดจุดนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่บอกว่าถ้าเราติดตามตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงที่ที่ลาที่โอกาสได้คุยกับทางคุณบุษบงนะคะของทางด้านของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะซึ่งเขามีการย้ำในเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการครอบคลุมนะคะในส่วนของการให้บริการการแพทย์แผนไทยนะคะทั้งบริการนวดสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะแล้วยังมีบริการเกี่ยวกับในเรื่องของการฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการรับบริการตามประกาศของสปสช.เลยนะคะบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่เปิดนะคะในส่วนของการให้บริการที่มีการควบคุมการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะมีประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับทิศทางของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมแล้วก็เป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะจะมีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับรายละเอียดนะคะกับทางด้านของรองเลขาธิการสปสช.นะคะในส่วนของคนที่ถือสิทธิ์บัตรทองนะคะเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของการฝังเข็มนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการที่จะใช้ในเรื่องของการรักษาพวกอาการของเนี่ยนะคะออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนนะคะถ้าอยากไปใช้สิทธิ์จะต้องทำยังไงนะคะนี่ฝากคำถามไว้ได้นะบอกว่าจริงๆแล้วนะท่านรองเลขาเอาไว้ตอนช่วง10:15 บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีก10 นาทีนะคะงั้นเดี๋ยวฝากคำถามไว้ได้เผื่อว่าใครที่อยากจะมีคำถามอะไร จะถามกับทางด้านของท่านรองเลขาสปสช.นะคะงั้นในช่วงนี้ค่ะมาดูภาพรวมการในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็จะเน้นแถวๆทางด้านของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าแถวๆทางประตูน้ำนะเพราะตอนนี้ภาพเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะตอนนี้แถวประตูน้ำเนี่ยรถน่าจะมากจริงๆก็มากตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้รถที่เข้ามาจากทางด้านของดินแดงเข้ามาทางด้านของถนนราชปารภเนี่ยรถนั่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ถ้าดูนะเวลานี้เลยนะอัปเดตนะคะคือถ้าเป็นรถที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปแยกหมอเหล็งนะคะตรงช่วงแถวแถวสะพานลอยใกล้กับซอยราชปารภซอย3นะคะหรือว่าแถวแถวตลาดประตูน้ำอย่างนั่นนะคะอย่างนั่นคือไม่ต่างกับเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของรองสาวัตรจราจรในพื้นที่เลยวันนี้นั่นมากจริงๆนะคะสังเกตตั้งแต่เช้ามาถึงณเวลานี้แล้วก็ในส่วนของถนนสิทธิยานะคะคือจตุรทิศนะคะที่จะลงถนนสิทธิยาคือท้ายเนี่ยยังอยู่บนจตุรทิศเลยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อเนื่องกับฝั่งของถนนสิทธิยาจะต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับพญาไทไปถึงจะดีขึ้นแต่ว่าในฝั่งกับการน่ะไม่มีปัญหาเพชรบุรีวันนี้ไม่ดีนะคะเพชรบุรีเข้ามาจากทางด้านของถนนพิษณุโลกเนี่ยเข้ามายมราชเนี่ยที่มีท้ายแถวมาโดยตลอดตรงเนี้ยแถวนี้จะเป็นในเรื่องของแนวก่อสร้างนะคะแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาเลยคือดูรถน้อยแต่ในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านที่จะตัดกับฝั่งของพญาไทอันเนี้ยคือรถเต็มนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้แปลกไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าเนี่ยพอเปิดดูกล้องCCTVนะคะตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับซอยรางน้ำพญาไทเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามมาแบบช้ามากๆนะคะคือท้ายเนี่ยจะอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะคือถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็นปกติเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ช่วงฝั่งทางด้านนี้จะดูดีขึ้นแต่วันนี้ไม่ดีนะคะตอนนี้ท้ายจะติดพันไปในช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะสองฝั่งพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรบุรีถนนตรงช่วงแยกตัดกับเพชรบุรีนะคะเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องมาเลยอะค่ะจะต้องเลยจากตรงช่วงของตัดกับถนนเพชรบุรีไปก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นสำหรับฝั่งของพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของบรรทัดทองเพราะบรรทัดทองเนี่ยคนจะเลี่ยงนะคะเลี่ยงจากเพชรบุรีมาใช้บรรทัดทองณเวลานี้ตอนนี้ค่ะบรรทัดทองนะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าพอเลี้ยวเข้ามาจากเพชรบุรีก็ใช้ได้ยาวๆนะคะจะมาเริ่มมีรถสะสมตรงช่วงที่จะใกล้ๆจะถึงนะคะตรงช่วงที่จะตัดกับพระราม1คือแถวๆแยกเจริญพลอันนี้ท้ายแถวก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องเนี่ยพอก่อนถึงช่วงของสะพานนะคะช่วงสะพานผ่านฟ้าประตูน้ำตรงนั้นนะจะมีท้ายแถวนะคะแล้วก็ยาวมาถึงตรงช่วงของแยกเจริญพลพระราม1คือพระราม1เนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีเขามีการปรับปิดเบี่ยงการจราจรมากขึ้นคนก็จะหันมาใช้นะคะทางด้านของบรรทัดทองเข้ามาทางด้านของพระราม1เพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูนะคะในฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม1นะคะที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันก็ยังมีรถค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่ได้นิ่งมากก็นิ่งเหมือนกันพอถึงใกล้ๆช่วงแยกปทุมวันนะคะก็เผื่อเวลาเผื่อเวลากันในเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ถ้าไปในฝั่งกับกันก็ไม่มีปัญหานี่ดูภาพรวมให้นะคะย่านใจกลางเมืองตอนนี้รถยังมากรถยังนั่นใครจะเข้ามาย่านนี้เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมีสายของทางด้านของท่านรองเลขาธิการสปสช.ไปเชื่อว่าหลายคนสนใจมากๆนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิ์ของบัตรทองที่ปัจจุบันมีการครอบคลุมแพทย์แผนไทยนะคะเราเห็นบอกว่าตั้งแต่ที่ให้ครอบคลุมบริการในส่วนนี้คนก็มาให้มาใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้ค่ะเรามีสายของทางด้านของท่านรองเลขาธิการสปสช.นะคะทางด้านของท่านรองเลขาทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: ท่านรองคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือสิทธิ์บัตรทองเลยเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเห็นบอกว่าคือตั้งแต่ที่มีการครอบคลุมตัวนี้นี่คือคนมาใช้บริการกันเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะเล่าเป็นเวลา
0: ค่ะ
1: ครับปกติเนาะเราก็จะเห็นการแพทย์แผนจีนใช่ไหมฮะการแพทย์แผน
0: ปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ปกติปัจจุบันเนี่ย คนมักจะเป็นการแพทย์แผนยุโรปอะนะครับกันเยอะแต่ว่าพอใช้ไปเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะจริงๆภูมิปัญญาไทยเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับโดยเฉพาะยาสมุนไพรปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลายตัวมากเลยนะครับน
0: ะ
1: เช่นขมิ้นชันคนที่นะป้องอืดท้องเฟ้อนะครับขมิ้นชันเนี่ยช่วยได้นะครับคนที่อย่างตอนที่เราเป็นโควิดกันเยอะนะครับสื่อฟ้าทลายโจรนี่ใช้กันมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยช่วยรักษาอาการได้
0: คือช่วงนั้นคนหันมาใช้สมุนไพรกันเยอะมาก
1: โอ้โหใช้กันเยอะมากผมยังใช้เลยครับแล้วก็ตอนนั้นนะโอ้โหหาซื้อยากมากเลยนะผมจำได้ว่
0: า
1: ตอนน
0: ั้
1: นสปช.เนี่ยออกมาช่วยกันเนี่ยนะครับจำได้เลยซื้อติดต่อซื้อฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนั้นราคาขึ้นไปถึงเม็ดละ3บาทผมจำได้เลยจำได้แม่นเลยนะราคาขึ้นไปสูงมากน
0: ะ
1: คนนิยมใช้กันมาก
0: ดัง
1: น
0: ั้
1: นการแพทย์แผนไทยจึงเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์นะครับที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะท่านสนับสนุนนะแล้วก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าสิทธิประโยชน์ในเรื่องของแพทย์
0: แผนไทย
1: เนี่ยเราทำตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่ต้องใช้ยามีอะไรมีการนวด
0: นะฮะ
1: การประคบ
0: อันนี้นวดเพื่อการรักษาใช่ไหมคะท่านรองเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับนวดเพื่อการรักษายกตัวอย่างเช่นนะครับโอ้อ่านข่าวทั้งวันเลยจอสอร้อยนี่เครียดมากนะครับเพราะว่าต้องรายงานทุกอย่าง
0: เมื่อต้นคอมาก
1: เมื่อต้นคอมากอย่างนี้มีโอกาสจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะมากนะครับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถใช้บริการนวดรักษาได้นะครับเช่นคุณสุภาพสตรีที่หลังคลอดบุตรต้องอยู่ไฟ
0: การอยู่ไฟที่มี
1: คนไม่ค่อยอยู่นะได้อยู่แล้วการอยู่ไฟเนี่ยเป็นไปตามเทคนิคแพทย์แผนไทยเลยนะครับเข้ากระโจมนี
0: ่
1: สมุนไพรเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็คนที่อันนี้ก็ฟังเข้ามานะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ประสบการณ์ของคุณภรรยาเนี่ยหลังจากคลอด
0: ค่ะ
1: และลูกทั้งสองคนก็เข้าตู้เข้ากระโจมกลับมา
0: ต้องอยู่ไฟใช่ไหมต้องอยู่ไฟค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคนที่ผู้สูงอายุ
0: และ
1: ใช้เข่ามาเยอะเข่าเริ่มมีปัญห
0: าน
1: ะครับถ้าเป็นการรักษาแผนปัจจุบันก็เริ่มจากยาก่อนนะฮ
0: ะ
1: การใช้ยาการกายภาพแล้วก็ดีก็ผ่าตัดนะฮะแต่การแผนไทยเนี่ยก็มียาพอกเข่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะมียาพอกเข่าเอาไปพอกแล้วก็ลดอาการปวดเนี่ยอันนี้เราก็มีอยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับอันนี้เป็นพวกไม่ใช่ยาหรืออาจจะเป็นสมุนไพรยาใช้ภายนอกน
0: ะ
1: แต่สำหรับการใช้ยาสมุนไพรจริงๆก็มีด้วยและมียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพบว่ามีคนไข้กลุ่มที่เส้นเลือดแตกหรือตีบในสมองนะฮะเราเรียกว่าสโตรกนะครับสมมติแตกนี่อันตรายน
0: ะ
1: ถ้าตีบเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีเทคนิคเพราะปกติเกิดจากลิ่มเลือดลิ่มเลือดไปอุดตันเดี๋ยวนี้เขาจะคุณหมอจะมีเทคนิคไปลากเอาลิ่มเลือดออกมาเขาเรียกลากคลอดออกน
0: ะ
1: ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกทรอมเบกโตมีน
0: ะ
1: หรือการลากลิ่มเลือดนะครับอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วแต่แตกนี่อันตรายกว่าเพราะว่าถ้าเส้นเลือดแตกเหมือนท่อประปาแตกนะน้ำจะกระจายเต็มไปหมดเลือดก็จะกระจายเต็มไปหมดเลยแต่อยู่ในสมอง
0: นี่ลองเลยค่ะอธิบายเห็นชัดมากเห็นภาพชัดเจนมากเลย
1: ดังนั้นถ้าเกิดแตกนะคุณหมอจะต้องรักษาให้พ้นวิกฤตก่อนนะแต่เนื่องจากอยู่ในสมองเมื่อมีความดันเกิดขึ้นจากท่อแตกเนี่ยเนื้อสมองจะเสียหายพอเนื้อสมองเสียหายต้องฟื้นฟูระยะเวลาฟื้นฟูที่ดีที่สุดคือ180วันหลังจากพ้นวิกฤตนะครับแพทย์แผนไทยก็มามีบทบาทครับโดยการฝังเข็มนะฮะแล้วก็ฝังเข็มร่วมกระตุ้นไฟฟ้าก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ของแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกัน
0: อันนี้คือควบคู่กับแผนปัจจุบันได้เลยใช่ไหมคะท่านรองเลยค่ะ
1: รักษาคู่กันได้เลยครับแพทย์แผนปัจจุบันท่านก็เปิดรับแพทย์แผนไทยก็คือเราสามารถให้การรักษาแบบร่วมกันได้นะครับประชาชนหรือคนไข้เนี่ยได้รับประโยชน์ไม่ได้เสียหายครับ
0: โอ้โหนี่เรียกว่าครอบคลุมแล้วปัจจุบันแพทย์แผนไทยอันนี้คือถ้าว่าเราจะไปใช้บริการนี่คือที่จะต้องยังไงเพราะว่าต้องมั่นใจว่ามันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าในการรับรองด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับทางกรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านจริงจังกับเรื่องนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ท่านก็รณรงค์กันมานานเนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้เราก็เห็นว่าเวลามีวิทยาศาสตร์มีการไปออกบูธบูธแผนไทยนะฮะเช่นบูธแผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรของนครนายกเนี่ยคนจะเข้าไปเยี่ยมชมกันหนาแน่นมากนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้แหละถือว่าเป็นทางเลือกนะคะที่มันครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าครบทุกแผนของทางการแพทย์เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: แล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มีนโยบายนะครับบอกว่าพอดีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านปัจจุบันเนี่ยท่านเคยเป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยมาก่อนนะครับก็ทำงานร่วมกันกับสปสช.เนี่ยปีที่แล้วเราก็มีโครงการว่าขอให้โรงพยาบาลที่ใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วพบว่ามีพิยาแผนไทยที่มีประสิทธิภาพให้เอายาแผนปัจจุบันออกแล้วใช้แต่แผนไทยเช่นฟ้าทลายโจรเช่นขมิ้นชันเป็นต้นหลายโรงพยาบาลทำแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลดีครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนของประชาชนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์ก็คือไปที่โรงพยาบาลคือต้องไปตามสิทธิ์อย่างเดียวไหมคะหรือว่าเราจะไปอย่างพวกคนจะมีคลินิกด้วยใช่ไหมคะท่านรองเลยคะคลินิกชุมชน
1: ครับแต่ว่า
0: หรือว่าหน่วยบริการแพทย์ไทยที่ไหนที่เขา
1: จริงจริงไปในคลินิกได้เลยนะครับไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบริการนี้จะมีให้เลือกมากกว่าที่โรงพยาบาลดังนั้นเราอยู่โรงพยาบาลไหนเรามีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลไหนเราไปโรงพยาบาลนั้นได้เลยครับ
0: คือต้องเป็นเฉพาะโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ
1: ์ถ้าจะให้สะดวกนะครับไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์จะได้รับความสะดวกมากเลยนะคร
0: ับ ค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย
0: ก็ครอบคลุมอยู่ในหลักประกันอยู่แล้วใน
1: สิทธิ์ของบัตรในระบบหลักประกันดูแลให้หมดครับ
0: โอ้โหดีจังเลยนี่มีบางคนถามเหมือนกันว่าอย่างการเพาะเข่าต้องกลับมาที่การเพาะเข่าอันนี้ก็คือสามารถจะเดินเข้าไปรับบริการเพื่อการรักษาได้เลยไหมคะหรือต้องมีการประเมินหรือต้องมีอะไรยังไงต้องมีการส่งต่อหรืออะไรยังไงไหมคะ
1: คำถามนี้ดีมากนะครับบริการเพาะเข่าเนี่ยเดิมคือปกติเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดไม่สบายนะครับถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายนะครับเราไปที่โรงพยาบาลนะครับเราไปตามขั้นตอนเลยครับไปพบคุณหมอก่อนนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยท่านจะแนะนำว่าอาการเป็นอย่างนี้นะครับทางเรื่องในการรักษาเป็นอย่างนี้จะทานยาจะพอกเข่าจะอะไรนะคุณหมอจะแนะนำแต่เราสามารถที่จะรีเควสต์บอกคุณหมอได้ว่าเดี๋ยวอยากจะเริ่มจากการพอกเข่านะครับคุณหมอก็จะจัดให้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ถ้าเป็นใครช่วยดูนะครับแล้วก็ดำเนินการได้นะครับดังนั้นผมเสนอวิธีง่ายๆครับ
0: ค
1: ุยกับคุณหมอก่อนไปตามขั้นตอนปกติได้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยแพร่หลายคุยกับคุณหมอที่คุณหมอเข้าใจครับ
0: ค่ะเข้าใจแล้วอย่างบางคนนี่ไม่กล้าถามจริงๆแล้วเรามีแพทย์ทางเลือกตรงนี้หมายถึงว่าแพทย์แผนไทยเดี๋ยวให้เป็นอีกหนึ่งช้อยหนึ่งทางเลือกซึ่งก็ครอบคลุมอยู่แล้วในของคนที่มีสิทธิ์บัตรทองผู้ถือสิทธิ์บัตรทอง
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะตะกี้ที่ทางด้านของท่านรองเลยค่ะพูดถึงเกี่ยวกับคุณแม่ที่คลอดบุตรใช่ไหมคะหลังคลอดบุตรแล้วก็อยากจะฟื้นฟูร่างกายอยู่ไฟหรือประคบสมุนไพรอันเนี้ยมันมีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาหลังคลอดไหมคะหรือยังไงหรือจะเป็นช่วงไหนก็ได้ค่ะ
1: มีระยะเวลากำหนดแต่โดยปกติอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยการจะทำเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพต้องทำหลังคลอดทันที
0: อย่าปล่อย
1: นะครับเอาสมัยเราเด็กๆเนา
0: ะ
1: ก็จะเราจะได้กินว่าเนี่ยเราทำเพื่อให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นนะครับถูกไหมฮะคือตอนคลอดเนี่ยมดลูกขยายตัวมดลูกขยายตัวเพื่อรองรับน้องเมื่อน้องออกมาแล้วเนี่ยมดลูกก็จะต้องหดตัวกลับไปอยู่ในสภาวะเดิมแล้วก็รีบเข้าอู่เนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเรารอนานจนเกิดไปบางทีเข้าอู่ไปแล้วนะครับดังนั้นหลังคลอดทันทีแต่ว่าถามคุณพยาบาลได
0: ้
1: นะถามคุณหมอได้เดี๋ยวคุณหมอคุณพยาบาลจะแนะนำให้ครับ
0: อ๋อแต่จริงๆจำเป็นใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการอยู่ไปหลังคลอดอันนี้ถามเป็นความรู้นอกรอบเลยค่ะ
1: ผมอาจจะตอบได้
0: ในฐานะที่มีประสบการณ์โอเคค่ะ
1: แต่ว่าประสบการณ์ของภรรยาผมเนี่ยคือภรรยาผมเนี่ยต้องดีแคลร์ก่อนภรรยาผมก็เป็นคุณหมอสูนะถ้าจะเป็นคุณหมอสูงั้นพอคลอดไปเรียบร้อยภรรยาบอกเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคลอดเลยว่าก่อนคลอดเตรียมการไปซื้อกระโจมมานะผมก็มีหน้าที่ไปซื้อกระโจมนะฮะแล้วก็จะมีสมุนไพรบางอย่างก็จะเขาเขียนให้เรียบร้อยนะไปถึงผมก็มีหน้าที่นะเอาหม้อต้มหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับต้มน้ำแล้วก็ใส่สมุนไพรไปจนกระทั่งเดือดอุณหภูมิได้ที่แล้วก็เชิญคุณภรรยาเนี่ยเขาไปนั่งก็จะมีระยะเวลาของเขานะครับนะแล้วทำกี่ครั้งต่อวันทำต่อเนื่องกันกี่วันเนี่ยเขาจะมีสูตรของแผนไทยก็อยู
0: ่
1: นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็โอ้ยร่างกายแข็งแรงนะปัจจุบันก็ภรรยาผม50กว่าแล้วก็ยังแข็งแรงมากๆนะครับลูกโตเป็นหนุ่มสาวก็เลยก็ยังแข็งแรงมาก
0: เพราะฉะนั้น
1: อันนี้เป็นประสบการณ์ตรง
0: เป็นประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะแต่พอท่านฟังที่ท่านลองเลยค่ะบอกมาว่าปัจจุบันตอนนี้มันจะง่ายขึ้นไม่ต้องให้คุณสามีไปซื้อมาจัดการละ
1: ก็
0: เลยเข้าในส่วนของสิทธิ์ของการคุ้มครองของคนที่ถือสิทธิ์บัตรทองก็แปลว่าก็ทุกอย่างก็คือไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะมีการดำเนินการจัดการให้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับค
0: ือ
1: แพทย์แผนไทยเนี่ยน
0: ะ
1: ในความรู้สึกของผมนะคร
0: ับ
1: ฤทธิ์หรือว่าผลสัมฤทธิ์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับยาแผนปัจจุบันนะต้องบอกเลยว่าเขาออกฤทธิ์ช้ากว่าแต่กระบวนการขั้นตอนมันทำให้เกิดความผูกพันกันในสังคมมากกว่าผมยกตัวอย่างเรื่องของการไปเข้าอู่เนี่ยนะฮะอบสมุนไพรหลังคลอดเนี่ยนะอันนี้เป็นการทำกันในครอบครัวนะเข้าไปแต่ทำกันในครอบครัวแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ดูแลภรรยาเราอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเออเราไปที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันสมุนไพรเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอแผนไทยเนี่ยก็จะแนะนำว่ากลับไปบ้านต้องทำยังไงบ้างนะครับแม้กระทั่งการฝังเข็มกระตุ้นไปแล้วก็จะมีบอกนะกลับไปบ้านต้องทำอะไรต
0: ่อค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็ได้ดูแลกัน
1: ที่ถูกต้องได้ดูแลกันเกิดความผูกพันกันในครัวเรือนด้วย
0: โอเคนี่แหละอีกอย่างนึงจริงถ้าเป็นคนวัยทำงานก็เรื่องของการฝังเข็มการรักษาการนวดด้วยสมุนไพรนะคะอันนี้มันจะช่วยเราได้เยอะเลยเพราะที่ฉันเห็นว่าจริงๆแล้วช่วงหลังๆคนก็จะหันไปหาแพทย์แผนไทยกันมากขึ้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าสมุนไพรน่าจะอันตรายต่อร่างกายเราน้อยเพราะว่าเอาง่ายๆเราอาหารยอดฮิต
0: ค
1: ืออะไรฮะเวลาเราจะทานถ้าผมให้เลือกว่าอยากจะทานฟาสต์ฟู้ดอาหารไทยทานด่วนๆหนึ่งจานให้เลือกเมนู
0: อะไรคะ
1: กะเพราหมูสับราดข้าว
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะกะเพราหมูสับราดข้าวนี่ถือว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดของไทยสมุนไพรตัวใบกะเพราก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับเออดังนั้นคนจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยสมุนไพรเนี่ย
0: มันดูปลอดภัย
1: มาตั้งแต่เด็ก
0: มันดูปลอดภัย
1: มันดูปลอดภัย
0: ใช่มันไม่มีอะไรมาสอดคล้องมันไม่มีสารสงครามมันไม่มีสารมันมีสารเคมีมันแทบจะไม่มีสารเคมีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นสิ่งคุ้นเคยดังนั้นเราก็หันมารณรงค์การใช้แพทย์แผนไทยกันเถอะครับนะครับเรายังมีสมุนไพรอีกหลายตัวที
0: ่
1: กำลังประชาสัมพันธ์กันกำลังรณรงค์กันว่าใช้ตัวนี้เธอจะทำให้เกิดผลดีในระยะยาวนะครับ
0: ท่านรองเลยค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของตัวของงบประมาณในการที่มาใช้ตรงนี้หรือว่าในส่วนของประชาชนเรามีระยะเวลาไหมแต่จริงๆก็คือมันก็ครอบคลุมทั้งหมดไม่ต้องมีการจ่ายเพิ่มเพราะว่าทางรัฐ
1: ประชาชน
0: ค่ะ
1: ครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยทางรัฐบาลเขาสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: นะครับผมเอาง่ายๆว่าในตอนช่วงที่เราทำแพทย์แผนไทยใหม่ๆเนี่ยเราได้ปีละบาทคำว่าปีละบาทคือเราดูแลประชากรนะฮะ48ล้านคน
0: นะ
1: คนที่เป็นบัตรทองเนี่ย48ล้านคนดังนั้นให้บาทเนี่ยคือ48ล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยงบประมาณเนี่ยขึ้นมาถึงหัวละ63บาท
0: อ๋อค่ะ
1: 63คูณกับ48ล้านเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับนะครับดังนั้นแล้วงบประมาณตรงนี้เราใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลเวลาไปที่โรงพยาบาลแล้วให้บริการด้วยแผนไทยจ่ายยาฝังเข็มนวดอบประคบเนี่ยเบิกกับสปสช.ชาวบ้านไม่ต้องจ่าย
0: ค่ะ
1: นะครับที่ชาวบ้านไม่ต้องจ่ายถามเป็นการรักษาฟรีไหมจริงๆไม่ฟรีนะครับชาวบ้านเนี่ยเสียภาษีไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้หลวงอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นสวัสดิการที่รับจัดให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องรอให้ป่วยเยอะ เป็นเล็กเล็กน้อยก็มาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปแล้วไปรับบริการแต่ใดก็ไม่ต้องเสียสตางค์แต่อย่างใดครับ
0: คือไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะทุกอย่างมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วค่ะ
1: ใช่ค่
0: ะโหอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆเพราะว่ามันก็คือเป็นการได้ช่วยเหลือแล้วก็เป็นการครอบคลุมมากๆนะคะในส่วนของที่ถือสิทธิ์บัตรทองแล้วตอนนี้ค่ะในส่วนของการช่องทางหรือว่าช่องทางติดต่อหรือว่าสายด่วนของคนที่จะติดต่อหรือว่าเช็คสิทธิ์หรือว่าการตรวจสอบสิทธิ์ของรายชื่อของโรงพยาบาลใกล้บ้านนี่มันมีการเพิ่มช่องทางขึ้นด้วยไหมคะ
1: หรือเรายังมีช่องทางหลักช่องทางหลักของเราคือโทรศัพท์หมายเลขสายด่วนสปสช.1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
0: นี่ตอนช่วงโควิดนี่สายกันนำเลยใช่ไหมคะ
1: โอ้โหสายเป็นหมื่นครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีน้องๆที่ตอบคำถามเยอะนะฮะอันนี้สำหรับท่านที่อยากคุยนะฮะอยากคุยกับน้อง
0: ค
1: ุยกับระบบก็ได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรามีไลน์สปสช.น
0: ะ
1: แอปไลน์สปสช.เลยฮะนะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางไลน์ที่ตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่13 ล้านนะครับถามมาที่แชทก็ได้เราก็จะมีน้องๆคอยตอบให้นะครับแต่ Facebook สปสช.ก็ติดตาม
0: ได้
1: นะครับแล้วก็ผมประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะวันนี้ผมมาช้านิดนึงเพราะว่าตอนเช้านี่ผมไปวิ่งเปิดงานมติชนเฮลท์แคร์ที่จุฬาครับ
0: อ๋อไปวิ่งมาเมื่อช่วงเช้าค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็งานนี้เนี่ยสปสช.ร่วมกับทางมติชนนะครับแล้วก็เรามีงานมติชนเฮลท์แคร์ที่3ย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่วันนี
0: ้
1: แล้วบวกไปอีก4 วันจนถึงวันอาทิตย์เลยครับแล้วในงานนี้เนี่ยอันที่1 7 กลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนแค่ใบใหญ่ได้ไม่ต้องเสียสตางค์มาได้เลย
0: คือจะต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ถือสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นไหมคะหรือยังไง
1: ไม่จำเป็น
0: อ๋อไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแต่เป็น7 กลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปนะเป็นเด็กนะฮ
0: ะ
1: เป็นเด็กวัยเล็กๆนะฮะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระหว่างการรักษามะเร็งสารเคมีประมาทอะไรพวกเนี้ยมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที
0: ่
1: สำนักมิตรแต่เรามีกิจกรรมมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจนะฮะตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B.C. นะครับมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับมีการเอ็กซเรย์เราใช้ AI ด้วยนะครับเป็นเอ็กซเรย์ที่ล้ำมากเลยเอ็กซเรย์ทีเดียวระบบบอกให้เลยว่าท่านปกติไห
0: ม
1: หรือมีความเสี่ยงเป็นตั้งแต่วัณโร
0: ค
1: หัวใจโตมีเนื้องอกไหมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นมันเข้าสู่การรักษาได้ง่ายเร็วมีบริการเยอะอยากให้มาครับอยากให้มาในงานนี้กันแล้ววันนี้วันแรกนะฮะวันแรกแล้วมีไปจนถึงวันอาทิตย์มากันได้นะครับ
0: ดิฉันเห็นละดิฉันเห็นรูปของทางด้านของท่านรองเลยค่ะในชุดนักวิ่งแล้วค่ะเปิดเข้าไปดูในธรรม
1: ะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยคร
0: ับ ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยังอยู่ในชุด
1: นัก
0: ว
1: ิ่
0: งอยู่
1: อ่าโอเคคุยกับแผนไทยให้ฟังก่อนเสร็จแล้วจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วคร
0: ับ ต้องขอบคุณมากมากเลยที่มาคุยกันมาอัปเดตเพิ่มเติมกันในเรื่องของคนที่ถือสิทธิ์บัตรทองนะคะเพราะถ้าฟังแล้วจริงๆบอกว่ามีครอบคลุมมากจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้กับคนมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงหรือว่ามีทางเลือกในเรื่องของสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะคะค่ะค่ะ
1: รีบเลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณ
1: มากยินดีครับแล้วก็ขอให้สุขภาพดีทุกท่านนะครับ
0: ค่ะต้องไปวิ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมไปงานนี้กันนะคะ
1: ที่ถูกต้องครับแล้วพบกันในงานนะครับ
0: ค่ะค่ะไปทุกวันเลยเหรอคะให้ลองเลยค่ะ
1: โอ้ยเจอทุกวันแล้วครับ
0: เจอทุกวันโอเคขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะขอบคุณมากมากคืออย่างเมื่อตอนช่วงสัปดาห์ที่เราได้คุยกับคุณบุษบงยังบอกว่าโอ้โครงการนี้เขาดีจังเลยนะที่เขามีการครอบคลุมไปในส่วนของทางแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของท่านรองเลขาธิการสปสช.ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศจริงอย่างหนึ่งนะฝั่งตั้งแต่ในช่วงของโควิดมานี่เขาก็มีการขยายเพิ่มทางเลือกพวกหมายเลขโทรศัพท์อะไรต่างๆให้มันสะดวกมากขึ้นติดต่อกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มช่องทางนะคะทางไลน์ทางอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เอามาอัปเดตกันนะคะสำหรับเรื่องของสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรแล้วก็ฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดและประเด็นคือคนที่เป็นเนี่ยค่ะออฟฟิศซินโดรมอะไรต่างๆก็รักษาได้มันเป็นทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาตรปรารถนา ดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: See ya.

0: นี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของปตท.ค่ะเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปีนี้นะคะ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องปตท.ค่ะจึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทซึ่งก็ประกอบไปด้วย PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41แล้วนะคะจำนวนทั้งหมดคือ32รางวัลรวมมูลค่ากว่า900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปีนี้นะคะ2569นะคะประเภทผลงานก็จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะแล้วก็ PTT Digital Art 2026ค่ะนี่ก็เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวนทั้งหมดคือ16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ปตท.ก็เลยชวนเลยค่ะศิลปินแล้วก็ผู้สนใจนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลกันในช่วงของเดือนตุลาคม2569นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะแล้วก็การประกาศรางวัลมอบรางวัลก็จะเนี่ยค่ะที่หอศิลป์ในบ้านเจ้าพระยาเนี่ยแหละนะคะก็เชิญชวนเลยเพราะจริงๆแล้วทางปตท.นี่เขาบอกกันมาตั้งแต่ในช่วงโอ้ก่อนหน้านี้เป็นเดือน2เดือนเลยนะคะเพราะรู้ว่าในส่วนของงานศิลปกรรมปตท.เนี่ยปตท.เนี่ยเชื่ออย่างหนึ่งว่าสำหรับเราศิลปินศิลปะจิตรกรรมประติมากรรมต่างๆเนี่ยเขามีการเตรียมนะคะเพราะเขามีการประกวดกันต่อเนื่องมานานมากครั้งนี้ปีนี้ครั้งที่41นะคะนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่เลยสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของศิลปะนะคะเพราะนั้นก็สามารถที่จะส่งผลงานกันได้นะคะ25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมสำหรับ PTT Art Award 2026แล้วก็ช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคมนะคะ PTT Digital Art 2026นะคะก็มาฝากกันสำหรับในส่วนของคนที่นะคะมีการสร้างผลงานแล้วก็เรื่องของศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจมีเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เมื่อตอนช่วงเช้าอะค่ะที่มีแจ้งของคุณทันพิชยานะคะที่บอกว่าฝากตามหานะคะในส่วนของคุณป้านะคะเพราะว่ากลัวว่าเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าคือที่ไปเกิดอุบัติเหตุอะค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือก็สามารถติดต่อแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วเรามีอัปเดตเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ด้วยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แปลว่าคนที่ติดตามจส100อะใช้เส้นทางนี้กันหลายคนนะคะเพราะที่ฉันอ่านจากในคอมเมนต์เนี่ยมีบางคนบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าผ่านมาแล้วเห็นนะคะเนี่ยอยากมีคุณพัฒนาชนบอกว่าเนี่ยผ่านมาพอดีนะคะโชคดีที่บอกว่าน้ำไม่ลึกคือมันเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อที่เขาขุดเอาไว้นะคะเนี่ยเมื่อเช้าผ่านมาแล้วเห็นนะคะเนี่ยอยากมีคุณพัฒนาชนบอกว่าเนี่ยผ่านมาพอดีนะคะโชคดีที่บอกว่าน้ำไม่ลึกคือมันเหมือนกับเป็น

ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยน่าจะรู้ว่าถนนแถวนี้ไม่มีโค้งธรรมดาอันนี้ได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้ด้วยนะเพราะคุณมาร์คบอกว่าคือถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ยน่าจะรู้ว่าถนนแถวนี้ไม่มีโค้งธรรมดามีแต่โค้งหักศอกแบบ90องศาทุกโค้งนะคะบอกว่าดีนะที่ตรงนี้เจ้าของที่เขาปรับพื้นที่ให้ไม่รกทำร่องน้ำสวนเอาไว้ถ้าหากว่าตกลงไปอีกโค้งหนึ่งโค้งข้างหน้าอันนั้นเขาบอกว่าเป็นวังปลานะตกวังปลาแน่ๆนะคะแปลว่าถนนเส้นนี้ระมัดระวังนะคะแล้วอย่างหนึ่งมีคุณปิยวรรณก็มาเพิ่มเติมให้ว่าเมื่อเช้าว่าถ้าเข้าโค้งมาเนี่ยนะคะจะเจอแสงแดดในช่วงเช้าเข้าตาพอดีด้วยค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเสี่ยงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้นะคะจากกรณีที่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีทางคุณผู้ฟังแจ้งมาให้เราช่วยติดตามสอบถามให้หน่อยว่ามันมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไหมในซอยประชาอุทิศ76แยก9นะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจุดนี้บาดเจ็บเนี่ยคือมีคุณป้าแล้วก็คือทั้งหมด3คนที่ได้บาดเจ็บนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งสตัวที่โรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของรถเองก็มีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุคุณหนุ่มเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะช่วงเชิงทางลงต่างระดับบางปะอินมีอุบัติเหตุรถ10ล้อกับรถ6ล้อชนกันแล้วบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางนะคะกีดขวางทุกช่องทางแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานคนเจ็บนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็คือมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยนะคะย้ำนะว่าเชิงทางลงต่างระดับบางปะอินนะคะมีอุบัติเหตุแล้วก็นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะเดี๋ยวดูสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ท้ายแถวนะคะถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยดูจากในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันออกที่จะออกมาฝั่งของเส้นพหลโยธินนะคะในช่วงเวลานี้นี่มันจะมีผลกระทบเนี่ยตรงช่วงที่มีทางที่จะเบี่ยงออกมาฝั่งของเส้นพหลโยธินเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแล้วเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มีผลกับเส้นวงแหวนตะวันออกแต่ว่ามันมีผลกับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบแต่ดูแนวโน้มถ้าบอกว่าหวังทุกช่องทางเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะคะอย่างแน่นอนนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เผื่อใครมีโอกาสจะหลีกเลี่ยงเบี่ยงหรืออะไรยังไงได้นะคะวางแผนการนะในเรื่องของการเดินทางนะคะเชิงทางลงต่างระดับบางพะอินค่ะ10ล้อกับ6ล้อชนกันแล้วกีดขวางทุกช่องทางคุณเวทินนี่บอกว่าใช้3 4 5นะคะช่วงของต่างระดับคลองข่อยมุ่งหน้าหมู่บ้านปาริชาติก็รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงช่วงหน้าหมู่บ้านปาริชาติเจ้าหน้าที่กำลังทำงานนะคะบำรุงรักษาเสาไฟมีรถของทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่หนึ่งคันในช่องทางขวาก็เลยทำให้รถชะลอตัวตรงจุดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่าแสงแดดข้างนอกคือแรงมากๆนะคะแรงมากๆนะคะอันนี้บอกว่าท้ายแถวได้ประมาณ300เมตรแล้วนะคะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะคะที่ฝากไว้ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุและว่ารวมไปถึงในเรื่องของการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ทุกช่องทาง X Facebook นะคะแล้วก็คอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube หรือว่าทาง LINE ของทาง JS ร้อยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมอัปเดตข้อมูลกันได้ค่ะเดี๋ยวดูราคาทองอย่างนี้หนึ่งนะเวลานี้ราคาทองไปถึงไหนแล้วคะนะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่พอมีการเปิดมาปรับราคาครั้งแรกนะคะในส่วนของราคาทองนี่ก็คือลงมาแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับขึ้นนะคะอัปเดตล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้โอ้โห

้แป๊บๆมีการปรับขึ้นลงไปทั้งหมดคือ12ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูจากตั้งแต่ในช่วงของครั้งแรกซึ่งครั้งแรกที่เปิดมานี่ลดลงไป 1,350 บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับขึ้นลงทั้งหมด12ครั้งอัปเดตล่าสุดก็เท่ากับว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานเนี่ยลดลงมา 1,100 บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำแท่งเนี่ยขายออกอยู่ที่ 63,250 บาทรับซื้อที่ 63,050 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 64,050 บาทแล้วก็รับซื้อ61,792 บาท 16 สตางค์ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปันรัศมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายอนุทินชาญวิเรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องของน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงมนัสสักจำนวน10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปเดินออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้คำว่าปนรสมวานเป็นคำภาษาบาลีที่นิยมใช้ในทางพระพุทธศาสนาและราชประเพณีมีความหมายถึงวาระครบรอบ15วันซึ่งรัฐบาลและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระองค์ท่านในโอกาสนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: จากถุงยังชีพเพียง1ชุดสู่ความช่วยเหลือกว่าพันครอบครัวกรมน.จึงได้จัดโครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยถึงผู้เดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาภายใต้สภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเดินหน้าโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆจากจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันน้ำใจสู่การส่งมอบความช่วยเหลือมากกว่า 4,000 ชุดทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงประชาชนไร้บ้านในพื้นที่ต่างๆโดยความช่วยเหลือไม่ได้หยุดอยู่เพียงจุดแจกจ่ายแต่ยังส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายไรเดอร์อาสากว่า30คันที่ร่วมเป็นกำลังใจสำคัญในการกระจายสิ่งของไปถึงมือผู้เดือดร้อนแม้สิ่งของที่มอบให้จะไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในเชิงมูลค่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยและความจริงใจที่ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งต่อให้ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายครอบครัวยังคงเผชิญกับภาระด้านเศรษฐกิจความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้จึงไม่ได้วัดเพียงจำนวนสิ่งของที่ส่งมอบแต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือของคนในสังคมที่ร่วมกันดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะทางด้านของวิทยาประกันภัยค่ะเขาร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะนี่เป็นรุ่นที่381แล้วนะคะแล้วก็จะมีการอบรมกันเนี่ยในช่วงวันเสาร์ที่27อาทิตย์ที่28มิถุนายนที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซึ่งต้องการที่จะขอรับอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีนะคะหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบโดยในโครงการเนี่ยนะคะเปิดรับสมัครกันเนี่ยถึงวันพรุ่งนี้26มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ยังสามารถที่จะสมัครได้นะคะเพราะว่ารับสมัครกันถึงวันที่26มิถุนายนค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมนะคะก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญค่ะของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกนะคะมารยาทในการขับขี่อันนี้สำคัญการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหน้านี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกนะคะและยังมีการเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากทางวิริยาประกันภัยค่ะนะคะซึ่งในส่วนของผู้ซึ่งสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะและไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะคือบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภากำหนดอายุต้องไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-129-888802-129-8888ค่ะแล้วก็ต่อ7419หรือว่า7422หรือ7443นะคะนี่ก็ฝากมาจากทางวิทยาประกันภัยนะคะย้ำเลยว่าเขายังรับสมัครกันอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการอบรมกันก็คือในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะที่จะถึงเออพูดถึงในช่วงของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะสำหรับในเรื่องของการเลือกนะคะเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะในวันเลือกตั้งให้แจ้งเหตุค่ะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วนะคะก็สามารถแจ้งเหตุได้ถึงวันที่27มิถุนายนแล้วก็หลังจากวันเลือกตั้งนะคะก็คือ29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนะคะก็คือช่องทางที่เข้าไปในเว็บไซต์ของทางกกต.นะคะหรือว่าทางกรมการปกครองนะคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote นะคะนี่คือสามารถที่จะเข้าไปแจ้งเหตุนะคะเหตุผลเพราะว่าเผื่อว่าจะมีใครที่มีธุระจำเป็นหรืออะไรเร่งด่วนแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุนะคะแจ้งเหตุผลนะคะก็จะได้เป็นการรักษาสิทธิ์ของเราเองด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันใครนะคะที่อาจจะมีเรื่องของพวกบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ในส่วนของทางกทม.เองนะคะเขาก็มีให้เป็นข้อมูลนะในเรื่องของจุดที่จะให้บริการในการที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนเพราะต้องใช้บัตรใช่ไหมในการที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะก็อย่างถ้าเป็นในช่วงของจุดที่มีการทำบัตรประชาชนนะคะเป็นจุดบริการด่วนมหานคร นะคะซึ่งเขาก็จะมีอยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าสถานีรถไฟฟ้านะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคือ19จุดด้วยกันนะคะในพื้นที่เพราะอย่างบางคนคืออาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลานี้แต่ว่าหลายๆคนต้องทำงานใช่ไหมในวันทำงานนะอาจจะไม่มีเวลาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะให้บริการใช้บริการนะคะที่จุดบริการด่วนมหานครได้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นกรณีของหมดอายุชำรุดเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปใช้บริการที่จุดบริการด่วนมหานครรวมถึงขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านได้ด้วยนะคะนี่อย่างสารวัตรการกทม.เสาชิงช้านะคะนี่เขาก็เรียกว่าเปิดนะคะในใช้คำทุกวันนะคะรวมถึงในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะหรือว่าที่ MBK Center นะคะอันนี้ก็ไปง่ายไปสะดวกนะคะหรือว่าพาราไดซ์ปาร์คเขตประเวศซีคอนบางแคหรือมอบางแคนะคะเกตเวย์เอกมัยอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลใกล้ๆรถไฟฟ้าไปถึงนะคะหรือว่าบนรถไฟฟ้าเลยก็ได้ BTS อุดมสุขก็จะเห็นเหมือนกันนะว่าช่วงวันหยุดมีคนไปใช้บริการกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะตรงช่วงของ BTS อุดมสุขนะคะเดอะมอลล์ท่าพระเซ็นทรัลพระราม2โลตัสปิ่น9นะคะตลาด AC สายไหมเดอะมอลล์บางกะปิ G Tower นะคะ Imperial วนลาดพร้าวนะไม่ใช่สำโรงนะคะแล้วก็มีเดอะสตรีทรัชดาโอ้มีหลายจุดมากนะคะที่จะสามารถที่จะ walk in ไปทำบัตรนะคะในช่วงที่คือทุกวันน่ะรวมถึงในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาบอกกันแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ในส่วนของทางสก.นะคะก็บัตรนะคะดูไว้ดีนะถ้าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยบัตรเลือกตั้งสีเขียวนะคะเลือกสก.เนี่ยกาบัตรเลือกตั้งสีชมพูนะคะแล้วก็ลักษณะของบัตรก็กาให้ดีกาให้ถูกนะคะอย่าให้เสียสิทธิ์นะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าเขาเริ่มตั้งแต่ช่วงเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้พุธเมื่อวานนี้ก็เห็นนะจริงๆตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ละเขาก็จะเริ่มมีทยอยตั้งบอร์ดตั้งจุดในการที่เลือกตั้งในชายโซนเส้นสุขุมวิทนะก็จะเห็นอยู่ในบนฟุตบาทอยู่ริมถนนตรงหลายจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารเข้าไปได้เลยในเว็บไซต์นะคะเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com นี่ใช้คำภาษาไทยเลยเข้าไปเสิร์ชหานะคะไปดูว่าเราอยู่ในเขตไหนอะไรยังไงจุดที่เราจะไปเลือกตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปที่คุณวิมลคุณวิมลยังอยู่ไหมสวัสดีค่ะคุณวิมลคุณวิมลเนี่ยบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่เพชรบุรีซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากศูนย์วิจัยประมาณ500เมตรเป็นจักรยานยนต์ค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยตอนที่คุณวิมลผ่านมามีรถของทางกู้ภัยแล้วก็มีรถฉุกเฉินอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตรงเพชรบุรีฝั่งขาเข้าแล้ว347ในฝั่งขาออกก็มีอุบัติเหตุนะคะให้บอกว่าเป็นช่วงระหว่างแยกเทคโนปทุมธานีมุ่งหน้าแยกเชียงรากใหญ่ตรงข้ามวัดตระพังอำเภอสามโคกเป็นรถบรรทุกถุงปูนยางแตกแล้วหมุนขวางในช่องทางขวาปูนที่บรรทุกมาหล่นกีดขวางการจราจรรถสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของเชิงทางลงต่างระดับบางปะอินนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพราะว่ารถ10ล้อกับ6ล้อชนกันแล้วก็ขวางไปทุกช่องทางตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้หลีกเลี่ยงเลยเดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยเช็คตรงจุดนี้หน่อยเพราะว่าขวางทุกช่องทางแล้วปั๊บตอนนี้ท้ายแถวยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณทันพิชานะคะที่ก่อนหน้านี้จ้างมาฝากช่วยตามหาคุณป้าบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เจอแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะคุณทันพิชาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าการเป็นไงบ้างคะ
2: ค คือตอนนี้ก็แอดมิทอยู่โรงพยาบาลค่ะรอตรวจร่างกายก็ทั้งคู่3คนนะคะ
1: อืมค่ะ3คนใช่ไหมคะมีคุณป้าแล้วมีใครอีกคะ
2: มีคุณป้ามีน้องสาวคุณป้าแล้วก็หลานอีกคนนึงค่ะ
1: โอ้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็เป็นคนคุณป้าก็อายุ56 55ประมาณนี
1: ้
2: ค
1: ่ะอ๋อค่ะแล้วหลานอายุเท่าไหร่
2: ประมาณ14ค่ะ
1: โอ้แล้วคือปกติแล้วว่าคุณทันพิชาคือเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่เดินทางเป็นประจำในทุกๆวันไหมคะ
2: ปกติคุณป้าจะไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะแต่พอดีคุณอาที่เป็นน้องสาวเขาไม่สบายก็เลยอาสาขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนก็นั่งรถไปด้วยกันช่วงเช้าค่ะ
1: ค่ะก็คือเท่ากับว่าคุณป้าเนี่ยจะไม่ชำนาญเส้นทางใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ชำนาญพอเห็นมีไปนั่งอ่านคอมเมนต์อะที่มีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS Story บอกว่าโหถนนเส้นนี้โค้งหักศอก90องศาทั้งนั้นเลย
2: ค่ะใช่แล้วข้างทางก็จะเป็นแบบคูน้ำเป็นนาอะไรประมาณนี
1: ้
2: ค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณกสร.แล้วก็ทีมงานมากๆเลยค่ะที่ช่วยแบบว่าประสานงานทุกอย่างจนแบบว่ามีกู้ภัยได้รับการช่วยเหลือจนมาส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: แปลว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุคุณป้าโทรหาคุณทันพิชาเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ค่ะโทรมาช่วงเช้าค่ะ
1: แ
2: ล้วก็เหมือนมีพลเมืองดีมาช่วยกันเอาตัวคุณป้าออกมาก่อนแล้วแต่ว่าคุณอายังติดอยู่ข้างในค่ะแล้วจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรมาที่กสร.ช่วยประสานงานอีกที
1: อ๋อแล้วคุณอานี้ที่บอกว่าติดอยู่ข้างในนี่คือแบบว่าอ๋อฝั่งทางด้านข้างของคนขับเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่ตะแคงก็คือฝั่งด้านข้างคนขับ
2: ใช่ค่ะเป็นฝั่งด้านข้างที่พลิกตะแคงไปแล้วคุณอานั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับเลยค่ะ
1: อืมค่ะโอ้โหนี่เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะตอนที่ได้ยินถึงปุ๊บนี่คือกังวลใจใช่ไหม
2: ใช่ตอนแรกคือใจไม่ดีค่ะเพราะว่าโทรมาตอนเช้าแล้วจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เขาน่าจะวุ่นเรื่องเกี่ยวกับรถกู้ภัยอะไรนี้อยู่ด้วยค่ะแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้เคลื่อนย้ายค
1: ่ะอ๋อเหรอคะยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่นะคะ
2: คือเหมือนรถต้องรอรถเชนมาช่วยโยค่ะเพราะรถคันแรกที่มาช่วยดูอะค่ะมันยังไม่สามารถนำรถขึ้นมาได้เพราะว่ารถมันพลิกตะแคงอยู่ค่ะ
1: อืมค่ะค่ะแล้วอย่างตอนแรกอะที่พลิกตะแคงลงไปเนี่ยคือหมายถึงว่าคือหมายถึงว่ามันไม่ได้พลิกคว่ำไปใช่ไหมคือมันเหมือนกับมันไหลลงไปอย่างนั้นหรือเปล่า
2: คือพอหลุดโค้งอะค่ะแล้วรถมันก็ตกลงไปแล้วก็พลิกตะแคงซ้ายเลยค่ะ
1: โอ้โหนั้นคนที่อยู่ในรถนี่เข้าใจเลยถึงความรู้สึกเห็นบอกว่าทางคุณอาใช่ไหมคุณป้าอีกคนหนึ่งที่นั่งมาข้างๆนี่ก็ไม่สบายอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะป่วยก็ตัวเขาก็มีสายเดินปัสสาวะแบบเสียบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะพอรักษาอาการอยู่
1: แล้วตอนที่ออกมานี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยยังไงอะคะคุณทันพิชยา
2: จากที่คุณป้าเล่าก็คือเป็นพลเมืองที่ขับรถตามมาค่ะช่วยกันเอาออกจากประตูหลังเพราะรถมันมีประตูด้านหลังออกมาแต่ว่าประตูด้านข้างเหมือนจะใช้งานไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็เขาคานออกมาก่อนแล้วก็แต่ว่าคุณอาที่เป็นน้องสาวติดอยู่ข้างในก็รอกู้ภัยเอาเปเข้ามาช่วยประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โหบอกว่าที่สำคัญคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์น่ารักมาก
2: ใช่ค่ะใช่คนแถวนั้นช่วยเหลือกัน
1: ช่วยเหลือกันนะคะแต่ก็บอกว่าทางคุณป้าเองก็มีสติที่ดีนะคะ
2: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหลานคนเล็กค่ะที่เป็นคนมีสติสุดเพราะว่าเป็นคนช่วยให้คุณป้าเอาปีนหน้าต่างออกมาก่อนแล้วตัวเขาเองก็กลับเข้าไปช่วยคุณแม่เขา
1: โอ้เป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะกี้บอก10ขวบใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหม
2: 14
1: แล้วผู้หญิงผู้ชายอะคะ
2: ผู้ชายค่ะน้องเป็นคนกุหลาบ
1: นี่ไงต้องเป็นฮีโร่เลยฮีโร่ของทางครอบครัวเลยนะคะมีสติที่ดีมากแปลว่าน่าจะต้องมีการเคยฝึกเรื่องของการช่วยปฐมพยาบาลหรืออะไรยังไงมาบ้างหรือเปล่า
2: น่าจะโรงเรียนมาค่ะไม่แน่ใจเลย
1: แต่ชื่นชมเด็กผู้ชายแล้วมีสติที่ดีมากอย่างนี้ค่ะเอาไว้ว่าก็นะขอบคุณคนที่ช่วยเหลือสำคัญที่สุดต้องขอบคุณน้องที่อยู่ในรถคันนี้ด้วยดีแหละหลานชายนี่แหละนะคะ
2: ค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะ
1: ปกติแล้วคือคุณทันพิชาเองนี่คืออยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: ไม่ได้อยู่ค่ะก็คือแยกกันอยู่คนละบ้านหมดเลยค่ะคุณป้าคุณอาแล้วตัวถึงตัวเราเองด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะ โอเคยังไงดีใจด้วยดีใจด้วยเพราะว่าอย่างตอนแรกเข้าใจเลยว่าก็จะแบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่านั่งอ่านจากในคอมเมนต์ของคนใน Facebook JS Roy Radio ก็มีหลายคนเลยที่เห็นเหตุการณ์แล้วบอกว่าคือผ่านพอดีเขาบอกว่าโชคดีที่ตรงนั้นน่ะคือมันเป็นจุดที่น้ำไม่ลึกแล้วเป็นจุดที่รถไม่ได้ตกลงไปทั้งคัน
2: ค่ะใช่ใช่น้ำมันลดลงพอดีค่ะเห็นคนแถวนั้นแจ้งว่าแล้วก่อนหน้านี้เหมือนมีตอไม้แล้วเขามาจัดการทำความสะอาดอะไรตรงนั้นมันก็เลยค่อนข้างโล่งอยู่ค่ะ
1: แล้วนี่มีคนบางคนบอกว่าคือในช่วงเช้าอะในช่วงที่เกิดเหตุอะมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแสงพระอาทิตย์มันเข้าตาพอดีด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้คุณป้าก็แจ้งมาว่าเป็นเพราะว่าแสงเข้าตาแล้วแต่เขาขับมาไม่เร็วถ้าเร็วน่าจะไปวันนี
1: ้ค่ะนี่เข้าใจเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าไม่ชำนาญอะหลุดแน่ๆโค้งเยอะแสงเข้าตาหักศอก90องศา
2: ค่ะ
1: โอเค
2: แต่ถ้าเขามีรั้วอะไรนะก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันมองไม่เห็นจริงๆอะค่ะ
1: มองไม่ถ้าเป็นกลางคืนยิ่งอันตรายเลยเนาะ
2: โอ้ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
1: ค่ะนี่เขาบอกว่ายังดีนะที่เป็นมุมนี้ถ้าเลยอีกมุมหนึ่งตอนเป็นเขาเรียกว่าวังปลาแปลว่ามันน่าจะเป็นแอ่งน้ำที่มันน่าจะกว้างกว่าตรงนี
2: ้น่าจะน้ำลึกกว่านี
1: ้น่าจะน้ำลึกกว่านี้ค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวยังไงในเรื่องของรถยกอะไรต่างๆนี่คือตอนนี้ประสานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างคุณอานี่ก็อาการถือว่าโอเคใช่ไหมที่เป็นผู้ป่วยอยู่ด้วยอะค่ะ
2: ค่ะก็ตอนนี้มีอาการแค่เจ็บเครื่องมือในท้องค่ะที่เขาติดตั้งมาแล้วก็พวกฟกช้ำทั่วไปค่ะยังไม่มีอาการอะไรรุนแรงค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคค่ะนะคะก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้นะคะ
2: ขอบคุณมากมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสำคัญที่สุดก็คือคนที่ลงไปช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นนะที่ทุกคนช่วยกันน่ารักมากมาก
2: ต้องขอบคุณมากมาก
1: ค่ะค่ะค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะคือเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยทางคุณทันพิชาเนี่ยแจ้งมาที่ทางจสร้อยนะคะแล้วทางเราก็ได้มีการพยายามที่จะประสานทางด้านของทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆกระทั่งทราบจุดนะคะแล้วก็พอเรามาโพสต์หลังจากที่ทางการดำเนินการต่างๆเนี่ยเรียบร้อยก็จะรู้อย่างที่บอกค่ะว่าคนที่ฟังจสร้อยอยู่นะคะที่ติดตามกันอยู่เนี่ยจะมีหลายคนเลยที่ผ่านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็คือมีโอกาสได้เห็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วอย่างหนึ่งนะทำให้ทราบแล้วก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกกับทุกๆคนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะมันเป็นเส้นทางซึ่งค่อนข้างใช้คำว่าอันตรายดีกว่าเพราะมันเป็นทางแคบถนนจะเป็น2เลนสวนนะคะแล้วก็มันเป็นโค้งหักศอกนะคะ90องศาเลยล่ะอันนี้คือข้อมูลจากที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วอย่างที่ทางคุณทันพิชาบอกด้วยนะคะในซอยประชาอุทิศ75นะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบเผื่อว่าใครที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้ได้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะได้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเนี่ยดูรูปได้ผ่านทางด้านของ YouTube นะคะของทาง JS Roy นะคะหรือไม่ก็ดูผ่านทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio ก็จะเห็นในหลายมุมเพิ่มมากขึ้นนะคะดังเช่นลองดูเนี่ยนะคะลองดูในส่วนของเส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นมันเป็นเส้นทางซึ่งเนี่ยว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนยิ่งอันตรายถ้าขับมาเร็วๆแล้วไม่ชำนาญเส้นทางมีโอกาสสูงมากในการที่จะหลุดนะคะแล้วตกไปข้างทางนะคะคือบางช่วงอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่เป็นพื้นหญ้าโล่งๆแต่ตรงจุดนี้มันมีการขุดเหมือนกับเป็นขุดบ่อขุดสระเอาไว้แต่ถ้าเลยจากตรงจุดนี้ไปอันนี้จะยิ่งอันตรายนะคะโค้งหักศอกนะ90องศาเรามาระวังกันมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีทุกๆคนเลยที่ให้ความช่วยเหลือกันนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 11:32 นาทีมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของ347 ช่วงจากเทคโนปทุมธานีมุ่งหน้าแยกเชียงรากใหญ่ตรงข้ามกับวัดตระพังอำเภอสามโคกเห็นรูปนะคะจากทาง Facebook แล้วก็ทาง S ของทาง GS100 Radio ของที่บรรทุกมาเป็นถุงปูนค่ะหล่นกระจายอยู่บนพื้นถนนนะคะแล้วถ้าดูนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะตรงจุดนี้เนี่ยคือรถเนี่ยจะขวางนะคะคือจะหมุนขวางถนนอยู่เลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะของที่บรรทุกมาเนี่ยถุงปูนที่ว่าเนี่ยหล่นนะคะขีดขวางการจราจรเมื่อตอนช่วง 11:04 ตอนนั้นน่ะท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรอันนี้ดูรูปได้นะผ่านทาง YouTube ของทาง GS100 Radio นะคะก็จะเห็นมุมของอ๋อยางหลังเขาแตกมั้ยฮะถ้าดูจากในรูปนะคะแล้วก็ถุงปูนที่หล่นนะคะอยู่บนพื้นถนนเนี่ยคือมันมีบางถุงซึ่งมันก็แตกออกนะคะถุงปูนเนี่ยแตกออกนะคะก็ถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายนะคะคือลักษณะเนี่ยนะคะมันมีตัวกั้นมันมีตัวกั้นอยู่ในตรงด้านหลังแต่ว่ามันก็จะมีใช้ตัวเขาเรียกเป็นผ้าใบใช้คลุมเอาไว้นะคะในส่วนของถุงปูนนะคะแต่มันตอนนี้มันหล่นกระจายอยู่บนพื้นถนนนะคะใครผ่านนะคะอย่างที่บอกอะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแล้วก็เมื่อตอนช่วงประมาณสัก7:00 น.กว่าๆมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก18ล้อชนนะคะชนกับเป็นอุบัติเหตุล้อกับรถกระบะค่ะ18ล้อกับกระบะชนกันจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นมอเตอร์เวย์สาย M81 นะคะแล้วก็มีผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดก็คือได้รับความช่วยเหลือไปเรียบร้อยนะคะนี่จบโอเพ่นแต่ตอนช่วง7:06 แต่เพิ่งเห็นรูปนะคะอันนี้ดูอัปเดตได้ผ่านทาง Facebook ทาง S ของทาง GS100 Radio นะคะก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมโอ้น่าจะชนดูแล้วลักษณะการชนกันแรงนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของรถกระบะนี่คือไปชนกระแทกกับในส่วนของตัวกั้นเรลที่กั้นขอบทางด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดเคลื่อนย้ายเรียบร้อยในถนนเส้นไหนใช้ความเร็วหรือว่าโล่งๆเนี่ยชะลอหน่อยอย่าเพลินเป็นห่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันจะรุนแรงแล้วเมื่อตอนช่วงมาสัก10:00 กว่ารับแจ้งว่ามีผู้ชายพยายามที่จะกระโดดสะพานลอยตรงหน้าเมเจอร์รังสิตแต่ตอนเนี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่สายตรวจนะคะแล้วก็อาสาสมัครก็ให้การช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะก็พาไปพูดคุยต่อที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วนะคะจะเห็นจากใน X ใน Facebook ของทางจสร.นี่ก็จะเข้าไปดูได้บอกว่าช่องทางทาง X ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะแล้วจะมีรูปมีอะไรให้เห็นนะคะในกรณีของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆประมาณสัก9:00 กว่าเกือบ10:00 นี่ก็มีเหตุเพลิงไหม้นะคะแต่โอเคว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถจะดับไฟได้รวดเร็วเพราะว่าคือไม่เพียงแค่ที่นอนนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลกับห้องข้างเคียงกับบ้านข้างเคียงเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยสูงมา3ชั้นเวลาเห็นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาทำงานนี่ต้องให้กำลังใจเลยนะเพราะต้องปีนขึ้นไปนะคะแล้วไปอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของชั้น3เพื่อที่จะใช้ไอ้ตัวฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปด้านในอะค่ะนะคะลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะก็เพลิงสงบนะคะอยู่ในซอยจันทร์16:04ถนนจันทร์นะคะเมื่อตอนช่วง9:43ที่รับแจ้ง พูดถึงในเรื่องของอาคารคือเห็นภาพของอาคารแล้วนะคะทางด้านของกทม.นี่เขามีการเปิดช่องทางให้เราสามารถที่จะแจ้งได้นะคะกรณีที่ถ้าหากว่าไปเจออาคารหรือว่าที่ดูแล้วลักษณะนะคะที่มันอาจจะแบบไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะก็มีนะคะในส่วนของช่องทางคือให้ช่วยกันตรวจสอบนะคะให้ช่วยกันตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งตรวจสอบพวกกันศาสตร์นะคะอาคารเก่านะคะที่มีความเสี่ยงนะคะก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลทาง LINE ได้นะคะทาง LINE OA ค่ะของทางสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากทม.นะคะก็ @bmaepermit นะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้ถ้าหากว่าเห็นว่าอาคารที่มีอายุมากกว่า40ปี50ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเห็นแล้วมันมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดเหตุอย่างเช่นกันศาสตร์มีความลาดเอียงคานที่ค้ำกันศาสตร์ดูแล้วไม่มั่นคงมีรอยร้าวมีการแตกร่อนต่างๆนะคะหรือว่ามีการเอียงตัวการทรุดตัวของโครงสร้างแจ้งเลยนะคะอย่าให้เกิดเหตุก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายทรัพย์สินแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเหตุอื่นๆเนี่ยเช่นเกิดอัคคีภัยได้เหมือนกันแล้วก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายของประชาชนในอาคารแล้วก็คนที่สัญจรในบริเวณข้างเคียงใกล้เคียงด้วยนะคะก็แจ้งได้ที่สำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากทม.นะคะแล้วเดี๋ยวทางกทม.เขาก็จะมีการประสานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่นะว่าตอนนี้เวลาคนเดินนะน่าจะแบบเงยหน้าขึ้นสังเกตกันมากขึ้นแล้วล่ะว่ายังไงนะคะอันนี้ก็ทาง LINE OA ได้ทาง LINE @bmaepermit ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
11: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
14: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ของคุณพานใช้ทางด่วน1ช่วงของรับบ่อนไก่มุ่งหน้าทางลงพระราม4เคลื่อนตัวช้านะคะบอกว่าคือช้าเพราะว่าติดมาจากรถที่ออกมาจากถนนดวงพิทักษ์ได้ช้านะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณใจกันตนานะคะบอกว่าใช้เส้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าช่วงกลางสะพานมีรถกระบะแล้วก็รถตู้จอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายไม่มั่นใจว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเพราะว่ามีรถจอดเสียแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะตรงจุดนี้ก็ในเบื้องต้นทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้ค่ะเราก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะล่าสุดเอกมัยบริเวณหน้าบิ๊กซีเอกมัยนะคะเป็นเอกมัยในฝั่งขาเข้าจักรยานยนต์2คันชนกันขวางช่องทางขวามีคนเจ็บด้วยนะคะมีคนเจ็บด้วยแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้คุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุเส้นพระราม1ตรงข้ามกับอาคารศรีจุฬาทรัพย์เป็นเก่งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องซ้ายนะคะจุดนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็ย้ำนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินนะคะที่คุณหนุ่มแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุเชิงทางลงต่างระดับบางปะอินที่เป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถ6ล้อชนกันแล้วก็ขวางทุกช่องทางล่าสุดค่ะ 11:35 คุณเสงี่ยมเพิ่มเติมให้ว่ามีรถยกมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือใช้ได้1ช่องทางทางด้านซ้ายสามารถที่จะใช้งานได้นะจากก่อนหน้านี้คือบล็อกทุกช่องจราจรตอนนี้ใช้ได้1ช่องจราจรทางด้านซ้ายแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้มันก็จะมีผลกับเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกที่จะเบี่ยงออกมาเนี่ยนะคะทางด้านของพหลโยธินตอนนี้ท้ายมันจะลงมันจะเข้ามาถึงทางด้านของวงแหวนตะวันออกแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้คือท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของพหลโยธินเนี่ยค่ะนะคะช่วงที่ลงมาจากต่างระดับบางปะอินนะคะใครที่กำลังที่จะเข้ามานะคะมาใช้เส้นทางทางด้านนี้นะให้ทราบเป็นข้อมูลว่าคือใช้ได้แค่1ช่องเดียวก็คือในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแต่ยังดีกว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าบล็อกไปหมดทุกช่องจราจรก็ต้องขอบคุณทางด้านของคุณเสงี่ยมด้วยมากๆนะคะที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าแป๊บๆทั้งหมด22รายนะอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะในช่วงของวันนี้เนี่ยค่ะนะคะอยู่ที่ไหนก็ยังมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะแล้วก็รับแจ้งนะคะบอกว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ค่ะทางหลวงหมายเลข345นะคะหรือว่าถนนซ่อมสร้างช่วงจากต่างระดับคลองข่อยมุ่งหน้าหมู่บ้านปาริชาตินะคะเนี่ยตรงจุดนี้จะมีการทำงานแล้วก็จะทำในช่องทางในด้านขวาเพราะฉะนั้นมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุค่ะนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของสภ.เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่ช่วง6:00 นที่เป็นรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิต1คนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปกับเหตุในพื้นที่ของสภ.เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่ช่วง6:00 นที่เป็นรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิต1

0: นะคะทำให้ต้องมีการแจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงป่าเป้านะคะเขาก็มีการขอดับไฟฉุกเฉินเพื่อแก้ไขนะคะดำเนินการกรณีของอุบัติเหตุที่ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแล้วเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวนะคะนี่ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะซึ่งเขาจะมีการปลดและเชื่อมสายแรงสูงตั้งแต่หน้าสถานีไฟฟ้าเวียงป่าเป้าถึงตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ฝั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการแก้ไขนะคะในส่วนของเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ช่วงเนี่ย10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเพราะนั้นคือไฟฟ้าดับเนื่องจากว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเป็นช่วงๆนะที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็บอกว่าก็คือจะพยายามเร่งทำให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็จะพยายามที่จะคืนพื้นที่ให้นะคะคืนกระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุดดูรูปได้ทางด้านของ YouTube นะคะของทาง JS Roy Radio Home มาแบบไหนเนี่ยนี่ต้องมาแรงนะเพราะว่าสภาพของรถคือพลิกตะแคงแล้วไปชนนะคะคือเหมือนกับตกลงมาจากถนนนะเพราะว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะอยู่ออกมานอกถนนเลยนะคะเหมือนกับเป็นเนินลงมาค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถกระบะก็คือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ไปคาอยู่กับเสาไฟฟ้าแต่ถ้าดูจากในรูปเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มีผลนะในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดให้มีผลกับคนที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่คุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณ
0: นุชครับคุณเกียรติศักดิ์ใช้วงแหวนตะวันออกใช่ไหมคะ
1: ครับวงแหวนผมใช้วงแหวนตะวันออกฝั่งเข้าครับจากบางปะอินครับเข้าเชิดครับ
0: มีผลกระทบแล้วยังคะทางฝั่งทางด้านนี้คุณเกียรติศักดิ
1: ์คล่องตัวครับแบบฝั่งกับฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปบางปะอินเนี่ยจากท้ายมอเตอร์เวย์ก่อนออกเบียช้างเนี่ยไม่มีรถชะลอตัวท้ายแถวยาวประมาณกิโลครึ่งแล้วครับ
0: กิโลครับ
1: ครับน่าจะสะสมยาวไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามาดูเบื้องต้นมาก็เห็นรถชะลอตัวครับ
0: คุ
1: ณวิโรจน์แต่ไม่ทราบสาเหตุ
0: มีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงทางลงต่างระดับบางปะอินก่อนหน้านี้เป็นรถ10ล้อกับ6ล้อชนกันแล้วคือบล็อกขวางทุกช่องทางแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่คุณเสงี่ยมเนี่ยเพิ่มเติมมาให้ตอน11นาฬิกา35นาทีว่าเขาพยายามจะปาดถึงรถมายกมาเคลื่อนย้ายเนี่ยใช้ได้1ช่องทางมันก็เลยมีท้ายแถวยาวเป็นกิโลเมตรกว่าแล้วนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ในฝั่งของพหลก็ติดยาวเช่นกันครับเป็นทางร่วมมาประจบกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็เลยช่วงที่น่าจะปริมาณรถครับมีใครแถวยาวจบจนตัวถังสลักหยุด
0: นี่ดีที่คุณเกียรติศักดิ์ไม่ได้ไปฝั่งทางด้านนู้นนะที่จะไปหาตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะ
1: ครับคร
0: ับ
1: ใช้ในฝั่งกับการก็ตกแต่ว่าทำไมรถ
0: ติดใช่ไหม
1: ติ ดเยอะครับ
0: คือติดแบบนิ่งๆเลยใช่ไหมคะคุณเกียรติศักดิ
1: ์ใช่ครับติดเต็งนี่ขยับได้ทีละนิดครับคุณเมนู
0: ค่ะค่ะ
1: ครับครับก็เลยกระสงเปิดความสงสัยอ๋อหายสงสัยครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากๆที่ช่วยเพิ่มเติมนะคะค่ะ
1: แต่ครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะคือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือมันบล็อกทุกช่องทางนะคะก็เลยทำให้มันมีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรต้องบอกว่าเขาเร็วมากมันไปไม่ได้ไงฮะมันก็ทำให้รถเนี่ยต้องแบบนิ่งๆแล้วก็ท้ายแถวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของวงแหวนตะวันออกที่จะออกมาฝั่งของพหลโยธินที่จะมาต่อเนื่องกับทางด้านของวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าในส่วนของวงแหวนตะวันออกอย่างที่ทางคุณกิตติศักดิ์เพิ่มเติมให้นะก็ประมาณกิโลเมตรกว่าๆแล้วนะคะแต่ตอนนี้ใช้ได้1ช่องทางย้ำว่าตอนนี้เขาพยายามเปิดให้ใช้ได้1ช่องทางที่คุณเสงี่ยมเพิ่มเติมให้1ช่องทางสายนะคะอัปเดตข้อมูลให้นะคะใครมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งดึงรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับนั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนปมรับสวยสถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งให้รับตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดภายหลังจากครบกำหนดคำสั่งช่วยราชการและกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองเสร็จสิ้นแล้วหลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นายรุ่งเรืองได้ไปช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่24มิถุนายน2569โดยกรมการปกครองระบุว่าขณะนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งช่วยราชการจึงส่งตัวนายรุ่งเรืองกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมขอให้จังหวัดแจ้งกรมการปกครองทราบเมื่อข้าราชการรายดังกล่าวเดินทางไปรายงานตัวแล้วกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวาน15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนาราสมวานหรือครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงพิธีการเริ่มจากการถวายความเคารพพระรูปการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดคงรัตนารามราชวรวิหารและพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปจากวัดอินทรวิหารการจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาและราชประเพณีไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินทรงขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยผ่านข้อกำหนดกรุงเทพทรงบรรเทาทุกข์ราษฎรผ่ามุทิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและทรงเป็นแบบอย่างทหารหญิงที่สง่างามซึ่งกำลังพลของทัพบกทุกนายพร้อมใจสืบสานพระราชปณิธานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีตลอดไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 17:00 นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่อย่าลืมนะ
2: ครับผม
1: เปิดตัวแอป JS100 New Edition
2: ครับ
1: ดาวน์โหลดกัน
2: ครับผม
1: คนที่ดาวน์โหลดไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องอัปเดต
2: อัปเดตด้วย
1: ใช่จะอัปเดตด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้มีตัวแอปพลิเคชันของ JS100 อยู่ในโทรศัพท์มือถือห้ามพลาดต้องดาวน์โหลดไม่ได้เปลืองพื้นที่เลยนะคะ
2: แล้วอย่าลืมลงทะเบียนด้วยเพราะว่าจะได้มาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันด้วย
1: ถูกต้องนะคะมีให้ลุ้นรางวัลกันด้วยถ้าเป็นระบบ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปถ้าเป็น Android เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะ
2: ครับ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นับถอยหลัง
2: ครับผม
1: แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็วันนี้มีเหตุแผ่นดินไหว
2: คร
1: ับ ซึ่งคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากนะคะเวเนซุเอลานะคะแล้วก็เป็นเกิดขึ้นในตอนช่วงเช้าตามเวลาของประเทศไทยเรานะคะซึ่งของที่เวเนซุเอลาเนี่ยคือเป็นแผ่นดินไหว2ครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือในครั้งแรกเนี่ยก็จะไหวอยู่ที่ขนาด 7.2 แล้วก็ตามมาคือ 7.5 นะคะซึ่งตอนช่วงมาสักตี 5 กว่าของบ้านเราแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนี่ก็มีแผ่นดินไหวก็ตอนช่วงตี 5 กว่าในบ้านเราด้วยประมาณ 6.9 นะคะแต่ว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าของความสูญเสียแต่เวเนซุเอลานี่โอ้โหเห็นภาพที
2: ่เห็นเขาบอกว่าเยอะ
1: เพิ่มเติมต่อเนื่องเข้ามาเห็นภาพอย่างโรงแรมนะคะโรงแรมบางแห่งนะโรงแรมที่แบบหลายๆชั้นน่ะหายไปในพริบตาเลยกลายเป็นเขาเรียกเป็นซากปรักหักพังนะคะแล้วจะเห็นภาพของความเสียหายของตึกอาคารหลายแห่งที่พังลงมานะคะหรือว่าบางส่วนที่มีความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะคะก็ต้องติดตามหวังว่าทุกคนให้กำลังใจในส่วนของพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการค้นหามันก็จะยากลำบากขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนของเขาเหตุเกิดตอนช่วงประมาณ18 นาฬิกาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพของการค้นหาแล้วมันจะมีเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์นะว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานยืนยันจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ก็มีการอัปเดตอย่างเพิ่มเติมบนเพจใน X นะคะเห็นคลิปตอนแรกเห็นคลิปแล้วมันก็แบบเอ๊ะAI หรือเปล่าอ่ะ
2: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้บางทีมัน AI มันเหมือนจริงมากต้องคอยตั้งสติดูแล้วก็เลยไปนั่งเปิดดูในทั่วของ BBC แล้วก็ CNN นะคะในขณะเดียวกันทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีรายงานนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือช่วง 5:05 ตามเวลาประเทศไทยแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 ระดับความลึก10 กิโลเมตรนี่ถือได้มีความเสียหายกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะในส่วนของทางเวเนซุเอลานะคะแล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนนะคะซึ่งตัวนี้ลักษณะของการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวาเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนพังถล่มได้รับความเสียหายหลายหลังนะคะแล้วเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือได้เห็นในหลายๆชาติเหมือนกันที่เขาก็มีการโพสต์ส่งกำลังใจแม้แต่ในส่วนของทรัมป์เองก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับด้านของเวเนซุเอลานะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเรามีเมื่อตอนช่วงเช้าอันนี้เป็นเรื่องราวซึ่งทางคุณทันพิชานะคะคือแจ้งมาทางจสร้อยบอกว่าทางคุณป้าโทรมาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะอยู่แถวประชาอุทิศ75ทางคุณทันพิชยาก็ถามทางจสร้อยว่าได้รับแจ้งไหมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยช่วยประสานสอบถามนะคะกระทั่งสามารถที่จะทราบจุดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทางคุณทันพิชยาก็บอกว่าคือในรถอ่ะมากัน3คน
2: ครับ
1: นะคะก็มีทั้งคุณป้าคุณอาแล้วก็มีเด็กนะคะเป็นหลานชายเนี่ยหลานชายคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากได้ประมาณ14 ปีเป็นคนที่ช่วยเหลือคนในรถก็บอกว่าทางคุณทันพิชา
2: ร
1: ้านฟังว่าเป็นคนที่มีสติดีมากที่สุดนะคะพวกสองคนนี้เป็นผู้หญิงและคนหนึ่งป่วยด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เลยช่วยเหลือแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอแล้วล่ะค่ะนะคะปลอดภัยไม่บาดเจ็บก็เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความตกใจแล้วก็จุดนี้นะคะในส่วนของคนที่ติดตามจสร้อยผ่านทางเฟซบุ๊กก็ ็มีเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะบอกว่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าถนนเส้นนี้คุณมันเป็นถนนที่อันตรายมากมันเป็นโค้ง90องศาเลยนะโค้งหักศอกถ้าเป็นคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากกับการเกิดอุบัติเหตุก็ถามทางคุณพิชญาเหมือนกันก็บอกว่าคือคุณป้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่คุณเส้นทางคือเนื่องจากว่าคุณอาเนี่ยป่วยก็เลยไปช่วยขับรถพาหลานไปส่งที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นถนนที่ขับเข้าหาแสงพระอาทิตย
2: ์
1: แดดจ้าตาผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสอดคล้องกับที่มีคุณผู้ติดตามจอสอรอนี่แหละที่เขาคอมเมนต์กันในFacebookแปลว่าใครที่ผ่านถนนเส้นนี
2: ้
1: ระมัดระวังกันมากๆถนนสองเลนสวนมันถนนที่มันไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะคะอีกจุดหนึ่งที่ต้องฝากต่อเพราะว่าจุดนี้เป็นอุบัติเหตุแล้วก็ก่อนหน้านี้คือบล็อกเส้นทางเอาไว้หมดเลยนะคะเป็นถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของเชิงทางลงต่างระดับบางปะอินเมื่อตอนช่วง 10:50 นาทีนะคะเป็น10ล้อกับ6ล้อชนกันแล้วขวางทุกช่องทางเพราะฉะนั้นก็เท่ากับบล็อกเส้นทางแต่เมื่อตอนช่วง 11:35 นาทีคุณเสงี่ยมเพิ่มเติมมาให้ก็บอกว่ารถยกไปถึงที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้ได้1ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณกิตติศักดิ์นี่คือสวนเข้ามาทางด้านของวงแหวนตะวันออกฝั่งจะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีก็บอกว่าวงแหวนตะวันออกอ่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านพหลโยธินท้ายแถวประมาณเกือบ2กิโลเมตรคือกิโลเมตรกว่าๆนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ให้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบวันนี้ทั้งหมด22รายนะคะที่ทางจส.100เนี่ยได้รับแจ้งมาแล้วก็อีกจุดนึงอันนี้เป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพราะว่าจุดนี้มันมีผลกระทบนะคะในเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเป็นรถกระบะเนี่ยเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตอยู่ในรถด้วย1คนแต่คือเขายังไม่สามารถที่จะนำรถกระบะออกมาได้เพราะว่าถ้านำออกมาเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยจะล้ม
2: ครับ
1: แล้วมันจะไปดึงรั้งในส่วนของเสาอื่นๆด้วยนะคะก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของรถกระบะเนี่ยค้ำเสาเอาไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการคาดการเอาไว้ว่าน่าจะประมาณไม่เกิน13นาฬิกานะคะจะเรียบร้อยต้องมีการดึงรถออกทำเสาใหม่แล้วก็ในเรื่องของพวกของการที่จะดูเรื่องของสายไฟหรือว่าอะไรต่างๆก็ทำให้มีบางจุดนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบในเรื่องของไฟฟ้านะคะก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้คือเขาจะดับเป็นช่วงเวลา10ถึง11แล้วก็12ถึง13นะคะอันเนี้ยในช่วงขั้นตอนแรกก็คือปลดแล้วก็เชื่อมสายแรงสูงนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือจะมีการทำงานอีกช่วงนึงนะคะตรงเนี้ยก็เป็นการดับแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะแต่คือทั้งหมดก็คือรวมเวลาที่ใช้ก็คือตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเพราะนั้นไฟฟ้าไม่มีใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้บอกว่าที่เราสอบถามไปทางสพเวียงป่าเป้ารถเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีมาถึงในส่วนของรถกระบะนะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็อย่างที่บอกค่ะคาดว่าน่าจะไม่เกิน13นาฬิกาเพราะเขาพยายามจะทำให้มันเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับช่วงนี้เสมาบุญนาคครับรับหน้าที่ต่อจากคุณปุญญนุชนะครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางครับจนถึงช่วง18 นาฬิกาเศษช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนเลยนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ค่ะก็ช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะรับคดี Forex นะคะเป็นพิเศษพันตำรวจโทขออภัยพลหมายเป็นรถยศท่านนะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะเร่งรัดในการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-7 หมื่นนะคะธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานนะคะซึ่งในวันที่16 มิถุนายน DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้นทั้งหมด24 จุดแล้วก็ได้พยานหลักฐานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยทำงานอีกนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะล่าช้าค่ะเบื้องต้นได้ให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15 วันเพื่อได้ให้ทราบความคืบหน้านะคะสำหรับคดี Forex ค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะก็จะไปทางท่านรัฐมนตรีก็จะไปชี้แจงกระทู้ถามสดในเรื่องนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยส่วนกรณีที่จะมีการเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ามีการออกหมายเรียกไปหลายคนนะคะซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2 กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปนะคะได้มีหมายเหตุไว้ว่าหากพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันถึงวันที่2นะคะส่วนคลิปที่นายภาวุฒินะคะที่มีการออกมาเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเชิญชวนหรือไม่นะคะทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานและเป็นเรื่องที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือการชักชวนโฆษณานะคะหรือไม่นะคะขณะนี้ค่ะทาง DSI และธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังประสานและบูรณาการร่วมกันที่สำคัญที่สุดคือในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะที่ DSI ได้ส่งเรื่องไปให้หลายวันแล้วเนี่ยนะคะก็กำลังร่วมในการตรวจสอบแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ถึงเส้นเงินเพราะธุรกรรมค่อนข้างเยอะต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อที่จะได้ตรวจสอบให้ละเอียดนะคะส่วนเรื่องเร็วหรือช้านะคะ DSI ปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติค่ะเท่าที่ทราบนะคะมีเรื่องของบริษัท QRS Global นะคะได้เข้ามาชี้แจงแล้วนะคะยืนยันว่าตอนนี้เราเปิดรับฟังเสียงทุกฝ่ายและจากการสอบถามพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีประโยชน์ที่เข้ามาชี้แจงนี่นะคะมีประโยชน์ต่อ DSI ทำให้ทราบถึงหลายเรื่องที่ DSI ยังไม่ทราบเหมือนกับว่าการมาเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของพยานหลักฐานว่าใครเป็นใครส่วนบุคคลใดที่สื่อโซเชียลพูดถึงในตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปเกี่ยวพันกับ QRS ก็ถือว่าทางเจ้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในการเข้ามาชี้แจงนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของทุจริตเรื่องของข้อสอบเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์เรียงประเสริฐเรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่สอบแข่งขันในวันที่1 กรกฎาคมออกไปทุกจังหวัดนะคะบอกว่าวันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะคะใครที่ได้รับการบรรจุ อยู่ไปแล้วเนี่ยนะคะก็คงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ทุกตัวเองออกมาแล้วก็แยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะได้จัดการให้ถูกว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรทั้งนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถมีความตั้งใจในการอ่านหนังสือสอบมาสอบด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็จะต้องไม่ทำอะไรให้มันกระทบสิทธิ์ของเขานะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่ว่าการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่าเรื่องนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก็คงต้องใช้เวลาเพราะต้องการที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหากเกิดการผิดพลาดก็จะไปกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแล้วนะคะ
0: ครับ
2: เมื่อถามว่าจะมีการขยายผลในการสอบเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้นะคะพฤติกรรมตอนนี้ทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการแล้วว่าขบวนการนี้มีลักษณะอย่างไรและมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการทุจริตครั้งนี้บ้างส่วนรายละเอียดก็ขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการย้ำว่าจะต้องขยายผลต่อแน่นอนนะคะส่วนที่เริ่มมีการข่มขู่โดยการยิงบ้านที่จังหวัดพัทลุงนะคะจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่านะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะมองว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะได้หารือกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าน่าจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาขยายผลในส่วนนี้นะคะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนจะชิงลาออกไปนี่จะมีผลอะไรหรือเปล่าค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่มีผลนะคะถึงแม้จะลาออกไปก็ไม่มีผลนะคะไม่เกี่ยวกับการลาออกค่ะเกี่ยวกับการที่ได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่หากได้เข้าไปกระทำความผิดแม้จะลาออกไปก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะซึ่งคุณเสมาคะมีรายงานข่าวค่ะบอกว่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือจ่าสิบตรีพิชิตซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จัดเก็บและก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบนะคะไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะมีรายงานข่าวว่าจะยื่นใบลาออกค่ะโดยก็ได้มีการตรวจสอบนะคะกับผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะในเรื่องนี้นะคะซึ่งมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าทางจ่าสิบตรีพิชิตนะคะเตรียมยื่นใบลาออกจริงค่ะโดยจะยื่นในวันนี้นะคะหนังสือลาออกในวันนี้แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเดินทางมายื่นหนังสือด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องของเวลาที่จะนำหนังสือมายื่นนะคะสำหรับเหตุผลการลาออกครั้งนี้นะคะระบุว่าเป็นการลาออกเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบนะคะด้วยความโปร่งใสค่ะซึ่งทางแหล่งข่าวก็เพิ่มเติมบอกว่าหลังจากที่มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: พูดถึงอันนั้นเป็นที่เรื่องของการสอบเทศบาลนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสวยป่าตองค่ะกรมการปกครองนะคะโดยนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองค่ะมีคำสั่งลงวันที่24มิถุนายนนะคะเรื่องให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการนะคะต้นสังกัดค่ะโดยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในหนังสือระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งนะคะกรมการปกครองจึงขอส่งตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดนะคะทั้งนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดนะคะโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยสำหรับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้กรมการปกครองมีคำสั่งย้ายนะคะให้ไปปฏิบัติราชการนะคะยังกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องสวยสถานบันเทิงป่าตองนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่24มิถุนายนค่ะนะคะก็เลยมีเอกสารลงคำสั่งให้ย้ายกลับไปทำหน้าที่เดิมนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำในประเทศนะคะ ทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยครับปรับไปแล้วล่าสุดนี่คือ16ครั้งนะคะเมื่อเช้าเปิดตลาดเนี่ยทองคำในประเทศปรับครั้งแรกลบไป 1,350 บาทค่ะจากนั้นก็ปรับนะคะบวกลบสลับกันมาจนถึงล่าสุดเนี่ยนะคะทองคำในประเทศลบอยู่ 1,150 บาทค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,000 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,200 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ61,746.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,000 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 3,996 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.37 บาทนะคะการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำของหัวเซ่งเฮงเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงเนื่องจากว่าดัชนีเงินดอลลาร์ DXY มีการปรับตัวขึ้นยืนเหนือ101หน่วยนะคะโดยที่ดอลลาร์แข็งค่าก็จะลดความน่าดึงดูดของทองคำลงทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นนะคะขณะที่นักวิเคราะห์ของธนาคาร ING ได้มีการปรับลดคาดการราคาทองสู่ระดับ4,300ดอลลาร์ในไตรมาส3แล้วก็4,600ดอลลาร์ในไตรมาส4จากเดิมคาดการไว้ที่ระดับ 4,850 นะคะและก็ 5,000 ดอลลาร์ตามลำดับหลังจากที่มีความวิตกเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดในช่วงครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหลังของปี2026นะคะจากปัจจัยข้างต้นค่ะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงอย่างไรก็ตามตลาดยังคงจับตาเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวไว้เมื่อวันพุธบอกว่าอิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางค่าประกันหรือค่าธรรมเนียมใดๆจากเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งหากอิหร่านมีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้นะคะการเจรจาก็จะยุติลงทันทีทำให้ตลาดต้องจับตาต่อไปว่าช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสันติหรือไม่แล้วก็ได้นานแค่ไหนนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ค่ะก็ขายทองคำไปอีก 4.28 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ 1,013.36 ตันนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะโอ้โหราคาน้ำมันตลาดโลกลงต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก89เซนนะคะราคาขายอยู่ที่โอ้ต่ำกว่า70แล้วค่ะคุณเสมาอยู่ที่ 69.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก1เหรียญ14เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 72.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าบ้างนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1,560.26 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 12.04 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ 42,727.76 ล้านบาทนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะอันนี้ขอโยงกับทางสำนักศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการรายงานเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตอน5:05 นาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นมีเกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 นะคะที่ระดับความลึก10กิโลเมตรนะคะและก่อนหน้าก็เกิดช่วง5:04 เรียกว่า1นาทีเท่านั้นเองที่ห่างกันนะคะเป็นแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.2 ค่ะที่ระดับความลึก 21.9 นะคะจุดเกิดเหตุก็คือที่บริเวณรัฐยารากุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลานะคะซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโกโนฟอร์นะคะซึ่งมีลักษณะเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวาเหตุการณ์นี้ทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดทางสำนักข่าว BBC ค่ะรายงานเหตุนี้นะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาห่างกันไม่ถึง1นาทีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานแน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริการะบุ ุว่านะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้างโดยคาดการว่ามีโอกาสถึง 44% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 รายและก็มีโอกาสถึง 30% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 รายหลังเกิดแผ่นดินไหวระลอกหลักครั้งที่2นะคะแผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลา 18:04 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของเวเนซุเอลาด้วยค่ะแต่ว่าในวันที่24มิถุนายนเป็นวันหยุดประจำชาตินะคะเพื่อรำลึกถึงยุทธการคาราโบโบในปี1821ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่บ้านมากกว่าปกติด้วยนะคะคุณเสมานะคะถ้าเมื่อเทียบกับว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะขนาด 7.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ในรัฐคาราโบโบนะคะห่างจากทางกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาประมาณ20กิโลเมตรหลังจากนั้นเพียง39วินาทีค่ะก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะขนาดความรุนแรง7.5 ตามรายงานของทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา AFP รายงานนะคะบอกว่าโดยอ้างข้อมูลจากทำเนียบประธานาธิบดีเวเนซุเอลาว่ามี after shock เกิดขึ้นแล้วนะคะมากกว่า20ครั้งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้ในกรุงกาลากัสอาคารหลายหลังพังถล่มลงมานะคะระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกตัดขาดประชาชนพากันวิ่งหนีออกมาจากอาคารบ้านเรือนทำให้บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็สับสนของผู้คนบนท้องถนนในเมืองหลวงของเวเนซุเอลาค่ะล่าสุดนะคะเดลซี่โรดิเกสค่ะรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาก็มีการแถลงการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็เรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็แสดงความเสียใจต่อผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินจะหยุดชะงักนะคะให้บริการชั่วคราวส่วนการเรียนการสอนจะถูกระงับไปจนถึงสุดสัปดาห์สนามบินนานาชาติไมเกเตียซึ่งตั้งอยู่ที่ชานกรุงกาลากัสก็ถูกปิดเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่มีเหตุเพดานพังถล่มลงมานะคะส่วนกุสตาโวดูเกซาเอสนะคะนายกเทศมนตรีของเมืองชาเคาก็บอกว่ามีอาคารอย่างน้อย2หลังพังถล่มลงมาหลังจากที่มีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอย่างปลอดภัยแล้ว18คนแล้วก็มีเจ้าที่กู้ภัยตอนนี้500คนนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ชาวบ้านพยายามตามหาญาติของตัวเองที่หายไปแล้วก็ไปรวมตัวกันที่จตุรัสหลัก2นะคะในพื้นที่ก็คือจตุรัสอัลตามิราแล้วก็จตุรัสโลสปาโรสแกรนเดสนะคะซึ่งเจ้าที่ท้องถิ่นเนี่ยจัดตั้งเป็นศูนย์ฉุกเฉินให้ในเวลานี้นะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลมีการให้บริการเรื่องของน้ำอาหารนะคะแล้วก็เป็นที่พักพิงให้กับผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้ว3รายนะคะที่เจ้าที่พบแล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โอ้เร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค
8: ่
6: ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: การจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับซอยโยธีคุณเอบอกว่าพระราม6มุ่งหน้าฝั่งพญาไทเคลื่อนตัวช้าครับสำหรับจุดนี้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันคุณเอให้ข้อมูลไว้เห็นบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับช่วงนี้มาดูข้อมูลจากทางด้านของวิทยาประกันภัยกันนะครับร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกครับจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381เปิดรับสมัครแล้วนะครับ28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่381ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหลังการผ่านการอบรมและทดสอบโดยโครงการอบรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569ครับสำหรับหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการครับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422และ7443ขอบคุณข้อมูลจากวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณต้งชิมพีสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาผมโป้งปอปาครับปอปา
0: อ๋อคุณโป้งใช่ไหมฮะ
1: เคยคุยกันอยู่
0: คุณโป้งเป็นยังไงบ้างคุณโป้งเห็นบอกมีน็อตเหรอ
1: คือประมาณสัก40กว่านาทีที่แล้วไหมครึ่งชั่วโมงกว่าผมขับผ่านตรงแถวบรม51
0: ครับ
1: นะฮะผมเห็นน็อตคือจังหวะรถมันติดแปลกๆเอ๊ะทำไมมันติดแล้วนะผมก็มันเกิดอะไรขึ้นมีรถชนข้างหน้าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังจังหวะมองกระจกมองข้างขวาเนี่ย
0: uh-huh.
1: แล้วมันเห็นที่พื้น
0: uh-huh.
1: มันเป็นน็อตตัวยาวประมาณสัก4-5 นิ้วนะ
0: uh-huh.
1: ตัวใหญ่เป็นน็อตเหมือนน็อตไอเนี่ยคุณเสมาเหมือนน็อตร้อยเสาปูนอะไรประมาณหรือแบบเป็นน็อตแบบ
0: น็อตเกลียวไหมน็อตเกลียวอย่างนี้ป่ะเหมือนเป็นน็อตเกลียวไหมคุณโป้ง
1: เป็นน็อตเกลียวแต่มีตัวเมียเนี่ยอยู่ในตัวน็อตตัวผู้
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คือผมเห็นแล้วอุ้ยมันสะดุดตาคุณเสมามันสะดุดตามันใหญ
0: ่
1: ผมก็มันมีหล่นพอขยับรถไปพอรถมันติดใช่ไหมแล้วก็ขยับเฮ้ยมันเห็นอีกตัวนึง
0: อ้
1: าวผมเห็นนะไม่ต่ำกว่า3-4 ตัว
0: มันอยู่เลนไหนอะคุณโป้ง
1: เลนคู่ขนาน
0: ซ้ายกลางขวา
1: ซ้ายเดี๋ยวอยู่ตรงกลางเพราะผมชิดซ้าย
0: ตรงกลางใช่ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวแจ้งให้
1: แล้วผมกลัวว่า1มอเตอร์ไซค์จังหวะที่แบบรีบวิ่งอ่ะแล้วแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยแล้วมันพลิก
0: ใช่เพราะมันมีตัวเมียอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมมันกลิ้งได้นะ
1: แล้วมันตัวใหญ
0: ่อันนี้ก่อนถึงเลียบทางรถไฟใช่ไหมคุณโป้ง
1: ใช่มันจะก่อนข้ามทางรถไฟสะพานข้ามทางรถไฟที่ลงสะพานรถไฟสอนอตลิ่งช
0: ัน นี่ฮะโอเคเดี๋ยวแจ้งให้
1: ผมกลัวมันจะดีดเข้ารถแต่ผมไม่รู้ตอนเนี้ยผ่านไปแล้วเนี่ยอาจจะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วยเก็บให้กันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าผมแจ้งทาง SOS ไปด่วนไปทางประมาณสัก30นาทีแล้วอะฮะคุณเสมา
0: ได้ขอบคุณมากเลย

0: คุณโป้งประสานงานสน.ตลิ่งชันไปตั้งแต่ตอนนู้นละเดี๋ยวเราตามให้เดี๋ยวเราตามให้เดี๋ยวตามให้
1: ได้ขอบคุณมาก
0: เพราะมันอยู่ไม่ไกลสน.ด้วยเนาะตรงนั้นอะ
1: ไม่ไกลผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมอไซค์วิ่งมาดูแป๊บนึงที่อะไรเงี้ยเพราะว่ารถมันติดแล้วตอนที่ผมไปวนน่ะแล้วขึ้นลอยฟ้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเห็นตรงแถววัดไก่เตี้ยขาลงอ่ะมีหางแถวนะครับคุณเสมา
0: หร
1: อซึ่งปกติเนี่ยตรงนั้นน่ะหางแถวมันน่าจะต้องประมาณสัก4โมงเย็นนะ
0: อ๋อแต่วันนี้มาเร็วใช่ป่ะ
1: ผมก็เอ้ยมันติดเพราะว่าผมผ่านตรงนั้นนะฮะผมว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดแต่วันเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมก็มองว่าเข้าใจเพราะว่าพอไปถึงตรงสะพานใช่ไหมมันไม่มีอะไรผมก็คิดว่ารถที่วิ่งซ้ายไปเนี่ยเขาไปเบี่ยงเข้าขวา
0: ครับ
1: นั่นแหละขึ้นสะพาน
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่โป้งเด
1: ี๋
0: ยวต้องไปฟังข่าวของชั่วโมงสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณโป้งฉิมพลีด้วยนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเราก็ดำเนินการประสานงานไปท้องที่สน.ตลิ่งชันตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เขาแจ้งมาเดี๋ยวเราตามต่อให้ฝากระวังก่อนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเตรียมสางปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันไม่กระทบการบรรจุก่อนหน้านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมสางทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วย้ำคนที่ชิงลาออกหนีความผิดไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดว่าในส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดหากผิดพลาดจะไปกระทบกับผู้บริสุทธิ์ได้แต่ในระดับนโยบายนั้นมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางคนชิงลาออกจากตำแหน่งไปนั้นจะไม่มีผลต่อการดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีความผิดแม้จะลาออกไปแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เดินหน้าปูพรมตรวจค้นพร้อมกับออกหมายเรียกภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนหลังจากพัวพันคดีฟอเร็กซ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษของ DSI โดยยอมรับว่าคดีนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากพบธุรกรรมทางการเงินที่โยงใยซับซ้อนสูงถึง 60,000 ถึง 70,000 ธุรกรรมล่าสุดได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และตั้งคณะทำงานชุดใหญ่หลังปูพรมตรวจค้นไปแล้ว24จุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายให้ DSI รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบทุกๆ15วันเพื่อความโปร่งใสสำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้ามาชี้แจงความเชื่อมโยงในวันที่2กรกฎาคมนี้ซึ่งแม้ว่าทางนายภาวุฒิจะปฏิเสธว่าคลิปวิดีโอของตนนั้นไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนแต่รัฐมนตรีย้ำว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ในการรวบรวมหลักฐานและท้ายที่สุดศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินส่วนกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพื่อสละเอกสิทธิ์นั้นยืนยันว่าไม่มีผลต่อรูปคดีขณะที่การแกะรอยเส้นทางการเงิน DSI กำลังบูรณาการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.อย่างเข้มข้นรวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากบริษัทโบรกเกอร์เพื่อความชัดเจนในการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆทั้งนี้พลตำรวจโทรุธพลมีกำหนดจะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในการตอบกระทู้ถามสดในช่วงบ่ายวันนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้งหลังจากได้รับการจัดอันดับให้เป็นเบสไอแลนด์หรือเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026จากเวที Travel Luxury ขออภัยค่ะ Travel Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงศักยภาพของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกนอกจากนี้เกาะสมุยยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและที่พักระดับหรูจากในเวทีเดียวกันได้อีกหลายรางวัลโดยเฉพาะในหมวดสนามบินที่ดีที่สุดซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติสมุยได้รับจัดอันดับเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองจากสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์สะท้อนถึงจุดเด่นด้านการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
5: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับถือโอกาสเชิญชวนคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมนะครับมาร่วมสนุกกันครับกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นี้นะครับเริ่มกิจกรรมแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยนะครับตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์กันมานะครับก็จะไปสิ้นสุดช่วงสิ้นเดือน30มิถุนายน2569ในช่วงฤดูฝนหน้าฝนถนนลื่นนะครับกว่าที่เราคิดอย่าฝืนเบรกแรงถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ลักษณะอย่างเนี้ยถนนลื่นๆฝนตกๆอย่างนี้นะฮะควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนั่นคือคำถามครับส่วนช้อยเรามี A และ B A เนี่ยตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงส่วน B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุด A ถูกหรือ B ถูกครับถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้านะครับร่วมสนุกตอบคำถามได้ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวครับแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้นะตอนนี้เลยเห็น QR code ด้านล่างไหมครับใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่ JS100เห็น QR code ตรงนั้นไหมสามารถสแกนแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยง่ายมากนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ได้เช่นเดียวกันเน้นย้ำเรื่องการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ามาเช็คย้อนหลังแล้วจะเสียสิทธิ์ไปเนื่องจากว่าไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบคำถามทราบอยู่แล้วว่าหลายๆท่านที่ติดตามจสร้อยเนี่ยรู้กฎการใช้รถใช้ถนนขับยังไงให้ปลอดภัยขับรถดีต้องทำยังไงนะครับทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะตอบถูกเพราะฉะนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเพราะว่าถ้าตอบถูกแล้วได้คัดเลือกได้สุ่มเป็นผู้โชคดีแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานมาเช็คย้อนหลังว่าไม่ได้ลงทะเบียนนี่เสียดายแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วค่อยมาร่วมตอบคำถามจะ A ก็ได้จะ B ก็ได้คิดว่าข้อไหนถูกก็ตอบข้อนั้นเลยสิ่งสำคัญคือลงทะเบียนด้วยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุด30มิถุนายน2569และเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทางFacebook Fanpage JS100 ของเรานะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยนะครับหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานจสร้อยได้เลยนะครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวเป็นกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอบคุณโตโยต้าด้วยครับคุณชัยรัตน์ครับบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกครับเป็นช่วงรัชดาห้วยขวางที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาสุทธิสารการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่บอกว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7นะครับเรารับแจ้งมาจากทางด้านของกู้ภัย011พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาชลบุรีนะครับนี่คือลักษณะที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพิ่มเติมทั้งภาพแล้วก็แจ้งเหตุมาให้จสร้อยของเราคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยครับเป็นช่วงจากสวนเสือที่จะมุ่งหน้ามาหนองขามก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยติดนะครับเป็นรถบรรทุกลักษณะว่าไปชนท้ายกับรถเป็นเทรลเลอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วลักษณะนี้ชนแบบหัวนี่ยุบเข้าไปเลยนะเออที่เกิดเหตุนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ถึงแล้วนะเห็นว่าเหมือนมีการใช้อุปกรณ์ตัดทางด้วยนะครับเนี่ยในที่เกิดเหตุอ่ะเป็นรถบรรทุก6ล้อครับลักษณะไปอัดเข้าท้ายตัวเทรลเลอร์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังช่วยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือน่าจะเป็นผู้ติดภายในนะครับเนี่ยอยู่เลนซ้ายนะดูจากในภาพเนี่ยอยู่เลนซ้ายอ่ะยังไงใครที่ผ่านทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7เพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณทางกู้ภัย011 พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาชลบุรีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับฝากระวังด้วยนะครับมีอุบัติเหตุนะคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยอยู่เลนซ้ายนะครับผ่านพ้นไปเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ติดตามผู้สื่อข่าวกันนะครับคุณพาดาราจงหมายกลางครับอยู่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพาดาราตองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับคาดหมายในช่วงวันที่25ถึง27มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับส่วนเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศช่วง 13:00 น.ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับจะมีกลุ่มฝนกระจายนะครับอยู่แถวชลบุรีบางพื้นที่นะครับบ้านบึงบ่อทองแล้วก็ด้านตะวันตกก็จะเป็นเขาย้อยเพชรบุรีปากท่อราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีกาญจนบุรีเป็นบางพื้นที่นะครับแต่ว่าโดยรอบๆฝั่งทนฝั่งพระนครกรุงเทพชั้นกลางชั้นในยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับขอบคุณข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
2: สวัสดีครับพี่เสียงมาหมอชิด2พี่หมอชิดมุ่งหน้ากำแพงเพชร2
1: ครับ
2: ถามว่าหน้า3แยกกำแพงเพชรหรือว่าตรง3แยกอตกเนี่ยครับพี
1: ่ครับ
2: การจราจรไม่มีปัญหานะครับแต่อุณหภูมิโอ้โห
1: โอ้โห
2: 37นะพี่เดมา
1: 37เลยเหรอนี่คลองเตย35เนี่ยที่ตึกไทยเนี่ย35
2: 37องศาเลยครับเนี่ยในรถโชว์อย
1: ู่
2: เลยคร
1: ับ คร
2: ับ
1: ผม
2: แต่ว่าเมื่อคืนตกไหมที่บ้านพี่เดมา
1: ตกตกเมื่อคืนตกครับตกตกถึงเช้าตรู่เลยนะ
2: เออใช่ไม่แรงคร
1: ับ
2: ผม
1: ใช่ตกไม่แรงแต่ตกเรื่อยๆอ่ะตกไม่หยุดอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ฟ้าร้อง
1: ใช่ฟ้า
2: ร้องแรงด้วยครับ
1: โอ้ยแสดงว่าเราอยู่บ้านใกล้กันนะ
2: จากจากจาก
1: เ
2: อ่อวันสามนะวันสามไปสามประมาณนี้ไม่ไกลนะพี่เด
1: ือไม่ไกลไม่ไกล
2: ประมาณ15โลเอง
1: ได้เดี๋ยววันหลังพาไปกินหมูกระทะพี่พันเลี้ยงนะ
2: ได้ได้ได้ได้ครับผมไอ้ดอนหวายเลยดีกว่าวะดอนหวายอ่ะ
1: ใช่ครับแต่รถไม่ติดนะวันนี้แต่วันนี้รถไม่ติดใช่ไหม
2: ครับตอนนี้เดียวก็มาผมจะดีผ่านหน้ากรมการขนส่งหมอชิดต่อทะเบียนรถนี่ก็ไม่ติดครับผม
1: อ้าวเหรอแถวนั้นรถไม่เยอะเหรอเขาบอกว่าแถวสวนผักนี่ไปต่อทะเบียนกันเยอะเหรอ
2: มันที่นู่นมันไม่รอไม่นานทั้งพี่ตรงนี้มันนานครับตรงนี้มันเข้ารอที2 3ชั่วโมงนะคร
1: ับ อันนี้มันใหญ่กว่าใช่มั้ยล่ะตรงเนี้ย
2: ใช่ๆตรงนี้มันใหญ่เยอะสวนผักมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มันทางเข้ามันเล็กไงสวนผัก
1: อืม
2: เมื่อก่อนที่หมอชิดนี่ติดนะครับที่ขนส่งเก่านี่จะติดครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดนะครับ
1: หรอฮะอ๋อครับครับ
2: เพราะว่ามันรอยิงก้อยเสียพี่เดี๋ยวมา
1: หรอ
2: วัดก้าเสียมันนานครับผมกว่าจะได้ครับผม
1: อ๋อมันนานต้องตรวจสภาพอ่ะเหรอใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตรวจสภาพครับผม
1: อ๋อฮะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้แท็กซี่ทุกคันต้องมีแอปนะครับ
1: หรออ่า
2: ต้องไปโหลดแอปขนส่งเวลาจะออกก็ต้องสแกนเวลาจะเข้าก็ต้องติด เลิกขับรถก็ต้องปิด
1: แอปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ครับผม
2: แล้วก็วิ่ง4ชั่วโมงก็ให้หยุดนะ
1: หรอให้พักก่อนอะไรเงี้ยหรอ
2: ใช่ครับให้พัก30นาทีก็เลย4ชั่วโมงไม่ได้ครับแต่ถ้าไปพัทยาลูกค้าไปกลับนี่ก็ไม่ได้พักนะพี่เจม
1: ส์อ้าวเหรอฮะ
2: มันต้องตีไปแล้วก็ได้ลูกค้ากลับมาก็ไม่ได้พักคร
1: ับ
2: รีบล่องมา
1: ครับ
2: ต้องถามพี่ไทยรัฐของกับผมไม่ได้ไม่รู้เนี่ย

0: ได้ครับพี่พ
1: ัน วันนี้ไม่ยินเสียงเลยวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงคร
0: ับ เหรอเห็นแจ้งเข้ามาอยู่ขอบคุณมากพี่พัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณพันด้วยนะครับอ่ะสวัสดีคุณอนุกูลด้วยนะครับทักทายเข้ามาพี่อนุกูลนี่50แล้วเหรอเขาบอกว่า50ต้นๆยังเฉยๆอยู่เลยอ่ะอันนี้อุณหภูมิหรือว่าอายุครับพี่50ต้นๆเนี่ยนะครับขอบคุณสำหรับข้อความนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบ้านไหนที่มีท่านผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์นะครับไม่ว่าจะอาการเยอะอาการน้อยเพิ่งเริ่มเป็นมานานแล้วเป็นได้สักพักหนึ่งแล้วมีโครงการ Forget Me Not จากทางจสร้อยของเรานะครับช่วงนี้เราเปิดให้รับลงทะเบียนกันฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะครับแนะนำโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยครับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังจากลงทะเบียนเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายนะครับเพียงแค่ท่านโทรเข้ามา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808เนี่ยโทรจากโทรศัพท์มือถือนะเครือข่าย AIS True Dtac โทรฟรีนะครับกดดอกจันตามด้วย1808แล้วกดโทรออกก็บอกทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายได้เลยบอกว่าลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามนิดเดียวนะครับหลักๆ ก็จะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์ญาตินะครับถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยท่านนี้พัดหลงเราต้องติดต่อใครลูกหลานคือใครใครที่เป็นผู้ดูแลบ้านอยู่ที่ไหนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแค่นั้นเองครับไม่ได้ขอข้อมูลและลาบละล้วงอะไรมากมายเลยนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเข็มกลัดนะเราจะมีเข็มกลัด Forget Me Not รูปแบบตามนี้เลยที่ท่านเห็นตามนี้เลยก็จะมีเป็นสัญลักษณ์รูปดอก Forget Me Not เห็นไหมครับสีม่วงๆแล้วก็มี QR Code QR Code เป็นการให้คนที่พบเห็นเขาสแกนกลับมาเพื่อติดต่อกลับมาที่จสร้อยนะครับส่วนถ้าท่านใดที่พบเห็นแต่ไม่สะดวกสแกนก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเบอร์02ด้วยเห็นไหมครับบนเข็มกลัดเรามีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับท่านใดไม่สะดวกสแกนเพื่อติดต่อกลับก็ใช้เบอร์02ก็ได้ครับเนี่ยเราก็มีเบอร์02ให้ท่านก็โทรกลับมาตามเบอร์นี้ได้เลยบอกว่าพบเห็นคนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วดูลักษณะเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยนะไม่มีผู้ดูแลไม่มีญาติตามประกบเลยคาดว่าน่าจะพัดหลงเนี่ยแบบเนี้ยเวลาพลเมืองดีเขาแจ้งมาเวลาเห็นนะพอเรารับเรื่องเสร็จเราก็จะดูข้อมูลแล้วนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนี่ตอนที่ท่านลงทะเบียนใช่ไหมก็ดูข้อมูลเราก็จะทราบว่าท่านนี้ชื่อนี้หลงอยู่ตรงนี้ก็จะแจ้งทางญาติทางครอบครัวให้ทราบแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ประสานงานกับทางครอบครัวกับทางลูกๆหลานๆผู้ดูแลทางญาติพี่น้องแล้วก็ส่งตัวผู้พัดหลงกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นการทำงานขั้นตอนเล่าให้กระชับง่ายๆนะครับว่าเนี่ยขั้นตอนหลักการในการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่บอกว่าโอ๊ยเพิ่งเริ่มเป็นอาการยังไม่หนักดีเลยครับถ้าเพิ่งเริ่มเป็นนี่ดีเลยถ้าท่านยังฟังเสียงผมอยู่ตอนนี้เพิ่งเริ่มเป็นแสดงว่าตอนนี้ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่โทรเข้ามาติดต่อขอรับลงทะเบียนไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยอาการมันจะกำเริบเมื่อไหร่บางท่านบอกว่าวันนี้จำได้พรุ่งนี้ลืมแล้วว่าต้องโทรไปสมัคร Forget Me Not นะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงลงทะเบียนได้ฟรีครับอย่างที่บอกส่วนเข็มกลัดที่เราส่งไปให้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมารับนะครับเราส่งให้ทางไปรษณีย์ครับตามคิวเลยที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้มากอดมาหลังเราก็ส่งให้ตามคิวเลยก็รออยู่ที่บ้านเลยนะครับแจ้งตามที่อยู่ให้เจ้าหน้าที่เราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจัดส่งให้ฟรีเหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรเข้ามาสมัครเลยครับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับขอบคุณโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยด้วยนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่อยากลงทะเบียนหรือว่าต้องการสอบถามเผื่อไว้ในอนาคตยินดีนะครับโทรเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆเลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะ1137ดอกจัน1808นะครับกับโครงการ Forget Me Not จสร้อยของเราครับคุณธนกฤตครับแจ้งอุบัติเหตุบอกว่าอยู่ทางพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์นะครับ หลักกิโลเมตรที่17มาจากปากน้ำนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมก็บอกว่ากม17มีรถกระบะ2คันเฉี่ยวชนกันอยู่นะครับบริเวณช่วงกม17กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับไม่มีคนเจ็บแต่ว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุการจราจรชะลอตัวหลักกิโลเมตรที่17การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะไปพระราม2กระบะ2คันชนกันกีดขวาง1ช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับพี่พันธ์เมื่อสักครู่อยู่กำแพงเพชร2หมอชิดที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนกำแพงเพชรการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับแต่เห็นบอกว่าอากาศร้อนนะ 36-37 องศาเลยอุณหภูมิหน้าปัดรถของพี่พันธ์นะฮะเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยรถยังไม่ติดนะครับแต่ว่าหลายท่านเนี่ยวันนี้บอกว่าที่ขนส่งพื้นที่2ตรงสวนผักตรงตลิ่งชันรถเยอะใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังติดกันอยู่นะตอนนี้ก็ยังติดกันอยู่แถวสวนผักนะครับคุณธนกฤตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธนกฤต
1: ตอนนี้ผมเลยจากอุบัติเหตุมาถึงบางแคแล้วครับอ๋อได้กระ
0: เท
1: มแล้ว
0: ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ช่วงก่อนเกิดเหตุอยู่ก่อนทางขึ้นสะพานการจราจรประมาณกิโลครึ่งครับ
0: อ๋อไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับ
1: ขึ้นตรงหน้า
0: อืม
1: ไม่มีครับ
0: เป็นกระบะ
1: รถกระบะสองคันชนท้ายกัน
0: อ๋อเขาอยู่เลนขวาเลยเหรอครับ
1: อยู่เลนขวาสุดเลยคร
0: ับโอ้แล้วอย่างนี้ถ้ารถตามหลังมานี่ทำไงต้องเบี่ยงหลบเบี่ยงอะไรกันไหมครับเนี่ย
1: ใช่ต้องเบี่ยงหลบก็หลังจากที่เขาชนกันนะ
0: ครับ
1: รถก็ติดขัดก็คือรถชะลอตัวแต่พอคนตกอุบัติเหตุมาก็ส่วนโล่งครับการจะห้องตัว
0: ครับ
1: จากนั้นแซมปั๊บได้ถึงบางแคแล้วคร
0: ับ แล้วเพชรเกษมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
1: เกษมการจราจรคล่องตัวตอนนี้ผมอยู่ตรงการพิเศษช่วงจะไปบางใหญ่ครับ
0: อ๋อก็ไม่ติดใช่ไหมครับแถวนู้น
1: ไม่ติดครับถนนคล่องตัวมาก
0: สภาพ
1: น้อยครับ
0: สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ร้อนมากครับ
0: มีแต่แดดแรงๆใช่ไหมครับแถวนั้น
1: แดดแรงแบบว่าถนนไอขึ้นนะครับ
0: โอ้โหไอร้อนขึ้นเลยเหรอครับ
1: ร้อนครับร้อนมากแดดเป็นร้อนออกคนดูไม่ได้แดด
0: โอ้ยังไงรักษาสุขภาพ
1: เขาไปเบอร์สามแล้ว
0: โอ้แล้วนี่จะไปถึงไหนครับเนี่ย
1: โอ้จะไปไอ้มอเตอร์ครับ
0: โอ้เดินทางปลอดภัยนะครับ

ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พอผ่านจุดนี้ไปไม่ติดเลยหน้าด่านบางขุนเทียนวันนี้ก็ไม่ติดนะคุณธนกฤตเขาใช้การจนาต่อเนื่องไปต่างระดับเพชรเกษมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานวันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรเลยครับจะมีก็เรื่องสภาพอากาศนี่แหละครับก็น่าจะเหมือนหลายๆท่านนะที่แจ้งเข้ามาบอกวันนี้ร้อนแดดค่อนข้างแรงหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงศูนย์วิทยุนพรัตน์แจ้งมาทาง LINE @JS100 เรานะครับรับแจ้งว่าที่ถนนเศรษฐกิจ1บนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองลักษณะไปชนท้ายรถปิกอัพทำให้เกิดแก๊สรั่วไหลออกจากถังบรรจุบริเวณช่วงท้ายรถขนาดนี้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีรถน้ำดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทางอาสาสมัครดับเพลิงศูนย์วิทยุนพรัตน์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาช่องทาง LINE @JS100 ของเรานะก็ถนนเศรษฐกิจ1บนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะเป็นฝั่งช่วงกระทุ่งแบนนะครับตำบลท่าไม้สมุทรสาครก็ฝากระมัดระวังด้วยนะเห็นบอกว่ามีกรณีแก๊สรั่วไหลออกมาด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาถึงแล้วนะก็อยู่ที่เกิดเหตุกำลังระงับเหตุกันอยู่อ่ะแล้วก็ศูนย์ทางด่วนโอ้ไวมากครับขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนบางพลีด้วยนะครับเนี่ยล่าสุดเขาเพิ่มเติมกลับมาเขาบอกเคลื่อนย้ายแล้วนะพ้นกีดขวางแล้วจุดเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับคุณธนกฤตหน้าไม้อ่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับสำหรับกรณีอุบัติเหตุการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม17ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนครับแจ้งกลับมาเมื่อสักครู่นี่เองนะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้งคู่พ้นกีดขวางการจราจรไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุกันหน่อยนะครับเศรษฐกิจ1นะเศรษฐกิจ1ที่บอกว่าบนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมีแท็กซี่เขียวเหลืองอ๋อเจ้าหน้าที่กำลังใช้น้ำควบคุมอยู่ครับอันนี้จะเป็นจุดบริเวณที่มีแก๊สรั่วออกมานะครับเนี่ยเห็นเขาฉีดก้มลงไปฉีดตรงด้านหลังอ่ะด้านท้ายรถนะครับเจ้าหน้าที่ถึงแล้วยังไงฝากระวังด้วยนะครับใครที่ใช้บนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเศรษฐกิจ1นะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีแก๊สมันรั่วไหลออกมานะครับจากช่วงท้ายรถเจ้าหน้าที่เขาน่าจะปิด2เลนขวานะถ้าผมดูจากในคลิปอ่ะนะใครที่รับชม YouTube อยู่ก็จะได้เห็นการทำงานไปพร้อมๆกันนะฮะยังไงฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนี่ย2เลนขวานะครับบนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญเศรษฐกิจ1 2เลนขวานะที่เจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรเนื่องจากว่าต้องใช้รถดับเพลิงรถน้ำนะในพื้นที่แล้วก็คอยฉีดไว้มีแก๊สรั่วนะชนท้ายกันแล้วแก๊สมันรั่วออกมานะครับเนี่ยจุดเนี้ยก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในจุดเกิดเหตุการจราจรยังใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไปได้แค่เลนเดียวแต่เห็นรถวิ่งก็ยังวิ่งได้ครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะไปกลับเลยนะกลับกันก็ไม่ติดนะเขาก็ไม่ได้ชะลอดูเขาก็ผ่านไปก็ผ่านไปเลยนะก็ใช้ได้นะยังไงฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเศรษฐกิจ1บนสะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะฮะมีเจ้าหน้าที่เขาระงับเหตุอยู่นะบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะดีขึ้นนะสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธันวัลินด้วยนะครับบอกว่าอยู่เกษตรนวมินทร์เสาต่อหม้อที่199รถติดสัญญาณไฟอุณหภูมิ39องศาค่ะโอ้โหร้อนมากนะฮะยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะฮะทุกท่านครับขอบคุณพี่ธันวัลินครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมทรัพยากรทางทะเลลุยตรวจปลาหมอคลังดำหลังพบใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพานเร่งเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนจังหวัดตากคุมเข้มพื้นที่หลังมีกระสุนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาข้ามมาตกในบ้านเรือนประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยาม

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบปลาหมอคางดำใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพานพร้อมเร่งวางมาตรการเข้มสกัดกั้นก่อนทำลายระบบนิเวศทะเลไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพจ Facebook ไต่1บางสะพานแจ้งข้อมูลการพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตามพิกัดที่ได้รับแจ้งห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งยังไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณร่องน้ำลึกดังกล่าวโดยพื้นที่นั้นยังคงมีสัตว์น้ำท้องถิ่นอาศัยอยู่อย่างปกติโดยจากการสืบข้อเท็จจริงพบว่าปลาหมอคางดำระบาดแถบชายฝั่งบางสะพานมานานกว่า7ปีแล้วและเมื่อขยายผลสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง4จุดพบการระบาดมากถึง3จุดรอดเพียงแนวปะการังใกล้ชายฝั่งเท่านั้นโดยสุ่มพบความหนาแน่นสูงถึง61ตัวต่อ100ตารางเมตรแถมตัวใหญ่ยาวสูงสุดถึง 24.50 เซนติเมตรและหนักถึง315กรัมตอกย้ำว่าสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้เติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำชายฝั่งทางนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยไว้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดกำลังลาดตระเวนเข้มพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดหลังในพื้นที่ฝั่งเมียนมามีการสู้รบเป็นระยะขณะที่วันนี้มีรายงานกระสุนจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่บ้านเรือประชาชนหลังเดิมอีกครั้งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังเลสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหมาวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องมีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามพื้นที่แนวชายแดนในพื้นที่บ้านแม่ขุนเกณฑ์และหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากวันนี้มีการสู้รบโดยการใช้อาวุธหนักระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเกิดขึ้นเป็นระยะทางนี้จากการสู้รบดังกล่าวมีรายงานกระสุนปืนไม่ทราบขนาดของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นหนึ่งหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เพิ่งเคยถูกกระสุนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้ไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึ
1: กของตัว
2: ครับ
1: มอเตอร์เวย์ก็ใช้การได้ดีนะ
2: รอ
1: ตั้งแต่ด่านโป่งมาขาเข้าขาออกก็ยังคล่องตัวดี
2: ครับ
1: ในส่วนของเลี่ยงเมืองชลบุรีก็คล่องตัวดีแต่ถ้าเลยจากสะพานหนองไม้แดงที่จะขึ้นมาทางบุรพาเนี่ยผมแนะนำให้อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเส้นหลักเขาจะเบี่ยงให้ทางขาออกจากกรุงเทพมาใช้ทางขาเข้าเนี่ยหนึ่งเลนมันก็จะทำให้ช่วงที่ก่อนขึ้นบุรพาเนี่ยเสียไปเลนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: หากว่าใครเข้ากรุงเทพเนี่ยแนะนำให้มาทางขนานจะดีกว่าเพราะบางครั้งมันติด
2: ครับ
1: เพราะผมเองผมก็ทำแบบนี้แหละไม่ต้องไปติดข้างนอก
2: ครับผม
1: ติดข้างนอกก็อาจจะใช้เวลาหน่
2: อ
1: ยเข้าคู่ขนานมาแล้วก็เราก็ไปเข้าทางบุรพาวิถีข้างหน้านะไปต่อเยอะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนนี้แนะนำนิดนึงนะ
3: ได้ได้ครับ
1: ครับขอถามเส้นทางหน่อยครับพระรามสองไปทางแก้ไขครับบางพีสุขสวัสดิ์ไปพระราม2ดีไหมครับช่วงเวลานี
2: ้มีตรงมีตรงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกจุดเดียวครับพี่ตู่ท้ายก็ไม่ได้ยาว
1: แล้
2: วใช่ท้ายก็ประมาณกิโลนึงไม่เกินนี้หรอกเชิงทางขึ้น
1: แล้วพอแล้วอีกเส้นทางนึงถ้าผ่านคลองเตยแล้วไปใช้ตากสินออกบรมตรงนั้นขอรีบเส้นหน่อยนะราชพฤกษ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับราชพฤกษ
1: ์ตรงนั้นจะดีกว่าไหม
2: พี่ตู่จะไปไหนครับเนี่ย
1: นั่นแหละที่เก่าเมืองโอ่งครับ
2: อ๋อถ้าเป็นผมนะผมวิ่งเส้นบางพีดีกว่าพี่คือมันติดแค่เชิงทางขึ้นนิดเดียวเองถ้ามันเลยตรงนี้ไปมันก็โอเคแล้วพี่หน้าด่านบางแก้วหน้าด่านบางขุนเทียนพระราม2ออกนี่ไม่ติดเลยนะโล่งๆเลยนะวันเนี้ย
1: อ๋อ
2: ใช่แต่ว่าถ้าพี่เข้ามาในเมืองเนี่ยทั้งพระราม4ทั้งโอ้โหสาทรกว่าพี่จะผ่านทั้งกี่ไฟแดงสาทรกว่าจะ
1: ครับ
2: บางพีครับพี่
1: ครบรถจอดเสียคันนึงนะ
2: ตรงไหนตรงไหน
1: 37

0: 32ครับเป็นรถสไลด์จอดเอียงข้างเลยแล้วมีรถอยู่บนสไลด์เขานะ
1: อันนี้บุรพา
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อยาง
1: อันนี้บุรพาวิถีใช่ไหมพี
0: ่ถูกต้องกม32
1: โอเคโอเคกม32
0: ถึงทางลงบางบ่อประมาณ1กิโลเมตรข้างหน้านี่ทางลงบางบ่อ
1: รถอะไรนะพี่ตู
0: ่เป็นรถสไลด์บรรทุกรถมาร
1: ถสไลด์บรรทุกรถมาด้วย
0: ใช่ๆเขาจอดอยู่เลนซ้ายเปิดไฟกับเพิฟอยู่รถเอียงๆนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อยางนี่แหละยางรั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: ได้
0: ไ
1: ด
0: นะ้เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวแจ้งให้เลยพี่เดี๋ยวประสานศูนย์ทางด่วนให
0: ้ครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับ
0: ครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกเส้นทางนะ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังไมค์ด้วยนะครับ
1: ยินดีครับ
0: คุณเสมาและท่านผู้ฟังครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับผม

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เดินทางกันต่อครับทักทายคุณสมทรงด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube คุณวิรัตด้วยสวัสดีนะครับหลายท่านบอกว่าวันนี้แดดร้อนนะแต่ว่ารถไม่ค่อยติดใช่ไหมบางยี่เรือคุณสมทรงบอกว่ารถไม่ติดแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนบางยี่เรือคุณวิรัตบอกว่าลาดพร้าวรถวิ่งกันมากขึ้นแล้วนะเริ่มมีชะลอตัวแถวหน้าโรงเรียนแล้วเหรอครับโอ้ขอบคุณคุณวิรัตด้วยนะฮะติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะครับกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชกันครับ
1: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เหลืออีก3วันนะคะจะถึงวันเลือกตั้งแล้วค่ะวันนี้มาดูในส่วนของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเหลือวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่ปราศัยหาเสียงใหญ่กันหลายจุดเลยเช่นเดียวกันนะใกล้ๆบ้านจสร้อยก็มีด้วยนะคะวันนี้ไปดูในส่วนของนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นะคะก็ลงพื้นที่พร้อมกับนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาของพรรคนะคะลงพื้นที่ตลาดเช้าตำบลตอรวมโชคค่ะที่เขตลาดพร้าวนะคะก็มีการพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้ารับฟังปัญหาการทำมาหากินนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยในย่านดังกล่าวก็บอกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า40ปีได้ร้องเรียนนะคะว่าในช่วง 3-4 ปีมานี้เนี่ยประสบปัญหาถูกไล่ที่ทำมาหากินถ้าต้องการค้าขายต่อก็ต้องจ่ายเงินค่าที่รายเดือนเดือนละ 5,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้กลายเป็นภาระต้นทุนที่ตัดโอกาสในการทำกำไรของคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะโดยผู้ค้าก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินจำนวนดังกล่าวจ่ายให้ใครใครเป็นผู้สั่งเรียกเก็บเนื่องจากสอบถามไปยังสำนักงานเขตก็ไม่ได้รับคำตอบแล้วก็ยังพบด้วยว่ายังมีปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งพื้นที่ค้าขายด้วยการสวมสิทธิ์แทนคนไทยซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าพวกตนเนี่ยทำมาหากินสุจริตนะหลังขายของเสร็จก็จะช่วยกันทำความสะอาดถนนให้เรียบร้อยเปรียบเสมือนบ้านของตัวเองไม่ได้สร้างความสกปรกอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเพราะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเสน่ห์ของคนในชุมชนนะคะซึ่งปัญหาหาบเล่แผงลอยเนี่ยค่ะนายอนุชาก็บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่านะจะเสนอให้เขตใช้วิธีการเอ็กซเรย์ค่ะตรวจสอบพื้นที่ในแต่ละเส้นทางอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรฐานความกว้างของฟุตบาทและแบ่งโซนสำหรับการค้าขายให้ชัดเจนมีการตีเส้นลงทะเบียนผู้ค้าให้เป็นระบบนะคะแล้วก็มีการพูดถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันด้วยซึ่งประเด็นนี้คุณชวนหลีกภัยนะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องของการเมืองสุจริตที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นมาโดยตลอดนะคะโดยย้ำว่าการเมืองสุจริตเท่านั้นที่จะช่วยให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตได้ขอให้ประชาชนพิจารณาเลือกผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าเป็นคนดีมีความสามารถจริงและย้ำว่าหากคนกรุงเทพเลือกนายอนุชาก็จะทำงานอย่างโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะคะโดยบอกด้วยว่าในวันศุกร์นี้นะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เองค่ะใกล้บ้านจสร้อย17นาฬิกาเป็นต้นไปพรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่นะคะโดยจะมีหัวหน้าพรรคและบุคคลของพรรคร่วมปราศัยด้วยซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มกำลังทั้งในนามของผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตนะคะเพื่อเสนอวิสัยทัศน์ด้านความหวังโอกาสอนาคตกรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าให้ประชาชนได้รับทราบค่ะมาดูทางด้านของคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครนะคะที่อยู่ใกล้กับสารวการกรุงเทพมหานครนะคะก็รับฟังปัญหาและก็นำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการขอถ่ายภาพพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะซึ่งผู้สมัครหมายเลข14เนี่ยนะคะก็บอกว่าตลาดตอกหม้อเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีบอดยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนะคะซึ่งบอกว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าพื้นบ้านที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดีอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยทำให้ตลาดแห่งนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาว าไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะซึ่งก็มีการชูนโยบายของตัวเองด้วยนะคะว่าจะเป็นการผลักดันตลาดและย่านการค้าสำคัญทั้ง50เขตให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมสมัยนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ค้าและประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ให้กรุงเทพเป็นมหานครที่มีชีวิตชีวาน่าเดินน่าเที่ยวและน่าลงทุนตลอดทั้งปีค่ะ
0: ครับ
2: อีกพักหนึ่งก็วันนี้ปล่อยรถแห่อีก10คันนะคะพรรคประชาชนค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดพลานนกค่ะพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็นายเท่าพิภพลิ้มจิตกรส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายอริทัศน์ยอดชัยเกียรตินะคะซึ่งเป็นผู้สมัครสกเขตบางกอกน้อยค่ะก็อย่างว่าล่ะค่ะลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านมาพูดคุยปัญหาการทำมาหากินในพื้นที่นะคะก็บอกว่ารอบๆกรุงเทพเนี่ยก็ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่างเหมือนกันขณะที่ในส่วนของพรรคประชาชนก็บอกว่าในตั้งแต่เวลา14นาฬิกาคือเนี่ยเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการปล่อยขบวนรถแห่10คันค่ะจากหน้าลานอาคารของอนาคตใหม่นะคะร่วมกับทีมบริหารกทม.นะคะก็จะใช้เส้นทางบางกะปิวังทองหลางสวนหลวงพระขนงบางนาและจะไปจบที่อุดมสุขวอค่ะคุ้นนะคุ้นทั้งนั้นเลยส่วนวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนก็จะมีการปราศัยนะคะที่สวนเบญจกิติค่ะลานการแสดงกลางแจ้งตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเติมกรุงเทพให้เต็ม10ค่ะแนะนำให้พกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมาด้วยนะคะก็มีทั้งคุณโจชัยวัฒน์นะคะคุณณัฐพงษ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรรวมไปถึงผู้สมัครสกกรุงเทพมหานครของพรรคด้วยค่ะจะร่วมกันปราศัยทิ้งท้ายสำหรับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายนค่ะขณะเดียวกันในวันเลือกตั้งนะคะทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าไม่ต้องกังวลใครที่บอกว่าอ้าวตายแล้วลืมไปว่าบัตรประชาชนหมดอายุก็จริงๆก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่ถ้าเกิดกังวลก็ทำบัตรใหม่ได้ที่นั่นเลยนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเปิดบริการทำบัตรประชาชนวันเลือกตั้งเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะแล้วก็นอกจากที่เขตที่ในจุดที่จะไปที่เขตเพื่อทำบัตรประชาชนใหม่แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจะไปที่บริการจุดด่วนมหานครก็มีนะคะ19แห่งทั่วกรุงเทพเลยนะคะก็ประชาชนเนี่ยที่ต้องการทำบัตรประชาชนสามารถติดต่อทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครนะคะ19แห่งที่ทั่วกรุงเทพก็ไล่ไปตั้งแต่ MBK Center Paradise Park The Mall บางแคบางกะเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ท่าพระเกตเวย์เอกมัยแฟชั่นไอซ์แลนด์ซีคอนบางแคสถานีรถไฟอุดมสุขสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งเวลาทำการแตกต่างกันตามแต่ละจุดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ย้ำกันค่ะอาทิตย์นี้นะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะ8โมงเช้า5โมงเย็นนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งข้อมูลการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ช่องทางของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นที่ www เรื่องตั้งกรุงเทพ 69.com หรือสอบถามสายด่วนกกต.ก็ได้1444นะคะซึ่งทางด้านก็มีการกำชับเขตด้วยให้แจ้งเบอร์หรือว่าช่องทางติดต่อข้อมูลเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบแล้วก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางแจ้งหรือในร่มถ้ากลางแจ้งดูให้ดีด้วยว่าเต็นท์แข็งแรงหรือเปล่า เดี๋ยวฝนมางานจะเข้านะฮะฝนมางานจะเข้าก็อย่าลืมนะคะกากบาทให้ดีอย่าบัตรจะได้ไม่เป็นบัตรเสียนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะย้ำกันค่ะ
0: 2ใบ2ใบ
2: 2ใบนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: เพิ่มเติมค่ะ
1: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: ลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

สวัสดีทักทายคุณ 3M ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะก่อนหน้านี้พวกขนโยธินขาออกคุณชัยรัตน์มุ่งหน้าไปเสนาเคลื่อนตัวช้านะครับบอกว่าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆรถมากคุณตู่ระยองมาต้องไปใส่7ฝั่งขาเข้านะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แถวบางพระนะครับไปกลับแต่ว่าที่ทางพิเศษบุรพวิถีขาเข้านะกม32ก่อนลงบางบ่อประมาณ1กิโลเมตรเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าไมค์ไปแล้วบอกว่ามีรถสไลด์นะเขาบรรทุกรถมาด้วยนะเขาก็จอดน่าจะเสียเขาบอกว่าจอดอยู่เลนซ้ายนะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับ2ด้านนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรพี่ธันวรินทร์อยู่งามวงวานนะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าไมค์ไปพงเพชรไปแครายเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยพี่พันธ์อยู่บรรทัดทองครับเพชรพระรามมุ่งหน้าเจริญผลด้านนี้บอกเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าครับทางหลังไมค์รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่18บวก600กาญจนพิเศษนะครับด้านฝั่งบุแหวนตะวันออกนะกม18บวก600หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยแหละเขาบอกว่าช่องทางคู่ขนานเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะข้างทางมีรถน้ำของอบต.คลอง4กำลังไปดำเนินการที่เกิดเหตุส่วนสภาพการจราจรรับแจ้งจากศูนย์วิทยุบรรเทาร่มใสเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมสภาพการจราจรเส้นพระรามหนึ่งเส้นเพลินจิตวันนี้หนาแน่นค่อนข้างเร็วนะนี่ยังไม่บ่ายสามเลยก็บอกว่ารถติดแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ด้านของสุขุมวิทแถวอโศกก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันพระโขนงขาออกได้ช้านะครับพระรามสี่ช่วงไทยญี่ปุ่นที่จะมุ่งหน้ามาไทยเบลเจียมเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ไปชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกเกษมราษฎร์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับในขณะที่เพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงประตูน้ำช่วงอโศกเพชรช่วงเพชรอุทัยและก็รวมไปถึงด้านของแยกราชเทวีก็ยังมีปริมาณรถมากโดยเฉพาะฝั่งขาออกนะครับทางฝั่งของจตุรทิศต่อเนื่องไปด้านของศรีอยุธยานี่เคลื่อนตัวได้ช้านะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ชะลอตัวบริเวณช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นส่วนทางด้านฝั่งกลับกันเนี่ยดูแล้วก็มีปริมาณรถน้อยกว่านะครับด้านที่จะออกไปทางฝั่งของเลียบปึงมักกะสันพระรามเก้าโดยรวมก็ยังถือว่าไม่ได้มีปัญหาการจราจรเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานี้ส่วนทางฝั่งของรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้ามาแยกสังฮีจากการเรือนมานี่ก็ชะลอตัวแล้วนะครับด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนเนี่ยขาเข้าดูรถจะมากกว่าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะเขายังไม่ได้หยุดนิ่งนะแต่ฝั่งขาออกข้ามไปถนนสิรินธรบางพลัดไม่มีปัญหาการจราจรนะฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2569นะครับเมื่อวันพุธนะเมื่อวานนี้ทางสน.วิภาวดีนะครับเขาบอกว่ามีการเปิดปฏิบัติการติดตามตัวกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่รวมตัวกันขี่ด้วยความเร็วสูงบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปพฤติกรรมขับขี่หวาดเสียวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากนะครับจากการตรวจสอบนะครับเมื่อวันที่4 มิถุนายน 2569เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตด้านฝั่งขาเข้าต่อเนื่องถึงถนนวิภาวดีรังสิตด้านฝั่งขาออกบริเวณช่วงใต้ทางด่วนดินแดงและบริเวณจุดกลับรถ5 แยกลาดพร้าวมีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย4 รายนะครับพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์แจ้งข้อหาร่วมกันขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนะครับต่อมาเมื่อวันที่22 มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญผู้ต้องหาทั้ง4 รายเนี่ยเข้ามาพบพนักงานสอบสวนงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษพร้อมกับนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดมามอบให้ตรวจยึดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับจนกระทั่งเมื่อวันที่23 มิถุนายนศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาว่าผู้ต้องหาทั้ง4 รายเนี่ยมีความผิดฐานขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ1 เดือนครับและปรับคนละ 4,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา1 ปีพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยทุกคนและให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางทั้ง3 คันไว้เป็นของแผ่นดินนะครับทางสน.วิภาวดีครับยืนยันเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและพฤติกรรมขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและเครือข่ายดวงตาอัศวินในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและส่งข้อมูลการกระทำผิดหากพบการแข่งรถในทางขับมอบขับหวาดเสียวหรือมีการรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนสามารถแจ้งข้อมูลมาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีครับเพื่อร่วมกันสร้างสังคมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกท่านครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์มีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
1: ครับ
2: ผมก็มาจากนู่นแหละสุทธิสารวิภาวดีสามเหลี่ยมดินแดง
1: ครับ
2: อนุสาวรีย์ตอนนี้มาเลี้ยวขวาพญาไท
1: ครับ
2: ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเมื่อกี้มารอสัญญาณไฟนานนิดหนึ่งก็ถนนศรีอยุธยาแรกแยกโรงพยาบาลสงขลาครับผม
1: ครับ
2: ก็ผ่านมาได้ตอนนี้ข้ามทางรถไฟตอนนี้มารอสัญญาณไฟที่แยกวัดเบน
1: ครับ
2: ก็จะมุ่งหน้าไปทางราชดำเนินไม่รู้จะไปไหนดีไปเรื่อยๆครับผม
1: ครับผม
2: เรื่อยๆผู้โดยสารเพิ่งลงโอ้แดดแรงพูดเสียมา
1: ครับผม
2: กระพริบออกมาเมื่อกี้จัดเลยแดดตอนนี
1: ้หรอเขาบอกวันนี้แดดร้อนมาก
2: เออแดดร้อนแดดร้อน
1: อ่า
2: นี่ยตอนนี้ได้สัญญาณไฟเขียวแล้วแถววัดเบนนี่รถเยอะนะ
1: ครับผม
2: เยอะมี3ล้อมาจอดรอผู้โดยสารเดี๋ยวจะลองตรงไปทางเขาเรียกแยกอะไรที่จะไปทางถนนนครราชสีมาดู
1: ครับผม
2: ครับผมจากนั้นนักเรียนเยอะเดี๋ยวลองไปพิสูจน์ดูว่ารถจะติดแค่ไหน
1: ครับ
2: เพราะเราชอบรถติด
1: ครับผม
2: ไม่ใช่ประชดนะครับผม
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: รายงานแถวงานพระรูปทรงม้าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับเพิ่มเติมถนนศรีอยุธยาเข้ามาให้เนี่ยเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของแยกสวนีแยกวัดเบนนะที่รับแจ้งว่าก็มีชะลอตัวบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ถึงกับว่าหยุดนิ่งนะครับที่รับแจ้งมาว่าหนาแน่นหนาแน่นเนี่ยจะเป็นส่วนของเข้าอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ทางฝั่งของราชปารภมักกะสันทางด้านของเพลินจิตชิดลมทางฝั่งพญาไททางด้านของเพชรบุรีนะครับโซนเนี่ยบอกว่าลดมากแล้วก็ทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะครับที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของรัชดาราชดาไปอโศกมนตรีอโศกมนตรีไปอโศกเพชรนะเนี่ยพวกเนี่ยที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากค่อนข้างเร็วนะวันนี้แล้วก็ทางฝั่งของรัตนทิเบศที่จะมุ่งหน้าไปแคลายติวานนท์มาจากทางฝั่งของซอยเรวดีมุ่งหน้าไปแคลายถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดนะครับสนามบินน้ำสามัคคีห้าแยกปักเกร็ดนี่ถือว่าใช้การได้แล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวนผักนะครับวันนี้ก็น่าจะโอ้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยตรงสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ส

ั่งของราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นี่ก็ยังใช้การได้นะครับที่แน่นเนี่ยเขาแน่นในส่วนของสวนผักนะที่ก่อนหน้านี้ท้ายมันล้นมาแถวๆราชพฤกษ์อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นราชพฤกษ์ก็ไม่ติดนะครับราชพฤกษ์เนี่ยใช้ได้นะแถวหน้าห้างก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับขาออกเนี่ยมีรถมากกว่านะแต่เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับมีคลิปนะที่เกิดเหตุนะครับกลุ่มควันค่อนข้างดำนะแล้วก็ลอยเข้ามาด้านของการจราจรพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9แต่ว่ามันก็ยังลอยสูงอยู่นะครับก็ยังไม่บดบังทัศนวิสัยมากสักเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ใช้จุดดังกล่าวก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับมอเตอร์เวย์สาย9นะหรือว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับจากบางพลีที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินจุดเกิดเหตุจุดนี้เนี่ยที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่18บวก600อยู่ในช่องทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับลักษณะเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะข้างทางเป็นพื้นที่คลองหลวงนะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ารถน้ำของทางอบต.คลอง4เนี่ยไปที่เกิดเหตุซึ่งอันนี้เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะตอนนี้คิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วแหละนะอันนี้เป็นคลิปก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆที่มีคนเขาเห็นนะก็เลยแจ้งถ่ายไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของคลิปด้วยนะครับการจราจรไม่ได้กระทบนะฮะแต่ว่าฝากระวังด้วยเพราะว่ากลุ่มควันมันค่อนข้างดำเลยอ่ะแล้วมันก็ลอยเข้ามาในมอเตอร์เวย์สาย9แต่ว่ามันยังลอยสูงอยู่ก็ไม่ได้บดบังทัศนวิสัยสักเท่าไหร่การจราจรที่เห็นนะครับช่วงกม18บวก600ในคลิปเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งก็มีรถบรรทุกก็มากหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะไม่ได้ติดนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝากระวังเรื่องของกลุ่มควันด้วยนะครับหลักกิโลเมตรที่18บวก600การจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9อ่ะมีทางรถน้ำของทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4ไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการใช้น้ำอ่ะในการควบคุมใครที่อยู่บริเวณจุดระแวกดังกล่าวตอนนี้กลุ่มควันเปลี่ยนสีหรือยังเบาบางลงหรือยังการจราจรเป็นยังไงบ้างสามารถเพิ่มเติมได้นะครับหลังไมค์ฝากข้อมูลไว้ยินดีเลยนะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัว1กรกฎาคมนี้เดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นชี้ปกป้องคนสุจริตก่อนและสภารับหลักการวาระแรกพ.ร.บ.โอนงบปี69สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุงขแข็งแมลงขยับเมื่ออา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
5: องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1 กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายจ่อส่งหนังสือปปช.ขอรื้อตรวจสอบข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1 สัปดาห์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องบรรจุซึ่งเมื่อวานเห็นว่ากระแสสังคมหรือเรื่องของการตรวจสอบยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในวันนี้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นได้มีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะเดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตนั้นก็ให้เบิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้ก็มีหนังสือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งฝ่ายจะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจำนวน1ส่วนตัวจึงเชื่อว่ากลุ่มไม่ได้หลุดเพราะมีเซฟค่อนข้างดีส่วนที่มีการตรวจสอบข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายธนนท์ระบุว่าตอนนี้ข้อสอบถูกคณะกรรมการปปช.อายัดไว้ซึ่งกลุ่มมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่จะนานแค่ไหนนั้นจากการตอบคำถามครั้งที่ผ่านมาใช้เวลา1 สัปดาห์เนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 480,000 คนแต่หากปปช.อนุญาตกลุ่มจะติดต่อทางคู่สัญญาคือมสวในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย462พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25 คนพิจารณาร่างกฎหมายนัดประชุมนัดแรก26 มิถุนายนนี้คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมก่อนขอมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกแสดงตนลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ลงคะแนนทั้งหมด463คนเห็นด้วย462คนงดออกเสียง1คนส่งผลให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จำนวน25คนโดยกำหนดสัดส่วนจากรัฐมนตรี6คนสัดส่วนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร19คนประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนพรรคก้าวธรรม2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายนอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดระยะเวลาแปรยติจำนวน1วันถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการวิสามัญประชุมนัดแรกในวันศุกร์ที่26 มิถุนายนนี้เวลา9 นาฬิกาณห้องประชุมกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายต่อไปนี่เป็นผลจากยุทธพฤกษ์รายงานครับ
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่2ทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ก่อนหน้านี้นะครับที่การจราจรพิเศษด้านฝั่งบัวแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9หลักกิโลเมตรที่18+600ช่องทางคู่ขนานที่มีเหตุเพลิงไหม้กองขยะข้างทางนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรยังใช้กันได้ทั้ง2ฝั่งครับคุณชัยถนนศรีอยุธยาฝั่งขาออกสาวนีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวัดเบญจมบพิตรนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับทางด้านของคุณตู่ระยองเมื่อสักครู่นะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่32ที่บอกว่าก่อนถึงทางลงบางบ่อ1กิโลเมตรมีรถสไลด์บรรทุกรถมาแล้วก็ไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายหลังจากที่เราประสานงานศูนย์ทางด่วนไปนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นรถยางแตกตอนนี้อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยย้ายรถพ้นกีดขวางการจราจรขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับการจราจรกลับมาใช้การได้เป็นปกติทั้ง2ด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข่าวกันนะครับแผ่นดินไหวเวเนซุเอลานะครับยอดผู้เสียชีวิต32รายมีบาดเจ็บหลายร้อยรายเลยนะครับเพิ่มเติมกับคุณบุษบงบุษปาวนิชคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับเวเนซุเอลาเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่ทางด้านของรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสนะคะได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตค่ะโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าโรดิเกสได้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะอย่างน้อย32รายค่ะและผู้บาดเจ็บมากกว่า700คนนะคะซึ่งเป็นเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งที่อยู่ในระยะเวลาที่ห่างกันไม่ถึง40วินาทีครั้งแรก 7.2 แมกนิจูดต่อมา 7.5 แมกนิจูดห่างกันประมาณ 39-40 วินาทีนะไม่ใช่นาทีนะวินาทีนะคะโดยโรริเกสบอกว่ารัฐลาไกวาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเป็นเขตภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอาคารหลายสิบหลังพังถล่มลงมายอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังไม่นับรวมในรัฐแห่งนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเข้าไปไม่ถึงประสบปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของประเทศไทยเองได้ออกประกาศถึงแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาฉบับที่2นะคะโดยเพิ่มเติมข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะว่าจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลา 10.41 องศาเหนือลองจิจูด 68.56 องศาตะวันตกและขนาด 6.8 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ต่อมามีการอัปเดตข้อมูลเมื่อเวลา 9:00 นบอกว่าแผ่นดินไหวปรับขนาดจาก 6.8เป็น 7.2 ความลึก 20.3 กิโลเมตรนะคะที่ลัตติจูด 10.436 องศาเหนือลองติจูด 68.528 องศาตะวันตกนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาคือครั้งแรกเนี่ยตี 5:04 นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อมาตี 5:05 นาทีนะคะจุดแผ่นดินไหวเนี่ยเคลื่อนออกมาเล็กน้อยจุดเนี้ยความลึกแค่10กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวบนบกนะคะเกิดจากรอยเลื่อนโปโคโนมีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวแบบรอยเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวานะก็บอกให้เตือนเรื่องดินโคลนถล่มด้วยนะในจุดนี้นะคะขนาดเดียวกันบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางมีความรุนแรงสูงสุดวัดได้ที่ระดับ9จากตามมาตราเมอร์เคอรี่นะคะหรือเขามีระดับสูงที่สุดเนี่ยระดับ12นะคะอาคารที่ได้รับความเสียหายรุนแรงเกิดการถล่มบางส่วนนะคะแล้วก็ทางด้านเวเนซุเอลาเองก็พยายามที่จะระดมคนเข้าไปให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ค้นหาผู้ที่สงสัยว่าติดค้างอยู่ในซากภายในอาคารที่ถล่มลงมา
1: ครับ
2: นะถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเขาบอกว่าหลายสิบปีเลยอ่ะสำหรับเวเนซุเอลาซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะก็เป็นอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวดิษฐ์ด้วยนะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับทางกฟผ.คว้ารางวัลพรามมินิสเตอร์อวอร์ดนะครับมุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมครับในวันที่25มิถุนายน2569วันนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพรามมินิสเตอร์อวอร์ดประจำปี2569ครับโดยมีนายวริศรัตนชื่นท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลพรามมินิสเตอร์อวอร์ด National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year นะครับณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพนายวริศรัตนชื่นท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟผ.กล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.คือบริษัท InnoPower จำกัดและบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับสำหรับ InnoPower มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน InnoSpace ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคกฟผ.และบริษัทในกลุ่มกฟผ.มิใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาครับก็มีรับแจ้งมาเรื่อยๆนะครับวันนี้รถติดค่อนข้างเร็วนะในหลายพื้นที่เลยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็บอกว่าขาเข้าแน่นๆเลยนะส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับสาทรเหนือสาทรใต้ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางฝั่งของคุณแจ็คอ่อนนุชนะช่วงนี้เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุด้วยก่อนถึงสะพานข้ามแยกสีนุชเล็กน้อยเป็นเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนเจ็บแต่เห็นบอกว่าการจราจรในเคลื่อนตัวช้าครับก่อนถึงสะพานข้ามแยกอ่อนนุชเล็กน้อยเป็นฝั่งขาเข้านะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณแจ็คบางบัวทองให้ข้อมูลไว้ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนที่จะพักกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับฝากติดตาม JS 100 New Edition เปิดตัวแอปใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ26มิถุนายนนี้จส100ของเราพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS 100 New Edition ครับพบกับแอปพลิเคชันโฉมใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญนะครับโดยเฉพาะปุ่ม SOS ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเห็นเด่นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือไม่เพียงแต่ตัวท่านเองถ้าเพื่อนร่วมทางถ้าคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยเดือดร้อนเมื่อไหร่กด SOS เข้ามาได้เลยเราทราบพิกัดที่ท่านอยู่ทันทีครับหลังจากนั้นจะเร่งประสานงานหน่วยงานใกล้เคียงในพื้นที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับนอกเหนือจาก SOS แล้วเรามีข่าวสารกิจกรรมข้อมูลประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์แผนที่เหตุการณ์จุดเสี่ยงจุดอุบัติเหตุจุดอันตรายพร้อมกับแจ้งสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ครับฟังก์ชันฟีเจอร์ทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook X IG TikTok YouTube และเว็บไซต์นะครับพร้อมกับปุ่มรับฟังจส100ออนไลน์อยู่ที่ไหนขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงท่านสามารถเปิดรับฟังจส100ได้ทุกที่ทุกเวลาครับเรายังมีฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูล Lost and Found และที่ห้ามพลาดครับสำหรับท่านสมาชิกทั้งเก่าและใหม่สำหรับสมาชิกใหม่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันดาวน์โหลดได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidแต่ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วน Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปสำหรับสมาชิกที่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้อยู่แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้พรุ่งนี้กดอัปเดตไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับและวิธีการเข้าร่วมสนุกนะครับอย่าลืมแอดไลน์จส100ของเราด้วยนะครับเพิ่มเพื่อนใน LINE @JS100เปิดเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียและกดรับชมไลฟ์สดช่องทาง YouTube จส100ผ่านแอปพลิเคชันตัวใหม่ของเรานะครับในช่วงระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนเห็นแบรนเดอร์ประชาสัมพันธ์ขึ้นเมื่อไหร่แคปไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยหลังจากนั้นส่งบันทึกที่แคปไว้นั่นแหละมาที่ LINE จส100ของเรานะครับพร้อมกับระบุชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกับชื่อนามสกุลต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งคณะกรรมการจับฉลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางสถานีวิทยุจส100ของเราครับรางวัลคือบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ200บาทครับนอกจากนี้ฝากติดตามกิจกรรมทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ด้วยนะครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: คุณสันทัศน์เวชโชครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณสันทัศน์ครับ
1: ขอบคุณมากครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือครับออกพระราม42มีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็อยู่บริเวณเนินเติมจิตนะครับผ่านพ้นทางออก6พระราม42ไปแล้วก็มีท้ายอยู่บริเวณต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงท่าเรือผ่านพ้นทางลงท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางนาก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนทิศทางกลับกันก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าเข้าร่ำบ่อนไก่มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงเนินเทินจิตผ่านพ้นเนินเทินจิตไปแล้วลงดินแดงไปกันได้ดีทีเดียวครับท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางด้านดาวคะนองช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับส่วนทิศทางกลับกันจากทางด้านดาวคะนองเข้ามาก่อนชำระค่าผ่านทางก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องชำระค่าผ่านทางไปแล้วนะครับก็ไปกันได้ดีทีเดียวโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับพญาไทก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับส่วนทิศทางกลับกันก็มีปริมาณรถมากก่อนลงประปา2ผ่านพ้นทางลงประปา2ไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับ
0: ครับ
1: ต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์ช่วงเวลานี้ชะลอตัวอยู่เวนต่างระดับมักกะสันนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก3ไปแล้วก็ถือว่ายังไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงศรีนครินทร์เลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันช่วงเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางร่วมศรีรัตน์นะครับต่อเนื่องมาจนถึงด่านอโศก4นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ยังมีพื้นที่นะครับไปกันได้ดีโดยตลอดมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณทางลงอนุสาวรีย์นะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทยครับต่างระดับพญาไทยออกไปทางด้านบางโคลทั้งสองฝั่งไปกันได้ดีทีเดียวครับด่วนฉลองรัฐจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางด้านอ่านนรงช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวบุรพาวิถีเช่นเดียวกันนะครับลงชลบุรีก็ไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันนี่ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับการเจนาพิเศษจากด่านบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานเจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนออกบางขุนเทียนช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับในพื้นที่ด้านล่างนะครับแต่ด้านบนที่จะเชื่อมต่อกับ M82 ก็มีชะลอตัวก่อนชำระค่าผ่านทางครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: ฝั่งกลับกันจากทางด้านบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกาญจนาชะลอตัวอยู่บริเวณก่อนลงด่านบางครุนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางร่วมปู่เจ้าผ่านพ้นทางร่วมปู่เจ้าไปแล้วไปทางด้านบางแก้วช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาทั้งสองฝั่งนี้ก็คล่องตัวดีครับไม่เป็นปัญหาครับคุณเสมาครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้โดยกด SOS นะครับผ่านสมาร์ทโฟนหรือจะเป็น SOS ของจส100นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณเสมาครับ
0: ขอบคุณครับคุณสันทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาด้านบนสะพานพระราม8นะครับเป็นฝั่งขาออกจากคุณชัยรัตน์นะครับก่อนถึงกลางสะพานพระราม8เล็กน้อยมีรถ Toyota Fortuner จอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ท้ายแถวเห็นบอกว่าอยู่บริเวณช่วงแยกจปร.การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในช่วงเวลานี้บนสะพานไม่ติดครับแต่ด้านของถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าไปคอกบัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับรวมถึงด้านของฝั่งผ่านฟ้าที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของจักรพรรดิพงษ์จปร.ก็ยังคงหนาแน่นเช่นเดียวกับทางด้านของถนนศรีอยุธยานะครับไปกลับบริเวณช่วงแยกศรีอยุธยาพญาไทบริเวณช่วงแยกราชเทวีรวมไปถึงถนนเพชรบุรี2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกราชเทวีอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมทั้ง2ด้านครับพระราม1เพลินจิตชิดลมอังรีดูนังเฉลิมเผ่าปทุมวันราชประสงค์ราชดำรินะครับไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปประตูน้ำมุ่งหน้าไปสารสินต่อเนื่องไปสารแดงอย่างเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

เสด็จสู่ทิพสถานคไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับทักทายสวัสดีคุณลูกเจ้าพ่อเฮ่งเจียด้วยนะฮะวันนี้แซวนะวันนี้เสียงทุมใช่ไหมนะฮะก็บอกว่าเสมาไปไหนเอาใครมาแทนเสียงนุ่มหูจังแล้วปกติเสียงเกลี้ยกล่อมนะฮะปกติเสียงมันแผดหูเหรอฮะมันไม่ลื่นหูนะครับแซวนะพี่ลูกเจ้าพ่อเฮ่งเจียสวัสดีด้วยนะครับพี่ตู่ระยองเพิ่มเติมการจราจรมาให้นะแล้วก็คุณระพีเพิ่มเติมสภาพอากาศมาให้แถวปิ่นเกล้า35องศาแดดร้อนสุดๆเลยนะครับลูกขายกู้ภัยนครปฐมนะครับอยู่ที่กาญจนาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแก้ไขเป็นลูกขายกู้ภัยกรุงเทพครับนครปฐม021ครับ
0: อ๋อนครปฐม021นะครับ
1: ครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ถนนกาญจนาขาออกครับเลยเซ็นทรัลเวสเกตมาครับ
0: ครับ
1: เบื้องต้นนะครับเป็นถุงน็อตกระสอบถุงน็อตนะครับหล่นอยู่กลางถนนเป็นด่วนนะครับ
0: ช่องทางหลักเลยอ่ะมันคือลักษณะอย่างมันกระจายเหรอหรือยังไงฮะ
1: ใช่ครับแตกเลนกลางแล้วกระจายทุกเลนเลยครับ
0: โอ้กระจายทุกเลนเลยช่องทางหลักด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขาเข้า
1: ผมมาผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ชะลอดูอยู่ผมอยู่เลนทั้งเลนข้างนอก
0: ขาเข้าหรือขาออกครับเนี่ย
1: ขาออกครับ
0: ขาออกอ๋อฮะแล้วมีรถเหยียบอะไรไปบ้างหรือยังครับ
1: ก็มีเหยียบครับคานกันเหยียบอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีรถยางแตกหรือเปล่านะครับไม่ได้ชะลอดู
0: มันหลักประมาณสักกี่ตัวได้ครับเนี่ย
1: โอ้โหก็เยอะครับ
0: เป็นร้อยเลยไหมหรือเป็นหลักสิบ
1: ผมว่าเป็นร้อยเกินร้อยครับ
0: โหเป็นร้อยเลยเหรอ
1: ครับผมมันน่าจะกระสอบนึงครับถ้าดูจากสายตานะครับ
0: รอมันเป็นล็อตน็อตยังไงครับแบบหัวเกลียวไหมหรือว่ามันแบบแหลมไหมหรือยังไง
1: เป็นน็อตเป็นน็อตเกลียวครับหัวเป็นน็อตเหมือนน็อตเหล็กครับเป
0: ็
1: นน
0: ็
1: อต
0: ยาวไหม
1: ประมาณนิ้วหนึ่งได้ไหมครับ
0: ร
1: อนิ้วครึ่งประมาณนี้ครับ
0: ช่วยย้ำจุดเกิดเหตุอีกทีนึงได้ไหมฮะ
1: ถนนกาญจนาขาออกครับเลยเซ็นทรัลเวสเกตไปประมาณ1กม.ครับ
0: อืมก็คือฝั่งตรงข้าม
1: ใช่ครับฝั่งตรงข้ามรถติดเริ่มทยอยติดแล้วครับ
0: ถึงคลองบางไผ่ยังฮะ
1: ช่วงบริเวณนั้นเลยครับ
0: แถวคลองบางไผ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ได้ช่องทางหลักนะ
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางมันยาวไหมครับที่มันหล่นเนี่ยฮะ
1: ระยะทางหล่นไม่ยาวครับ
0: ไม่ยาว
1: คร
0: ับ ครับได้ยังไงเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยแล้วคู่ขนานวิ่งได้ไหมฮะ
1: คู่ขนานวิ่งได้ครับ
0: เห็นว่ารถชะลอตัวกันก็เพราะเหตุนี้นะที่น็อตหล่นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ฮะกลับกันไม่ติดเนาะ
1: ไม่ติดครับเรื่อยๆครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับนครปฐม021
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางนครปฐม021นะครับเพิ่มเติมให้นะก็บอกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะฮะตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองบางไผ่นะครับอยู่แถวๆคลองบางไผ่เลยนะขาออกนะเลยต่างระดับบางใหญ่มาละอยู่ในช่องทางหลักนะก็เป็นลักษณะเป็นน็อตนะครับหัวเกลียวมันกระจายเลยอ่ะเขาบอกโอ้โหน่าจะเกือบร้อยอ่ะบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองบางไผ่นะครับอยู่แถวๆคลองบางไผ่เลยนะขาออกนะเลยต่างระดับบางใหญ่มาละอยู่ในช่องทางหลักนะก็เป็นลักษณะเป็นน็อต

การจราจรนะครับส่วนฝั่งกลับกันนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่เข้ามาทางด้านของฉิมพลีฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะไม่มีปัญหาการจราจรเมื่อสักครู่พี่ธันวรินทร์นะครับเพิ่มเติมถนนพุทธมณฑลสาย1นะก็บอกว่าบนสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังมีชนกัน3คันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับชนกัน3คันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ชะลอตัวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีของนครปฐม021ลูกไข่กรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมการจราพิเศษด้านฝั่งบุบแหวนตะวันตกขาออกนะครับแถวๆคลองบางไผ่ที่บอกว่าเป็นน็อตนะมันตกหล่นกระจายเต็มเลยประมาณกระสอบนึงอะนะครับหลายร้อยตัวเลยนะนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนกลางช่องทางหลักนะครับระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบางคันก็เหยียบไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรต่อยางรถด้วยหรือเปล่านะครับก็แนะนำให้ใช้คู่ขนานจะดีกว่าตรงนี้เราประสานงานไปที่ท่านร้อยตำรวจตีประยูนคลุกเอียดให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ท่านรับทราบแล้วนะขอบคุณทางร้อยตำรวจตีประยูนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะแต่ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการเนี่ยใครที่ใช้การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกระวังไว้ก่อนนะครับใครที่วิ่งช่องทางหลักมาก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่แนะนำให้ออกคู่ขนานเลยจะดีกว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณช่วงคลองบางไผ่ท้ายแถวเนี่ยสะสมไป3กิโลครึ่งนะครับท้ายแถวเขาเนี่ยอยู่ก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่นะเนื่องจากว่าช่องทางหลักมีน็อตนะครับเขาบอกประมาณกระสอบหนึ่งอ่ะมันกระจายอยู่เต็มเลยนะครับช่องทางหลักเนี่ยให้ออกคู่ขนานไปเลยครับก่อนที่จะถึงต่างระดับบางใหญ่นะครับคู่ขนานเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับส่วนในช่องทางหลักแถวคลองบางไผ่นี่ก็เคลื่อนตัวช้าก็คือหัวแถวนั่นแหละถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะข้างหน้ายังใช้การได้ดีแต่ต้องผ่านพ้นไปก่อนนะมุ่งหน้าไปสมบัติบุรีบางบัวทอง340 345ก็ยังถือว่าใช้การได้ครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: กระทรวงการต่างประเทศสั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา 7.1 และ 7.5 คนไทยยังปลอดภัยด้านกู้ภัยยังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอดเสียชีวิตพุ่ง32คนเจ็บกว่า700คนสักครู่มาติดตามครับ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐ

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตามที่เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 และ 7.5 ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเมืองโมรอนรัฐกราโบโบห่างจากกรุงคารากัส170กิโลเมตรและขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว2ระลอกที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32คนแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ700คนก่อนหน้านี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้ประเมินความเป็นไปได้โดยคาดว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ44ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงเกิน 10,000 คนและมีโอกาสร้อยละ30ที่ยอดผู้สูญเสียอาจทะลุ 100,000 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อพยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของอาคารและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานในกรุงคารากัสได้รับความเสียหายหนักอาคารหลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบรถไฟใต้ดินได้ปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้วตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินทวงคืนผืนป่าตามคำสั่งศาลพื้นที่วัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยพร้อมติดประกาศให้ย้ายออกภายใน10กรกฎาคมนี้คุณพงษ์รพีประพฤติรายงานครับ
5: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมผู้แทนจากกรมป่าไม้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินเข้าดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้วในพื้นที่วัดล่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น9โซนเพื่อตรวจสอบบุคคลอาคารสิ่งปลูกสร้างและจัดทำบัญชีทรัพย์สินพร้อมบันทึกภาพและรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานหากพบการกระทำความผิดกฎหมายอื่นเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีขณะที่ทางวัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานนอกจากนี้กรมบังคับคดีและกรมป่าไม้ยังได้ติดประกาศบังคับคดีอย่างเป็นทางการกำหนดให้จำเลยคนงานผู้แทนผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเคลื่อนย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายในวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการบังคับใช้คำพิพากษาศาลฎีกาปิดฉากข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับวัดล่มโพธิ์ธรรมที่ยืดเยื้อมานานหลายปีท่ามกลางการจับตามองของสังคมความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และการดำเนินการตามกฎหมายในระยะต่อไปพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีครับ
1: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
13: อ่ะดูนี
12: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
13: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
12: โหเร็วจัง
13: บอกแล้วไงไวไหม
14: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
15: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
16: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
17: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
16: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
17: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
16: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสไลด์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทักทายคุณอนุกูลด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงคุณละพีคุณตู่ละยองคุณลูกเจ้าพ่อหิ้งเจียนะครับคุณ 3M คุณสมทรงคุณวิรัตคุณสำลิดพิธันวลินนะฮะคุณชนาทัศน์พี่สุนทรด้วยนะครับพี่ตู่ละยองคุณ AA คุณสุวรรณทองนะครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหน
2: นครนายกขาเข้านะครับมาจากเครื่องคลอง3จะมาทางคลอง2เนี่ยฝนตกปัดต้องฝนเบอร์2นะครับเมื่อคู
1: ่ฝนตก
2: แล้วก็พอมาถึงครับจุดกับรถตรงโตโยต้าที่จะเป็นฝั่งขาออกนะครับก็มีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ไรเดอร์ชนกับรถตู้ประจำทางนะครับ
1: อ๋อมีเจ็บไหม
2: เลนส์2จากซ้ายก็ไม่บาดเจ็บมากนักนะครับเห็นยังลงมาคุยกันได
1: ้ครับผม
2: ครับแล้วก็เลยมาอีกสักประมาณกิโลนึงก็มีด้านซ้ายมืออีกหนึ่งคู
1: ่ครับ
2: อันนี้ไม่รู้ว่าเฉี่ยวชนหรือว่าเป็นรถเสียนะครับ
1: ครับ
2: เห็นมาเจอคุยกันอยู่ด้านซ้ายมืออ
1: ๋อครับผม
2: ครับฝนตอนนี้มาถึงช่วงคลองหนึ่งนี่ฝนก็ซาซาแล้วนะครับ
1: ครับผม
2: แต่กระจายตอนในฝั่งที่จะออกไปด้านคลองสองนี่วันนี้หนาแน่นมาก
1: โอ้ครับ
2: เนื่องจากว่าน่าจะไม่มีกรรมการมาจับเส้นตับก็เลยเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับเขาบอกวันไหนถ้าเจ้าหน้าที่มายืนนี่คือเรียบร้อยเลยวันนั้นดีเลยนะ
2: ครับเรียบร้อยครับโตเลยครับ
1: ใช่
2: ใช่สองสามวันแล้วก็วันนี้ฝนตก
1: อ๋อ
2: แต่ที่อาจจะยังมาไม่ถึง
1: ท้องฟ้ามันใสไหมหรือว่ามันมืดมืดคึมคึม
2: อะถ้ามาทางด้านต่างระดับรังสิตเนี่ยมันเริ่มใสแล้วครับเริ่มจางแล้วแต่ถ้ามองไปข้างหลังเนี่ยด้านคลอง4คลอง5เนี่ยมืดเลยครับ
1: อืมครับ
2: ใครที่จะออกไปก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่นิดนึง
1: ใช่
2: เพราะเส้นนี้ถนนค่อนข้างลื่น
1: ใช่ใช
2: ่ครับก็จบการรายงานตรงต่างระดับรังสิตครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณที่แจ้งดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณมดเอ็กสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้นะครับที่มีเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่กาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับก็ปรากฏว่าเห็นบอกว่าเพลิงดับแล้วนะครับที่เป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะนะครับอยู่ทางด้านของคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9นะครับหรือว่ากาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกเนี่ยเพลิงดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาให้นะก็ในพื้นที่ก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาด้วยก็ดีเลยนะครับลงมาก็ช่วยดับไฟได้นะเพราะว่าตรงนั้นมีเหตุไฟไหม้กองขยะอยู่พอดีเลยพอฝนเทลงมาก็ดับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าฝากระวังการจนาฝั่งตะวันตกก่อนนะมาสาย9ด้านฝั่งตะวันตกแถวแถวคลองบางไผ่เลยต่างระดับบางใหญ่มากิโลนึงขาออกในช่องทางหลักเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นน็อตตกหล่นกระจายอยู่ช่องทางกลางนะครับเป็นร้อยกว่าตัวได้นะเป็นแบบน็อตเล็กๆๆๆๆอ่ะมองไกลๆมันเหมือนเศษกระจกอะครับพอมันโดนแสงแล้วมันแบบวิบวับมันเหมือนเศษกระจกอ่ะอันนี้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเขากำลังไปที่เกิดเหตุนะเราประสานงานไปทางคุณกระจ่างแก้วมนตรีท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่ให้แล้วตอนนี้บอกว่ากำลังไปที่เกิดเหตุส่วนคลิปเนี้ยนะเป็นของผู้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับลูกข่ายกู้ภัยกรุงเทพนครปฐม021นะเพิ่มเติมให้ขอบคุณด้วยนะครับนี่ถ่ายย้อนหลังมาให้พอดีขึ้นสะพานกับรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเห็นไหมฝั่งตรงข้ามมันก็เหมือนพอมันโดนแสงแดดแล้วมันเงาเงามันเป็นแวบแวบสะท้อนเหมือนเป็นเศษกระจกแต่จริงๆมันไม่ใช่เศษกระจกมันเป็นน็อตนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยฝั่งตรงข้ามเห็นไหมแล้วมันอยู่เลนกลางเลยอ่ะนะครับรถก็เลยต้องชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวนะอ่ะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะถึงตอนนี้ก็ใช้คู่ขนานไปก่อนละกันด้านการจราจรพิเศษฝั่งบุบแหวนตะวันตกขาออกนะครับบริเวณช่วงเลยต่างระดับบางใหญ่มาสักกิโลนึงนะหรือว่าใกล้เคียงกับสถานีคลองบางไผ่ก็ฝากระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของทางหลวงหมายเลข3หรือว่าสุขุมวิทนะครับสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงก็ฝากประชาสัมพันธ์มาเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทเพื่อดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถชั่วคราวเริ่มวันที่29มิถุนายน2569นี้นะครับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3หรือว่าสุขุมวิทตัดกับทางหลวงหมายเลข3134แยกอ่างศิลาชลบุรี1แห่งมีแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่ 99+500 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 99+900 บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีบางแสนแมคโครถึงห้างบิ๊กซีโฮมโปรสาขาอ่างศิลาครับเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับโปรดใช้ความระมัดระวังผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนป้ายจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่นครับกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางทุกท่านสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนายพัฒนศักดิ์อบเชยในช่างโครงการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: รับแจ้งเมื่อครู่นี้นะครับกรณีอุบัติเหตุจากคุณมด X นะครับรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงจุดกับรถหน้าศูนย์โตโยต้าคลอง4มาคลอง2จักรยานยนต์ชนกับรถตู้นะครับบอกว่ากีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายเป็นผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณชัยรัตน์ประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่เกิดเหตุให้แล้วนะครับกรณีรถที่ไปจอดเสียอยู่ก่อนถึงกลางสะพานพระราม8ฝั่งขาออกนะครับที่บอกว่าเป็น Fortuner จอดเสียเลนซ้ายท้ายแถวอยู่แยกจปร.เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับเห็นบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1นะครับดินแดงบางนาเลยทางลงท่าเรือมาเล็กน้อยครับมีรถจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเห็นบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลไว้หลังไมค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับมีรับแจ้งศูนย์วิทยุพระราม199เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนนะครับอยู่ที่ซอยอินเทอร์มรา22สุทธิสารวินิจฉัยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นได้เพิ่มเติมกลับมานะครับบอกว่าเพลิงสงบแล้วเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็ด้านการจราจรแถวงามวงวานรับแจ้งว่าติดขัดนะครับราชเทวีคุณอนุกูลบอกว่าแดดแรงนะครับทางฝั่งเพชรบุรีเข้าออกราชเทวีติดขัดเหมือนกันนะครับทางฝั่งของพระราม1รถเยอะครับพระราม4เริ่มแน่นครับสาทรใต้เห็นบอกเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วบนสะพานปิ่นเกล้าขาเข้ายังหนาแน่นต่อเนื่องราชดำเนินกลางนะครับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกไปประชาธิปกก็ยังคงมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันครับด้านของสะพานสมเด็จพระตักสินขาออกไม่ติดขาเข้าหนาแน่นท้ายอยู่ก่อนถึงกลางสะพานเล็กน้อยครับฝั่งสะพานพระราม3และสะพานกรุงเทพยังคล่องตัวนะครับถนนพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับแยกถนนตกเจริญราษฎร์ใต้สะพานพระราม9โค้งวัดด่านเชื้อเพลิงช่องนนทรีข้ามทางรถไฟซอยอมรยังใช้ได้นะครับนางลิ้นจี่จุดนี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนด้านสะพานข้ามมาทางฝั่งรัชดาภิเษกยังเคลื่อนตัวได้ดี2ฝั่งเลยรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปอโศกติดแล้วนะครับประมาณสวนเบญจกิติชะลอตัวต่อเนื่องไปอโศกมนตรีครับอโศกมนตรีรถเยอะแล้วนะครับวิทยุก็แน่นครับไปทางด้านของสารสินสารสินไปราชดำริไปได้ครับแต่ฝั่งที่จะไปวิทยุเนี่ยแน่นครับก็ไปกระทบหลังสวนไปตัดสารสินชะลอตัวครับราชประสงค์ประตูน้ำเต็มพื้นที่แล้วนะครับ ทางฝั่งพระราม9เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ2ด้านคุณสิทธิชัยสวัสดีครับ
3: ครับผมคุณเสมา
0: อยู่ที่ไหนครับพี่สิทธิชัย
3: อยู่5แยกลาดพร้าวครับ
0: ติดไหมครับวันนี้รถเยอะไหม
3: มากครับ
0: มาก
3: 7-8 นาที
0: เหรอด้านไหนด้านไหนครับครับผมวิภา
3: ขาออกครับขาออกจาก5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าที่จะไปผ่านเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะตรงจุดเนี้ยผมเข้าใจเลยว่าจะไปติดตกจากขนที่35มาในตอนที่มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลนะ
0: ด้านพหลเนาะที่บอกว่าติดยาวๆ
3: ใช่ด้านพหลด้านพหลเลย
0: ครับ
3: นะฮะ17นาที18นาทีพอรายงานสักแป๊บนึงก็เขียวมาแล้วเนี่ยผมเพราะผมเป็นหัวขบวนเลยนะ
0: อ๋อเหรอได้ผ่านไหม
3: ใช่มันเรียบร้อยแล้วครับ
0: ผ่านแล
3: ้
0: ว
3: โอ้ดีดีใจเหมือนทีมชาติไทยได้แชมป์โลกเลยโอ้เหนื่อยมากจริงดูนั่งดูแล้วเฮ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแล้วนั่งฟังจอดสล็อตไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ครับแล้วพอผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่สิทธิชัย
3: ผมเลี้ยวขวามาทางจะเข้ามาทางดินแดงนะครับสุทิศาลโล่งครับไม่มีอะไร
0: อ๋อไม่
3: เรียบร้อยดีแต่ตอนนี้ยังถึงสุทิศาลนะแค่ผ่านมาการบินไทยจุดก่อสร้างก็มาได้ตลอดเลยนะมาได้ตลอดเลยยังโล่งๆเรียนหนุนก็ยังใช้ได้นะ
0: ครับ
3: ผู้คุณหนานใช้ได้เรียนหนุนจะได้ดีอยู
0: ่แถวนั้นนี่สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับมีแดดมีฝนมีลม
3: แดดไม่มีครับแต่อบอ้าวมากไปเห็นว่าทางรังสิตฝนตก
0: ใช่ใช่ใช่แถวนู้นฝนตก
3: นี่ตรงในดูอุณหภูมิเป็นลบ38
0: โอ้โหร้อนแทบไหม้ครับจะสุกอยู่แล้วครับ
3: โอ้โหดีนะใจเย็นนิดนึง
0: ร
3: อหลังรถติดบางจอร้อยเพลินๆไปเรื่อย
0: ขอบคุณครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
3: ครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสิทธิชัยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมพหลโยธินนะครับถ้าแยกลาดพร้าวขาออกติดนะแล้วก็วิภาวดีรังสิตขาออกก็ดูรถมากแต่ว่าเขาจะไปมากแถวราชวิภาไปทางด้านของวัดเสมียนไปบางเขนแต่ว่าพหลเนี่ยขาออกนี่ท้ายยาวเลยนะครับเนี่ยพหลขาออกท้ายค่อนข้างยาวนะส่วนขาเข้าเราไม่ค่อยติดนะครับถ้าผ่านพ้นราชโยธินเข้ามาก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วนะครับส่วนเกษตรนวมินทร์ขึ้นลงตรงอุโมงค์เกษตรวันนี้ใช้ได้นะครับช่วงเวลานี้ลาดประเขาอเวนิวเรียบด่วนนี่ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ก็จะมีขาออกนิดหน่อยครับก่อนตัดเรียบด่วนที่ชะลอตัวเล็กน้อยส่วนเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับก็จะเป็นขาออกเหมือนเดิมครับบริเวณช่วงหน้าห้างสังคมสงเคราะห์ลาดพร้าวไปเนี่ยก็จะมีชะลอตัวจุดเดิมนะครับถ้าผ่านพ้นตรงหน้าห้างไปก็ไม่มีปัญหาการจราจรเช่นกันสุคนทัศวัตรนะครับตัดช่วงแถวนนจันทร์ไปวัชรพลก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็รามอินทราแถวมยาลาบขาเข้าก็ชะลอตัวนิดหน่อยส่วนฝั่งกม.4 กม.2 ลาดประเขาเข้าออกไม่ติดนะครับถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นขาออกนี่รถจะมากกว่านะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับที่ติดเนี่ยเป็นแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะกับงามวงวานแน่นแล้วนะครับขณะที่เกษตรกับรามอินทราเนี่ยยังพอไปได้นะแต่พอมาดูแจ้งวัฒนะกับงามวงวานนี่โอ้โหรถเยอะเลยครับแจ้งวัฒนะก็หน้าศูนย์ราชการหลัก4มาเนาะหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ด่วนข้ามแยกเมืองทองถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยเลี่ยงเมือง5แยกขึ้นสะพานพระราม4เชยพฤกษ์นี่ก็โล่งๆเลยไม่มีปัญหาเลยส่วนขาเข้าเนี่ยจะเริ่มแน่นก็ช่วงใต้ด่วนใต้ด่วนแจ้งวัฒนะเข้ามาแยกคลองประปาต่อเนื่องไปทางด้านของหลัก4นะครับส่วนทางฝั่งงามวงวานเนี่ยจะติดตั้งแต่ขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรไปบางเขนไปทางด้านของพงเพชรนี่ก็แน่นๆเลยนะครับ2ฝั่งเลยอ่ะไปกับนี่รถเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านของประชาชื่น2ด้านมุ่งหน้าแยกพงเพชรก็ยังชะลอตัวกันอยู่รัตนาธิเบศถ้าออกจากแคไลน์ไปสะพานพระนั่ง9ไม่ติดนะครับสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่นิดไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับใช้การได้ดีเลยนะส่วนขาเข้าเนี่ยจะมีแน่นตรงก่อนถึงแยกแคไลน์ติวานนท์ถ้ามาจากสามัคคีสนามบินน้ำฝั่งนี้ท้ายไม่ค่อยยาวแต่ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์มาจากนครอินทร์มาจากสะพานพระราม5เนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่านะครับอยู่ประมาณช่วงซอย3นะก่อนถึงตัดซอยเรวดีเนี่ยเจอท้ายแถวเนี่ยเข้าไปทางด้านของแยกแคไลนครอินทร์สะพานพระราม5นี่ใช้ได้นะครับรอบๆวงเวียนอุโมงค์มหุนกองก็จะเป็นด้านที่จะเข้าหันหน้าเข้าวงเวียนน่ะจะชะลอตัวแต่ถ้าหันหลังให้วงเวียนเนี่ยคล่องตัวทุกด้านเลยนะครับที่ชะลอตัวก็จะมี1ราชพฤกษ์ละก่อนถึงทางลอดอุโมงค์ขาออกนะแล้วก็ฝั่งนครอินทร์ไปกลับนะครับเข้าอุโมงค์นี่ก็ได้ตามรอบไฟส่วนถ้าจะข้ามไปมาจากตลาดพระราม5นี่ก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละสะพานพระราม7วันนี้ลงจรัญติดนะน่าจะมีเหตุอะไรสักเหตุนึงอะแถวๆโรงพยาบาลยันฮีนะฮะถ้าไม่รถจอดเสียก็คงเป็นอุบัติเหตุอะเพราะว่าท้ายมันล้นขึ้นมาเชิงทางลงสะพานพระราม7นะฝั่งที่จะไปจรัญนะครับท่าน10ตำรวจเอกภัยรัตน์จุลาโทนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุนะครับ
2: ครับเปิดการจราจรปกติเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อแล้วดำเนินการขั้นตอนยังไงครับพ่อโม
2: อ๋อก็มีเจ้าหน้าที่กรมทางของบางบัวทองร่วมม.4 ครับเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์เข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วครับ
1: ประมาณกี่ตัวได้ครับเนี่ยเป็นร
2: ้อยกว่าตัวครับ
1: โอ้โห
2: โดยประมาณคร
1: ับ แล้วเราเจอคันที่ทำตกไหมครับ
2: ไม่เจอเลยครับ
1: ไม่เจอแล้วมีรถคันไหนที่เขายางแตกยางแบนบ้างไหมครับที่จอด
2: ไม่มีครับ
1: ยังไม่มี
2: ไม่มีรถคันไหนได้รับความเสียหายครับ
1: อ๋อน็อตตัวมันยาวไหมครับ
2: ยาวอยู่ครับน็อตตัวใหญ่ครับ
1: ประมาณกี่นิ้วได้ครับความยาวมัน
2: ประมาณ1นิ้วคร
1: ับ นิ้วหนึ่งเนาะอ๋อตอนนี้ก็มีท้ายมีอะไรสะสมอยู่ไหมฮะเนี่ย
2: ไม่มีครับตอนนี้รถเปิดการจราจรเรียบร้อยไม่มีรถสะสมคร
1: ับ ใช้ได้แล้วเนาะที่เกิดเหตุที่มีฝนมีอะไรบ้างฮะเห็นฟ้าคึมๆเหมือนกันเนาะตกยัง
2: ฟ้าคึมยังไม่ตกคร
1: ับ ไม่ตกการจราจรใช้ได้นะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนะสองฝั่ง
2: ครับผม
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับพ่อหมูครับเพิ่มเติมให้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านสิบตำรวจเอกภัยรัตน์จุลาโทนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่นะก็ดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับหมวดทางหลวงบางใหญ่ด้วยเมื่อสักครู่เราก็มีการแจ้งหัวหน้ากระจ่างไปหัวหน้าก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเก็บกวาดเรียบร้อยนะสำหรับจุดนี้ก็บอกประมาณ100กว่าตัวความยาวก็ประมาณนิ้วนึงนะสำหรับน็อตนะครับที่มันตกหล่นกระจายอยู่ในช่องทางหลักนะครับเลนกลางเลยนะแล้วก็กระจายเลยเป็น100กว่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มหลวงบางใหญ่ตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายนะหัวหน้ากระจ่างแก้มนตรีหัวหน้าสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: หัวหน้าดำเนินการยังไงครับเนี่ยที่เกิดเหตุ
2: ก็หลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ผ่านมาจุดนี้พอดีนะครับก็ได้ปิดพื้นที่ปิดการจราจรช่องทางหลักเลนขวานะครับฝั่งถนนกาญจนาขาออกนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงสถานตรงข้ามอาคารจอดและจอดสถานีคลองบางไผ่นะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็ร่วมตำรวจทางหลวงเลยครับปิดพื้นที่การจราจรแล้วก็เก็บกวาดวัสดุตัวน็อตนะครับน็อตทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียครับ
1: ครับ
2: จับผิวจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
1: มีคันไหนได้รับผลกระทบไหมหัวหน้า
2: ตอนนี้ยังไม่มีครับผมยังไม่มีรับแจ้งมาครับผม
1: ช่วงที่เราปิดจราจรนี่เราปิดนานไหมครับหัวหน้า
2: ประมาณ15นาทีครับ
1: แล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เปิดการจราจรปกติแล้วครับรถวิ่งได้นะครับ
1: หัวหน้าเจอรถคันที่ทำตกไหม
2: ไม่เจอครับ
1: ไม่เจอ
2: เหมือนลักษณะมีถ้าจะล่วงมาเป็นกระสอบป่านนะครับกระสอบนึง
1: อ๋อแล้วตัวกระสอบมันยังอยู่ไหมหัวหน้า
2: จากท้ายรถอะไรนะครับ
1: ตัวกระสอบมันยังอยู่ไหมครับ
2: ตัวกระสอบเนี่ยก็เละมาแล้วครับผมก
1: ็
2: เก็บขึ้นรถมาแล
1: ้
2: วคร
1: ับ
2: ผม
1: ทับกันไป
2: ครับ
1: โอ้ฮะนี่ก็ดำเนินการไวเหมือนกันนะครับเนี่ยแจ้งไปก็ไปที่เกิดเหตุเลยนะฮะ
2: ครับผม
1: ฮะอ่ะตอนนี้ก็รถใช้ได้นะสองฝั่งไม่มีปัญหาอะไรกันนะ
2: ใช้ได้ครับวิ่งได้สามเลนตามปกติแล้วครับ
1: รับแจ้งบ่อยไหมฮะเดี๋ยวนี้น็อตหล่นเยอะเลยนะหลายพื้นที่เลยนะเรื่องน็อตเนี่ยหัวหน้า
2: ก็อาจจะมีบ้างครับผมแล้วก็วัสดุทั่วไปนะครับตกหล่นครับผมอาจจะเป็นท่อนไม้บ้างอะไรบ้างครับผม
1: ครับ
2: ยังไง
1: ขอบคุณมากครับหัวหน้าที
2: ่
1: ดำเนินการรวดเร็วมากสวัสดี
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณหัวหน้ากระจ่างแก้มนตรีนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่นะก็ยังโชคดีนะตรงที่ว่าไม่มีใครได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวนะฮะอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางพอดีเลยนะฮะเป็นร้อยกว่าตัวเหมือนกันนะความยาวประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยเป็นน็อตแล้วก็มีทั้งน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียเลยที่มันหล่นกระจายกันอยู่นะครับประมาณหนึ่งกระสอบนะดำเนินการเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ปิดการจราจรเมื่อสักครู่นะครับดำเนินการเก็บกวาดแล้วก็เปิดการจราจรเป็นปกติก็เห็นบอกไม่มีปัญหาการจราจรนะตอนนี้ก็ใช้การได้เป็นปกติบริเวณจุดดังกล่าวนะเพียงแต่ว่าการจราจรตะวันตกเนี่ยคือขาออกรถเขาก็จะเยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะใครที่ใช้เป็นประจำก็น่าจะทราบนะว่าฝั่งขาออกนี่รถก็จะมากกว่าส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยใช้ได้นะถ้าจะเลี่ยงการจราไปใช้ราชพฤกษ์ดีกว่านะราชพฤกษ์ไม่ค่อยติดนะครับเป็นช่วงวงเวียนอุโมงค์ขุนกองไม่ติดแต่ว่าราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยเขาจะมีปัญหาช่วงแถวฟูดวิลล่าแถวตัดบัลลมแถวข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยจุดเนี้ยที่ขาออกราชพฤกษ์รถเขาจะเยอะกว่ากาญจนานะฮะแต่ว่ากาญจนาเนี่ยเขาจะเริ่มมาชะลอตัวกันเนี่ยผ่านพ้นแถวโลตัสบางใหญ่ไปอ่ะตรงข้ามวัดคงคาไปบางใหญ่อันนี้จะเริ่มชะลอตัวตรงนี้เขาจะสลับกันนะเขาจะสลับกันยังไงก็ลองวางแผนใช้วิจารณญาณหลีกเลี่ยงเส้นทางละกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแจ้งเหตุได้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
8: ้ JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok

เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่คุณสิทธิชัยนะครับให้ข้อมูลไว้หน้าใหม่ด้วยนะเพิ่มเติมกันพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับก็บอกติดสัญญาณไฟมา15นาทีนะพอคุยออกอากาศกับจส100ก็ได้สัญญาณไฟเขียวพอดีเลยนะดีใจมากนะครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้แล้วก่อนหน้านั้นแถว5แยกไปรัชโยธินเขาบอกติดมากเลยนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยนะครับคุณวีรพจน์มีการทำงานอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลยันทีนะเห็นมีรถแบ็คโฮจอดทำงานอยู่เลนขวารถติดขัดนะขอบคุณคุณวีรพจน์ด้วยนะครับจรัญสนิทวงศ์มีการทำงานนะลงมาจากสะพานพระราม7ชะลอตัวกันมาหน้าโรงพยาบาลยันทีเขาบอกก่อนถึงเล็กน้อยอ่ะมีรถแบ็คโฮจอดทำงานอยู่ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรติดขัดส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้คุณปริชัยถนนวิทยุนะฮะก็บอกว่ามีกิจกรรมกันนะที่โรงแรมเดอะริทซ์คราวตันกรุงเทพวันแบงคอกนะมีกิจกรรมกันก็เลยส่งผลให้การจราจรนี่ค่อนข้างหนาแน่นนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันคุณปริชัยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะพี่ตู่บอกว่าเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกช่วงแถวหนองตะแคงบ้านโป่งที่จะมุ่งหน้าไปบางแพราชบุรีก่อนถึงแยกบางแพประมาณ1กิโลเมตรนะครับมีรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางด้านขวาแล้วก็ซ้ายนะคือวิ่งได้เลนกลางอ่ะเขาอยู่ซ้ายกับขวานะฮะการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะครับที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS Lot ของเราขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับคุณนกสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งขาออกแยกพระประแดงเมื่อสักครู่มี6ล้อฮะทะเบียน 63-4930 กทม.บรรทุกโครงเหล็กมาแต่ไม่ได้ผูกมัดให้แข็งแรงคุณนกบอกว่าฝากระบะท้ายก็ไม่ได้ปิดเดี๋ยวเกรงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุไปหล่นใส่คนอื่นเอานะการจราจรเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วง 16:55 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับทาง FM 100รวมไปถึงทาง YouTube Channel นะครับ JS 100 Radio Official ของเราทาง YouTube ก็จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนจบพิธีนะครับช่วงเวลา 16:55 นะครับช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันนะครับมีแจ้งข้อมูลกปภ.เร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคครับกปภ.เร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนินโญครับเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.นะครับเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงต้นปี2570สั่งการ234สาขาเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมระบบผลิตน้ำประปาน้ำดื่มเคลื่อนที่รถบรรทุกน้ำและแผนฉุกเฉินรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ท่านผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570กปภ.ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้านจึงได้สั่งการ234สาขาทั่วประเทศซึ่งให้บริการน้ำประปาในพื้นที่74จังหวัดเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพิ่มการสูบและกักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพพร้อมจัดหาแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังระบบระดับน้ำรักษาระดับน้ำในถังน้ำใสให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีความพร้อมนำระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราวระบบผลิตน้ำดื่มมินิสเตชันแบบตู้พ่วงลากจูงระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่รวมถึงรถบรรทุกน้ำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เข้าสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นและร่วมกันสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ครับ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับเดี๋ยวช่วง 16:55 นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับข้างต้นวิทยุ FM 100ทางสถานีวิทยุของเรานะครับรวมไปถึงทาง YouTube Channel JS 100 Radio Official นะครับจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนจบพิธีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเตรียมไปรอรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพร้อมๆกันครับ

0: วังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

0: ชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 น.หลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15 วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15 วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15 วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกและปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมวานนั้น สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆ ยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วย การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ปุ๊บลบไปปุ๊บ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังตรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังตรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจตังชีวโตอติเรกวัฏสัจตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: ากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัจยาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วย

0: คุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกันสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอัปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่สับว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยา แบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บัลลังก์ในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งใ แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตถะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัทธะจริยาระยาตัทธะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัทธจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรม อุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษิณานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาจสูงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ต ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับแต่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับเมื่อส่งทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวาหาปุราสุริปุเรนติสาธารังเอวะเมวะอิโตทิฏฐานเมตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุนาสิ

วัตตะปัตตังชีวตุปฏิเรกะวัตตะปัตตังชีว

ประสงค์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงลงจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการ

0: ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่

ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไหวความเคารพทางซ้าย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภเริกธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทาง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:57 นะคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังการถ่ายทอดสัญญาณพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยค่ะช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะโซนทางด้านของปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกลงมาแล้วแล้วก็มีทางด้านของในตัวเมืองเองเนี่ยก็ตรงช่วงของกรุงเทพชั้นในก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะมีคุณผู้ฟังนี่รายงานทั้งในส่วนของสภาพการจราจรแล้วก็บรรยากาศเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของตั้งแต่ตอนช่วงเวลาหลัง18:00 นมานะคะมีคุณชัยรัตน์ค่ะรายงานไว้ที่ถนนชัยพฤกษ์มาจากตรงบริเวณต่างระดับราชพฤกษ์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกบอกว่าการเดินจรนั้นจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝนตกหนักมากเลยมีคุณชาวค่ะใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะมาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาช่วงนี้เนี่ยการจราจรที่มาจากบริเวณด่านเทพรักษ์มาทางด้านของบางแก้วช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบอกว่าเลยจากด่านเทพรักษ์มาประมาณ500เมตรค่ะมีรถกระบะจอดเสียอยู่รถยางแตกนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปการจราจรท่านอื่นลืมสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ลืมแนะนำตัวนิดนึงนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังถามเอ๊ะคนนี้ใครเนี่ยไม่ใช่คุณฐานุตรานะคะวันนี้ดิฉันนาตยาอเนกธนเศรษฐ์นะคะมาดำเนินรายการแทนคุณฐานุตราอีก1วันนะคะสำหรับการจราจรในช่วงเย็นวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าหลายๆพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วแล้วก็การจราจรก็เริ่มมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเมื่อตอนช่วง18:00 นในพื้นที่กรุงเทพบอกว่าไม่มีกลุ่มฝนแต่ว่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่แถบทางด้านของแถวปากเกร็ดนนทบุรีและแถบนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงในส่วนของการจราจรที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808รายงานสภาพอากาศก็ได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ทางด้านของ YouTube Live ทาง X ได้หมดทุกช่องทางเลยนะคะคุณเด็กวัดป่าอยู่ราชพฤกษ์สวัสดีค่ะคุณเด็กวัดป่า
2: สวัสดีครับคุณนาตยานะครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีผมมาจากทางหลวง3111ก็คือแถวสามโคก
1: ค่ะ
2: สามโคกแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกสันติสุขแยกสันติสุขก็ตรงยาวมาราชพฤกษ์ฝนตกระดับ3-4ใช้ความเร็วเมื่อกี้ผมบอกหลังไมค์ว่า60
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ลดเหลือ50แล้ว
1: เพราะฝนมันตกหนักมากใช่ไหมคะ
2: หนักมากครับแล้วก็อย่าขับไวเพราะว่าบางจุดมันน้ำท่วมขังมือเสร็จรถมีสิทธิ์พลิกได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็จอดพักดีกว่าจอดพักในปั๊มปตท.แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นน่ะใครที่ยังขับอยู่ก็ให้ความระมัดระวังแล้วกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตามแนวใต้สะพานน่ะก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู
1: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอยากไปคิดเลนซ้ายนั่นครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผมครับผมค่ะครับขอบคุณ
1: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะตอนนี้เนี่ยเส้นทางตรงนั้นนี่ฝนตกหนักใช่ไหมคะดูกลุ่มฝนที่อยู่แถบทางด้านของนนทบุรีแล้วก็เข้ามาทางด้านของลำลูกกาแถวปทุมธานีแถบนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะเนี่ยแถบทางด้านของ

0: ทางด้านเหนือของทางกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้กลุ่มฝนค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ปกคลุมแต่ว่าจะอยู่เฉพาะในพื้นที่แบบเหมือนชายขอบกรุงเทพอะทางด้านของพื้นที่ทางด้านแถบทางด้านไปทางด้านของเงาม่วงวานออกไปทางด้านของนนทบุรีไปลำลูกกาไปปทุมธานีแถบนั้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังฝากข้อมูลเรื่องของฝนเข้ามาด้วยนะคะจริงๆทาง X เนี่ยมีเยอะเลยนะตอนนี้มีคุณเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาโหแต่ว่าเป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าปากเกร็ดบอกว่ารถติดมากเลยคุณจรจีตเหรอคะเป็นภาพแบบว่าท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยนะแล้วก็คุณบีอิงก็บอกว่าตรงลาดพร้าวก็มามืดเหมือนกันแต่วันนี้รายงานเมื่อ41นาทีที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณเอยัมมิเหรอคะบอกว่าที่วิภาวดีอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศแบบท้องฟ้ามืดครึ้มเลยเมื่อ33นาทีที่ผ่านมานะคะแถวๆพระนั่งเกล้าแถวๆพระนั่งเกล้าก็เมฆครึ้มฝนมาดำทะมึนเลยนะคุณบีเวอร์ใช้เส้นทางทางรามอินทราค่ะก็ถ่ายไปแล้วก็เห็นว่าเป็นหัวกลุ่มเมฆที่แบบว่าเหมือนกับปกคลุมดำมากเลยพอๆกับตรงแถวๆพระนั่งเกล้าเลยที่พระนั่งเกล้าบอกว่ายานแม่มาแล้วน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็มีทางคุณกอล์ฟค่ะใช้แถวๆบอกว่ารัชโยธินมืดมากรัชโยธินมืดมากเลยตอนนี้แล้วล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะตกหนักมากไหมคุณจอนะเมื่อตอนช่วง 18:32 นาทีค่ะบอกว่าจากโชคชัย4ลาดพร้าวฝนกลุ่มใหญ่จากทิศตะวันตกนะกำลังเคลื่อนเข้ากรุงเทพค่ะเคลื่อนผ่านมาทางกรุงเทพคุณนัทอยู่สนามบินน้ำคุณนัทสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างสนามบินน้ำคะตอนนี้
1: เมื่อสักครู่10นาทีที่แล้วผมผ่านตรงสนามบินน้ำมาครับที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยครับตอนนี้ผมข้ามสะพานเจตสดามาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะค่ะ
1: ตอนแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือแบบเหมือนน้ำจะแบบเริ่มมีน้ำขังแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มากเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะตอนที่เจอตอนที่ฝนตกช่วงหนักมากๆเลยนี่อยู่ตรงประมาณแถวไหน
1: ประมาณตั้งแต่เลี้ยวขวาจากติวานนท์นะครับวิ่งเข้ามาสนามบินน้ำผ่านหน้ากองตลาดแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายออกทางเลี้ยงเมืองนนท์ครับผ่านตลาดหลวงพูครับ
0: อ๋อค่ะแล้วพอจากตรงช่วงของเลี้ยงเมืองขึ้นมาสะพานพระนั่งเกล้านี่ก็เริ่มซาแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับสะพานเจษฎา
0: ขึ้นสะพานเจษฎาก็คือเลี้ยงเมืองมาขึ้นสะพานเจษฎาอันนี้ก็คือ
1: ผมว่าจะพื้นตอนนี้ผมอยู่ตรงแถวๆตรงนครอินทร์แล้วตอนนี้ฝนเริ่มแบบเหมือนปล่อยๆครับแต่ว่าไม่ซาไปแล้วใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็บางจุดอาจจะมีน้ำท่วมขังด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมแถวๆตรงหน้ากองสลากก็เหมือนประมาณว่าเริ่มมีน้ำแบบไม่เชิงหรอกแต่ว่าแบบมีน้ำขังก็วิ่งก็แบบใช้ความเร็วได้ประมาณสัก10-20อะครับผมชะลอระมัดระวังนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัทขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนอกจากคุณนัทแล้วนะคะที่ไปเจอในเส้นทางที่ฝนตกแถบทางด้านของถนนสนามบินน้ำนะคะแล้วก็มีทางคุณเดี๋ยวนะคะคุณชาวใช้ที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าไปเจอรถยางแตกนะแล้วก็มีคุณนิคมหนองแขมค่ะใช้นครอินฝั่งขาออกนะคะอันนี้รายงานเมื่อตอนช่วง 18:36 นาทีจากสะพานพระราม5มาทางแยกบางสีทองการจราจรนั้นเคลื่อนตัวมาได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งเข้าและออกแล้วก็คุณนัทอันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้รายงานสนามบินน้ำนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีคุณครูอ้วนครูอ้วนมณีนุชนะคะรายงานที่โทเวค่ะฝั่งขาเข้าทางขึ้นมาจากโรงกระสาบมาถึงทางขึ้นอนุสรณ์สถานการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าฝนตกหนักมากครูอ้วนบอกว่าฝนตกหนักมากแล้วก็ไฟสองทางดับตลอดทางเลยมองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะโอ้โหครูอ้วนระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันเพิ่มเติมให้เรื่องของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะบนถนนพรานนกกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าที่บริเวณหน้าเดอะเซอร์เคิลมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่ล่าสุดนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่าการจราจรยังสะสมอยู่นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุถนนสุขุมวิทสายเก่า มาจากช่วงบริเวณหน้าสถานีขนส่งสมุทรปราการมาถึงคลองด่านค่ะก่อนถึงแยกตำรุประมาณ100เมตรมีรถเก๋งชนกัน2คันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้แจ้งไปที่สน.สภ.บางปูให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวตรงจุดนี้ค่ะคุณนิคมน้องแขมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนรยาครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังอยู่บนลม
2: นครอินเมื่อกี้
0: ค่ะ
2: เข้าไปกินกาแฟเซเว่นแต่ว่าการจราจรยังเที่ยวตัวได้นะค
0: ุ
2: ณนรยาครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็นั่งดูแล้วก็มองดูท้องฟ้านะมันมืดน่ากลัวเลยอ่ะ
0: ตอนประมาณสักกี่โมงคะย้อนหลังไปสักได้กี่นาที
2: จะไปฝั่งแถวไซน้อยจันโน
0: น
2: แต่ถ้าดูทางนี้ก็เป็นแถวนครสมแถวทางนี้ก็มืดรอบด้านเลยตอนนี้มืดรอบด้าน
0: เหมือนโดนล้อมไว้เลยนะคะ
2: แกไปล้อมหมดแล้วตอนนี
0: ้
2: ค่ะจนล้อมหมดแล้ว
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมอยู่สายใต้ใหม่เส้นบรมเนี่ย
0: ค่ะ
2: พอเลี้ยวจากสันติลาเข้าเส้นบรมเนี่ยก็การจราจรก็ยังใช้การได้ดีนะคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็แต่ฝนก็โปรยโปรยนะเพิ่งจะมาโปรยโปรยโปรย
0: โอ้ค่ะ
2: ยังไม่ต้องฝันนะฝนก็อยู
0: ่ค่ะน่าจะขึ้นน่าจะไปขึ้นไปทางด้านบนละไปแถบทางด้านของปทุมธานีไปทางนู้นแล้วนะคะตรงนั้น
2: ค
0: ่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนิคมจะเดินทางต่อไปถึงตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอฝนไหมจะ
2: ด
0: ูที่ไหน
2: คะคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่ในเทเวศอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ให้มันจากการแล้วก็ออกแต่เห็นมันตกก็เลยออกมาเรื่อย
0: ๆ
2: บ้านอยู่น้องแก่ก็คงจะหนีแล้วแหละ
0: อ๋อโซนตรงนี้นะน่าจะเบาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปทางด้านของปทุมไปทางปากเกร็ดอะไรแถวนั้นน่าจะยังตกอยู่
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโซนทางด้านของเพชรเกษมทางบรมราชชนนีแถบนี้เนี่ยฝนเริ่มเบาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรบนทางด่วนกันบ้างค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณสันทัศน์เวชโชค่ะสวัสดีค่ะคุณสันทัศน์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงค่ำของวันนี้ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับราบบ่อนไก่ก็หนาแน่นนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องไปจนถึงต่างดับท่าเรือนะครับต่างดับท่าเรือออกไปบางนาก็หนาแน่นไปจนถึงทางลงอ่างนรงค์นะครับผ่านพ้นไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนาเข้ามานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าชะลอตัวต่างดับท่าเรือนะครับต่างดับท่าเรือเข้าไปทางดินแดงนะครับราบบ่อนไก่เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องไปจนถึงจุดร่วมที่จะเข้าไปทางส่วน2นะครับจุดนี้ก็มีการควบคุมการจราจรอยู่นะครับส่วนทางด้านบางโคร่นะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านแก้ไขนะครับออกไปทางด้านดาวคะนองนะครับขึ้นสะพานพระราม9นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยสะพานพระราม9ไปแล้วมุ่งหน้าไปพระราม2ก็ถือว่าไปกันได้ดีนะครับส่วนทิศทางกลับกันช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางเหนือด่านเรียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันครับจุดนี้คุณนัตยาครับส่วนทางด้านแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ก็มีฝนตกหนักมากนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับจากแจ้งวัฒนะมาจนถึงต่างดับพญาไทนะครับก็มีฝนตกนะครับส่วนทางด้านต่างดับพญาไทออกไปทางแจ้งวัฒนะเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านศรีนครินทร์เวลานี้ชะลอตัวอยู่บริเวณต่างดับมักกะสันนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับต่อเนื่องเข้าด่านอโศก3นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็มีปริมาณรถมากไปจนถึงเหนือคลองแสนแสบนะครับผ่านพ้นคลองแสนแสบไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทิศทางกลับกันก็ถือว่าไปกันได้ดีอยู่นะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4แล้วมีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับจุดนี้ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่ครับทางด้านต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคนะครับช่วงเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่เวนเหนือถนนจันทร์นะครับก็ยังไปกันได้ช้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับในฝั่งกลับกันชะลอตัวอยู่บริเวณ เหนือทางขึ้นหัวลำโพงนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
3: ด่วนฉลองรัฐอานรงค์มุ่งหน้าไปทางด้านจตุโชติช่วงจุดเชื่อมนะครับที่จะมาจากด่วน2นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเข้าราชประชาอุทิศก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเกษตรผ่านพ้นทางลงเกษตรแล้วก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือวัดสิริพงษ์นะครับเนื่องจากมีฝนตกนะครับมีปริมาณรถชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงด่านทางออกจตุโชตนะครับจุดนี้ก็ยังมีฝนตกแล้วก็ไปกันได้ช้าอยู่ครับ
0: ค
3: ุณนัตยาครับ
0: ค่ะค่ะ
3: บุรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับยังไม่มีปัญหานะครับด่วนกาญจนาภิเษกจากด่านบางแก้วมุ่งหน้ามาสะพานกาญจนาท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำแก้ไขเหนือด่านปากน้ำนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเชิงสะพานกาญจนานะครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางด้านบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับส่วนทิศทางกลับกันชะลอตัวอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาต่อเนื่องไปจนถึงจุดร่วมปู่เจ้านะครับก็มีปริมาณรถมากขึ้นตัวตามกันได้ช้าเลยจุดร่วมปู่เจ้าไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงด่านบางแก้วครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
3: ทางด้านประจิมรัฐยาสินทีก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าปริมาณรถก็ไม่มากนะครับทั้งสองฝั่งก็ระมัดระวังจุดฝนตกด้วยนะครับอุดรรัฐยาก็เช่นเดียวกันนะครับการจราจรก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามีฝนตกฝากระมัดระวังกันด้วยครับพบเห็นรถขัดข้องอุบัติเหตุบนทางนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณนัตยาครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงค่ำของวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณคุณนัตยาและคุณผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มีฝนตกด้วยนะแล้วก็การจราจรก็คือรถหนาแน่นด้วยสำหรับเส้นทางบนทางด่วนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของคุณผู้ฟังทาง X เนี่ยส่งข้อความแล้วก็ส่งภาพมาเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยรวมถึงทางด้านของYouTube Live ด้วยนะเดี๋ยวขอดูทางด้านของ X ก่อนละกันนะคะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ18:35คุณชานิวัฒน์รายงานบอกว่าพิกัดตลาดกลางลาดสวายฝนตกหนักลมแรงนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่คุณอีฟบอกว่าฝนกำลังจะตกค่ะบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็คุณเก่งพอตเตอร์บอกว่าฝนกำลังมาตรงแถวราชเทวีนะคะก็เป็นภาพแบบว่าเมฆครึ้มมาเลยครึ้มมืดมาเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณคลาวดี้มาสบอกว่าติวานนท์มุ่งหน้า5แยกปักเกร็ดฝนตกหนักมากแล้วก็รถติดสะสมด้วยนะแล้วก็ถ่ายเป็นภาพแบบว่าเห็นฝนแบบยังตกหนักอยู่เลยที่ปัดน้ำฝนกำลังทำงานหนักอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มีทางด้านของคุณจูหรอคุณจูบอกว่าแถวรัชโยธิน18:55ฝนตกแล้วลมแรงด้วยนะคะแล้วก็คุณแชมป์19:00ค่ะรายงานที่ถนนประเสริฐมนุกิจมุ่งหน้ามาทางด้านของงามวงวานรถติดหยุดนิ่งนานท้ายหยุดประมาณจุดตัดถนนลาดประเขาโอ้โหฝนตกแล้วก็ตกหนักลมแรงด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลในส่วนของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทาง X นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทาง YouTube Live ก็มีด้วยต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รายงานเข้ามาทาง YouTube Live ก่อนหน้าที่ดิฉันจะเข้ามาเนี่ยมีทางด้านของคุณธวัชก็บอกว่าปักเกร็ดหนักมากลมฝนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะบอกว่า30นาทียังแรงไม่หยุดยังแรงไม่หยุดลมหมุนแล้วก็มีคุณปลั๊กนะคะสวัสดีคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณปลั๊กบอกว่าฝนตกตั้งแต่16:00แล้วก็มาตกอีกชุดหนึ่งบอกว่าแถวคลองหลวงหนองเสือฝนหนักเต็มๆคุณกุ๊ดมิ้วค่ะ บอกว่าแถวรังสิตนครนายกหนองเสือบึงบาเหรอคะฝนตกระดับ3ครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยแล้วก็คุณธวัชก็เพิ่มเติมอีกบอกว่าคลองพระอุดมยังหนักอยู่เลยครับแล้วก็คุณบอลพญาสุเรนรายงานมาบอกว่ารามอินทราแฟชั่นช่วง 19:10 นทั้งฝนทั้งลมแรงที่ปัดน้ำฝนเบอร์3การจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่รายงานผ่านเข้ามาทางด้านของ YouTube Live คุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะก็รายงานเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะทั้งทุกช่องทางเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาทางด้านของ YouTube Liveเรามีภาพจากในจุดที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะขึ้นให้ได้เห็นกันนะคะว่าณขณะนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอะไรเอ่ยเมื่อตอนช่วง 18:24 คุณนิรมนแจ้งแทนคุณอัศนัยคุณอัศนัยเนี่ยขับรถกระบะมิตซูบิชิสีฟ้าทะเบียนบอใบไม้ทอธง1091จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบอกว่าแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตบอกว่ารถเสียตั้งแต่เช้าแล้วโทรหากู้ภัยก็ไม่มีใครมาช่วยตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะไม่มีเงินด้วยนะคะเลยไม่สามารถแจ้งร้านแบตได้สอบถามไปทางด้านของคุณอัศนัยบอกว่ารถแบตหมดตั้งแต่ช่วงเช้าลองให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยพ่วงแบตก็พ่วงไม่ได้เพราะว่าแบตลูกเล็กแล้วรถกระบะของคุณอัศนัยนี่บอกว่าเป็นรถใหญ่ก่อนหน้านี้เอาแบตของรถเก๋งมาใส่รถกระบะเพื่อให้รถกระบะวิ่งออกมาทำงานได้ก่อนนะแต่ว่ามาแบตหมดระหว่างทางที่จะกลับที่พักนะคะพักอยู่แถวๆหนองจอกตอนนี้เนี่ยรถแบตเตอรี่หมดบอกว่าอยู่ห่างจากที่พักประมาณสัก10กว่ากิโลได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะก็เป็นทางด้านของคือแบตเตอรี่หมดนะฮะแล้วก็แจ้งเข้ามาคุณนิรมนบอกว่าเป็นคนรู้จักแจ้งแทนนะคะเพราะว่าตัวคุณอัศนัยบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มีคนมาช่วยคือแบตเตอรี่เป็นแบตที่เขามาช่วยเนี่ยกู้ภัยมาช่วยพ่วงแบตแต่ก็พ่วงไม่ได้แล้วตอนนี้เราประสานกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะให้ลงเจ้าหน้าที่เขาไปดูไปช่วยเหลืออีกทีหนึ่งเป็นกู้ภัยสยามรวมใจนะคะเดี๋ยวคงได้เดินทางต่อเป็นรถกระบะมิตซูบิชิสีฟ้า11091อยุธยาไม่ได้บอกพิกัดมานะว่าจอดเสียอยู่ที่ไหนแต่ว่าบอกว่าที่พักเนี่ยอยู่แถวๆหนองจอกกำลังจะเดินทางกลับที่พักห่างจากที่พักประมาณสัก10กว่ากิโลได้ตรงช่วงของบริเวณปากซอยเสรีไทย 28/1 นะที่รถของคุณอัศนัยจอดอยู่เพื่อมีคนผ่านไปแถวนั้นแล้วพอที่จะให้การช่วยเหลือได้เพิ่มเติมลองดูเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปให้การช่วยเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะไปกันหลายหลายคนแหละหลายๆคนช่วยกันดูนะตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปละกันนะคะคุณทรายค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่ารถเสียไปเจอรถจอดเสียมานะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกมาจากทางด้านของเลียบคลองประปาค่ะมาถึงทางด้านของใต้ทางด่วนอุดรรัตยารถเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้รถมากก็ไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะบอกว่าลงมาจากสะพานข้ามคลองประปาไปเล็กน้อยมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายค่ะฝากให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังฝนยังตกหนักอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกแล้วก็ดูในส่วนของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะในพื้นที่ของสภ.ในพื้นที่ของปักเกร็ดในพื้นที่ของถนนปักเกร็ดขออภัยถนนแจ้งวัฒนะปักเกร็ดเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีรายงานเรื่องของสถานการณ์เพิ่มเติมมาเมื่อตอนช่วง 18:50 ในพื้นที่ของเทศบาลนครปักเกร็ดมีฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่เลยในเขตของอำเภอปักเกร็ดปริมาณฝนที่ตกลงมาหนักสุดก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆบางตลาดวัดกลางเกร็ด ฝนอยู่ที่50มิลลิเมตรทีเดียวนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นช่วงแถวแถวปักเกร็ดแจ้งวัฒนะปักเกร็ดเนี่ยล่ะวัดปริมาณฝนได้35มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรทั่วทุกพื้นที่ในเขตปักเกร็ดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานจากทางด้านของเทศบาลนครปักเกร็ดนะคะดูเรื่องของการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะตั้งแต่ตรงอันนี้ฝั่งทางด้านของโอ้โหยังตกหนักอยู่เลยนะคะตรงช่วงของถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยช่วงรถที่ลงมาจากทางด่วนรถที่ลงมาจากทางด่วนศรีรัตน์นะคะใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าไทยวัสดุตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะในช่องทางซ้ายรถเนี่ยเขาก็เลยแบบจะพยายามเข้าไปวิ่งในช่องทางขวาช่องทางซ้ายก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ายังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังด้วยแล้วก็มาตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในช่องทางซ้ายก็มีน้ำท่วมขังด้วยเช่นเดียวกันนะคะการจราจรของถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถเยอะเลยแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่เป็นฝั่งขาออกนะมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณหน้าศูนย์ราชการรถหนาแน่นกันมาตลอดเลยเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่ไปจนถึงทางด้านของเลี่ยงเมืองพอผ่านจากทางด้านของเลี่ยงเมืองปักเกร็ดไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปักเกร็ดมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม4ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่ระมัดระวังด้วยแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงนี้งามวงวานฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณตรงอุโมงค์เกษตรเลยนะตั้งแต่อุโมงค์เกษตรออกไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านพงเพชรรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆพอผ่านจากทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะตรงแถวๆบางเขนงามวงวานน่าจะยังมีฝนตกอยู่นะสำหรับในช่วงนี้ก็ทำให้รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะแล้วก็มาดูเส้นทางทางด้านของผลโยธินโอ้พหลโยธินฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวออกไปทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้รถเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากเกษตรมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินตอนนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะแต่พอผ่านจากทางด้านของแยกเกษตรมาแล้วเนี่ยผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินมาแล้วมุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาดพร้าวจะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงแถวๆโลตัสลาดพร้าวเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราขอพักเรื่องของการจราจรไว้ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณณัฏฐยาค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะข่าวแรกก็คงจะต้องเป็นข่าวเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะ ทุจริตข้อสอบนะข้าราชการท้องถิ่นค่ะคุณเนติพลชุมยวงนะคะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่เจ้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะคะไปตรวจค้นแล้วก็ยึดเอกสารนะคะกระดาษคำตอบจำนวนมากถึง 860,000 แผ่นนะคะที่กระดังความมั่นคงในจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าตอนที่เจ้าที่เข้าไปตรวจค้นเบื้องต้นก็ยังไม่พบความผิดปกตินะคะมีการจัดเก็บพยานหลักฐานแยกเป็นกลุ่มๆทั้งหมด10กลุ่ม10เขตนะคะและมีการนับจำนวนหลังแยกออกมาตั้งแต่ตอนขนย้ายเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบที่สอบเป็นภาคกอภาคขอกว่า80ตำแหน่งนะคะซึ่งในขั้นตอนการเข้าตรวจค้นดังกล่าวมีตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและก็เจ้าที่โกดังเข้าไปร่วมสังเกตการด้วยนะคะสำหรับกระบวนการหลังจากนี้ค่ะจะเป็นหน้าที่หลักของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปตรวจสอบตามประเด็นที่มีการเข้าร้องเรียนนะคะซึ่งทางสำนัก สืบสวนของปปช.มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนโดยฝ่ายสืบสวนจะทำหน้าที่ตรวจค้นจับกลุ่มและนำพยานหลักฐานมาส่งให้พนักงานสอบสวนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิจารณาว่านะคะจะต้องเชิญบุคคลใดให้เข้ามาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางมสว.หรือทางท้องถิ่นนะคะให้มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมค่ะหากพนักงานสอบสวนต้องการกำลังจากฝ่ายสืบสวนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆแล้วส่วนการควบคุมสั่งการเนี่ยนะคะอย่างเต็มรูปแบบก็ต้องรอผู้บังคับบัญชามอบหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อถามถึงความปลอดภัยของเอกสารจำนวน 800,000 กว่าฉบับเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงว่ามันจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณเนติพลยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องความมั่นคงของปปช.ค่ะนะคะซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงนะคะได้สั่งการให้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ในระหว่างการเข้าตรวจค้นก็พบว่ามีกล่องนึงถูกแยกออกมาค่ะจากกล่องที่เก็บรักษาไว้ตามปกติพบว่าในกล่องนั้นนะคะมีกระดาษคำตอบอยู่จำนวนหนึ่งลักษณะเหมือนเคยถูกเปิดออกมาตรวจนับก่อนหน้านี้นะคะโดยทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวแทนให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่บอกว่าเอกสารกล่องนี้เป็นเอกสารคำตอบของผู้ที่สงสัยในผลการสอบมาขอดูจากพื้นที่ต่างๆจึงเก็บแยกออกไปนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการซีลปิดใหม่อย่างเรียบร้อยไปแล้วนะคะโดยพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีจุดไหนที่ผิดสังเกตหรือไม่ค่ะสำหรับสถานะทางคดีของปัจจุบันนะคะคุณเนติพลบอกว่าตอนนี้คดียังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนแต่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะต้องรอพนักงานสอบสวนดำเนินการนะคะแล้วก็เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าจะตั้งองค์คณะไต่สวนต่อไปหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีความล่าช้าเนื่องจากว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งปปช.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือว่าบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะปปท.ค่ะแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ DSI นะคะส่วนกรณีที่มีหลายคนกังวลว่าผู้ต้องหา11คนที่ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้จะไปทำลายหลักฐานหรือว่าไปข่มขู่พยานคุณเนติพลบอกว่าปัจจุบันก็มีกฎหมายคุ้มครองพยานรองรับอยู่ผู้เสียหายหรือผู้ที่พบเห็นความผิดปกติก็สามารถยื่นขอความช่วยเหลือหรือในการคุ้มครองพยานได้และหากมีผู้เสียหายรายใหม่ที่ได้รับใบคะแนนเป็นศูนย์มาร้องเรียนเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปนะคะโดยประชาชนสามารถเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ได้ทันทีหากพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ก็จะทำการส่งเรื่องต่อมายังปปช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการปรับนะคะกองกำลังเพิ่มค่ะโดยทางพันเอกหญิงนุชลา วรภัทราธรนะคะรองโฆษกของกระทรวงกลาโหมก็แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำในเรื่องของความมั่นคงชายแดนเพื่อเสริมความพร้อมรบนะคะในการป้องกันอธิปไตยของชาติโดยย้ำในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวคิด Joint All Domain Operation หรือว่า JADO นะคะบูรณาการการทำงานทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลอากาศและก็ไซเบอร์รวมถึงการใช้ความร่วมมือทางการทูตเชิงรุกนะคะส่วนการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีพลโทวรพจน์แก้วพินิจขออภัยแก้วพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะครอบคลุมทั้ง8กองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงของวันที่15ถึง17มิถุนายนก็ได้มีการลงพื้นที่14ที่หมายซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหม่นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมค่ะเดิมได้มี3หน่วยเฉพาะกิจนะคะก็ปรับเป็น4หน่วยเฉพาะกิจค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจที่1จังหวัดศรีสะเกษตอนเหนือก็จะมีที่ซำแตภูมะเขือห้วยตามาเลียนะคะพรานหิน8ก้อนและก็พื้นที่โดยรอบของอำเภอกันทรารักษ์อันนี้คือแปะคือแบ่งใหม่นะคะคุณนัทยา
0: ค่ะ
5: แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจนะคะชก2เนี่ยนะคะก็คือที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ก็ตั้งแต่หลักเขตที่2นะคะผ่านพื้นที่ช่องจอมปราสาทตามเมืองจนสุดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ชก3จังหวัดศรีสะเกษตอนใต้นะคะก็ตั้งแต่ช่องทับอูจนถึงหลักเขตที่2ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนหารภูสิงห์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะใหม่นะคะชก4ค่ะก็คือแบ่งมาจากชก1เดิมจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นชก4ก็จะดูแลพื้นที่นะคะช่องบกช่องอันม้าเนิน6เนิน4 6 9แล้วก็พื้นที่แนวชายแดนอำเภอน้ำยืนค่ะในแต่ละจุดกองกำลังสุรนารีได้เสนอความต้องการต่างๆในหลายส่วนก็ได้มีการอนุมัติงบแล้วก็ดำเนินการไปแล้วนะคะหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะได้ลงพื้นที่ใน3กองกำลังโดยในวันที่4กรกฎาคมจะลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังจันทบุรีตาดนะคะในวันที่5นะคะกรกฎาคมก็กองกำลังสุรนารีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำว่าในที่ประชุมสภากลาโหมได้มีการกล่าวถึงกลไกศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชดนะคะรับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้อำนวยการศูนย์โดยได้มีการกำชับการทำงานเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพติดตามสถานการณ์ชายแดนทุกด้านทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายาเสพติดค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะมีการบูรณาการหน่วยต่างๆก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งศูนย์ดังกล่าวเนี่ยจัดตั้งโดยมติครม.แล้วก็มีและมติสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ไปนะคะเขาบอกว่าจะมีการบูรณาการสื่อการสื่อสารของทีมโฆษกกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวร่วมในหลายหน่วยนะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขเป็นการทำงานด้านสื่อสารแบบเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเอกภาพในการสื่อสารด้านความมั่นคงและกำกับการใช้สื่อออนไลน์ของกองกำลังพลให้เหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะ
0: ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องของเรื่องห้ามบังคับนะและหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับที่16ค่ะโดยมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะภายหลังจากการประเมินร่วมกับทางหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะ ทางแค่เขาบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและมีความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงนะคะแค่จึงได้มีการปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและก็หน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับภาวะปกตินะคะขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะภายใต้ประกาศฉบับใหม่นี้นะคะผู้ปฏิบัติการบินโดรนค่ะที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นนะคะพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งก็ยังคงมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประเทศก็อย่างเช่นนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชอำเภอนาตาลอำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมอำเภอสิรินธรอำเภอบุญทริกอำเภอนาจรวยแล้วก็อำเภอน้ำยืนนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ที่อำเภอภูสิงห์อำเภอขุนหาและก็อำเภอกันทรารักษ์ค่ะจังหวัดสุรินทร์ก็คืออำเภอพนมดงรักอำเภอกับเชิงอำเภอสังขละอำเภอบัวเชษที่บุรีรัมย์ก็ที่อำเภอระหันทรายอำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดสระแก้วอำเภอคลองหาดอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยาที่จังหวัดจันทบุรีก็คืออำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะที่จังหวัดตราดก็คืออำเภอเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่และก็อำเภอบ่อไร่นะคะก็แนวชายแดนสีแดงนั่นแหละนะคะสำหรับพื้นที่ควบคุมดังกล่าวนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติการบินได้เฉพาะกรณีนะคะได้แก่การบินเพื่อการเกษตรและก็ป้องกันการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินหรือปฏิบัติภารกิจเพื่อการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่นะคะทางนี้ก็ใครที่ประสงค์จะบินโดรนก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและก็เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็รวมถึงเรื่องของการต้องขึ้นทะเบียนนะคะผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานการขึ้นทะเบียนอากาศยานและก็การมีประกันภัยภาคบังคับนะคะรวมถึงการขออนุญาตนะคะปฏิบัติการบินผ่านระบบ UAS Portal นะคะก่อนที่จะดำเนินการบินทุกครั้งด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,558.55 จุดค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ 10.33 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้อยู่ที่ 85,992.76 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะฟื้นตัวนะคะขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการผันผวนระหว่างวันแต่ก็ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกค่ะวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,567.49 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,554.51 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวผันผวนอิงไปทางบวกนะคะโดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีเดลต้าประคองดัชนีนะคะหลังจากที่บริษัทไมครอนเทคโนโลยีของสหรัฐได้เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มดีก็เลยส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI นะคะซึ่งก็เป็นผลบวกต่อหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคที่เร่งตัวขึ้นเช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็ปรับขึ้นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกค่ะโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่กลับมาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งก็ได้ผลพวงจากไมครอนเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐค่ะซึ่งได้เปิดเผยรายไตรมาสออกมาที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าความต้องการเรื่องของชิปนะคะก็จะยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,120.28 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 9.47 จุดนะคะส่วนดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงไปนะคะแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี68เลยนะคะเนื่องจากว่ามีแรงเทขายทำกำไรค่ะหลังจากที่ดัชนีบวกขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนยังจับตาเรื่องของการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐในวันนี้ค่ะหางเสงวันนี้ปิดที่ 23,076.91 จุดนะคะร่วงลงไป 335.27 จุดค่ะทางด้านของนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะก็ทำสถิติอีกแล้วนะคะปิดตลาดวันนี้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะโดยปรับตัวขึ้นถึง 4.61% ค่ะขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีนะคะไมครอนเนี่ยนะคะยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐแล้วก็ปัจจัยบวกจากการปรับตัวลงของสัญญาน้ำมันดิบทำให้นิกเกอิปิดตลาดที่ 72,366.34 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 3,191.37 จุดเลยนะคะในวันนี้ทำสถิติเป็นประวัติการค่ะทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับไปทั้งสิ้นถึง34ครั้งค่ะคุณณัฏฐยาโดยเปิดตลาดเนี่ยนะคะครั้งแรกปรับลบนะปรับลบลงไป 1,350 บาทนะคะหลังจากนั้นก็สลับบวกลบนะคะแต่ว่าทั้งหมด34ครั้งเนี่ยนะคะก็เป็นปรับบวก15ครั้งปรับลบไป19ครั้งค่ะปิดตลาดลบอยู่ 1,300 บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 62,850 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 61,595.08 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,850 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกนะคะโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 3,991 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.35 บาทนะคะส่วนเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดในช่วงเย็นที่ระดับ 33.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.32 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้เงินบาทแข็งค่าตามภูมิภาคนะคะหลังจากที่ดอลลาร์ก็ย่อลงมาหน่อยนึงนะคะทำให้หลังจากที่แข็งค่ามาหลายวันต่อเนื่องติดต่อกันนะคะก็มีแรงเทขายทำกำไรดอลลาร์นะคะส่วนตัวเลขดุลการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมานะคะส่งผลต่อค่าเงินไม่มากนักค่ะแต่ว่าภาพใหญ่ตลาดรอดูดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดรอดูนะคะแนวโน้มเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.20 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะคุณณัฏฐยาน้ำมันตลาดโลกก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะคาดว่าวันนี้เราก็ลงมาทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะของไทยก็อันนี้ก็ยังของตลาดโลกก็ลงเหมือนกันนะคะวันนี้เวสเท็กซัสนะคะลงอีกนะคะ44เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่69.90 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก47เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 73.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะลงต่อเนื่องเลยมาดูข่าวต่างประเทศนะคะลาฟาเอลกรอซี่ค่ะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะหน่วยงานของสหประชาชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือ IAEA เนี่ยนะคะได้เปิดเผยว่าผู้ตรวจสอบของหน่วยงานจะเดินทางไปอิหร่านเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและก็วัสดุนิวเคลียร์ในอิหร่านอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ขั้นตอนและก็สถานที่ได้ในเร็วๆนี้ค่ะเขากล่าวว่าข้อตกลงที่ลงนามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุอย่างชัดเจนว่า การเจือจางของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านจะต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA นะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการเข้าถึงโรงงานนิวเคลียร์ที่เสียหายและวัสดุนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการพิจารณาภายใต้กรอบของข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับสหรัฐเท่านั้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์ของสหประชาชาติเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในประเทศโดยเมื่อวันจันทร์ค่ะหลังจากการเจรจาเสร็จสิ้นนะคะฝ่ายอิหร่านที่กับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านตกลงจะเชิญผู้ตรวจสอบของ IAEA กลับเข้าประเทศอีกครั้งแต่ในวันต่อมาค่ะคุณนัตยากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโต้ค่ะบอกว่ายังไม่มีการหารืออย่างละเอียดนะคะและอิหร่านก็ยังไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบของ IAEA เข้ามาถึงโรงงานนิวเคลียร
0: ์
5: ที่ถูกสหรัฐโจมตีทางอากาศระหว่างสงคราม12วันระหว่างอิสราเอลและก็อิหร่านในเดือนมิถุนายนจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐก็ยืนยันว่าอิหร่านตกลงให้มีการตรวจสอบแล้วนะคะทั้งระบุในโซเชียลมีเดียว่าจะไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมนะถ้าหากอิหร่านปฏิเสธข้อตกลงนี
0: ้
5: ทางด้านของนายกรอสซี่นะคะกล่าวเมื่อวันพุธบอกว่านี่คือสงครามแห่งคำพูดค่ะก็คือพูดกันไปพูดกันมาไม่ตรงกันสักทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยประธานาธิบดีทั้งสองฝ่ายซึ่งมีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมทางนิวเคลียร์ของอิหร่านจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA ค่ะนะคะลงนามไปแล้วแต่ว่าการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
5: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: ทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ่ะ
11: สี ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: แกไปเที่ยวทะเลกัน
15: ไม่เอาอ่ะ
14: งั้นไปคาเฟ
15: ่ไม่อยาก
14: ไปกินหมูกระทะ
15: กลัวอ้วน
14: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
16: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
17: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาที่ข่าวจากทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างดีกว่าค่ะออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีให้บ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินนะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินเพียงแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนหรือว่าจะเป็นที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะไปปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนขั้นต่ำผ่อนต่ำนะ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นก็คือสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้ววันนี้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคมที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็กรณีรถของคุณอัศนัยนะคะตอนนี้เนี่ยเราติดต่อไปที่ทางด้านของคุณโอรถยกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะสยามรวมใจได้ประสานงานมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังให้การช่วยเหลือรถของคุณอัศนัยอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าต้องใช้ก็คือตอนที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยบอกว่าไปใช้วิธีการลากกระตุกแต่รถของคุณอัศนัยเนี่ยเครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาขัดข้องนะคะเลยทำให้สตาร์ทไม่ติดตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างตกลงกับคุณอัศนัยว่าจะสะดวกอย่างไรต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันให้ทราบตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ทางปตท.ค่ะปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทางปตท.จึงได้มีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทางปตท.จึงได้มีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2000

รกฎาคมจนถึง2สิงหาคม69นะคะผลงานประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมแล้วก็โครงการที่2ก็คือ PTT Digital Art 2026นะคะการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวน16รางวัลด้วยกันรวมมูลค่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะเป็นผลงานประเภทศิลปะดิจิตอลค่ะทางปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นเลยโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระ

พุทธรูปวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาโดยอัฏฐจริยากถาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้วเมื่อสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์4รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคาถาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าตรายถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569โดยปนรสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยคร
ั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดซานวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีนารัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดอลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นไวยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจรบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึงสองครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิกฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนง แม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
2: วันนี้เวลา 12:26 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในการนี้ทรงลงพระนามร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
3: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HDทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแตกขึ้นก่อน พระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันโดยการประคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569อันหนึ่งวันนี้มีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและยกย่องพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประกอบด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งติดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไป
4: และงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำมาเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ให้ผลผลิตจำนวนมากในบางฤดูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอดทั้ง4ชั้นปีในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น42หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses 1032รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบริษัท TOP Hardfacing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัท Sumitomo Corporation Thailand จำกัดและบริษัท Sumithai International จำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดวังวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามและวัดประชาโคสีตารามจังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 13 นาฬิกามูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15 นาฬิกาจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางชีวัดนิมานนรดีและวัดมหันตพารามวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีวัดแดงธรรมชาติและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมณฑลทหารบกที่28องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับวันที่26มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาแต่งกายสุภาพไว้ทุกพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำเครื่องสักการะไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มสายศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวจากทางด้านของสำนักงานประกันสังคมนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังอยู่ในระบบประกันสังคมควรที่จะต้องทราบนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเสียงของคุณเนี่ยสามารถกำหนดอนาคตประกันสังคมได้นะคะเราจะมาเจาะลึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69กันในวาระสำคัญที่ผู้ใช้แรงงานต้องไม่พลาดเลยนะคะทางกองทุนประกันสังคมค่ะถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญเลยที่ช่วยอบอุ้มแล้วก็สร้างหลักประกันทางรายได้รวมถึงสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องแรงงานไทยนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศแต่คุณเคยตั้งคำถามไหมคะว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปทุกๆเดือนเนี่ยถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไรบ้างแล้วก็ใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้คำตอบทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกกำหนดผ่านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69นะคะการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญที่กำลังจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของปฏิทินเลือกตั้งปี69เนี่ยนะคะการการปฏิทินเตรียมเอาไว้เลยนะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะสำหรับใครที่ยังอยู่ในระบบประกันสังคมตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่กาเลือกในส่วนของบอร์ดประกันสังคมได้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดในส่วนของสิทธิสำคัญสำนักงานประกันสังคมค่ะได้มีการกำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆด้วยกันนะช่วงแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนนะคะจึงจะมีสิทธิไปลงคะแนนในวันจริงในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็สะดวกกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมค่ะก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางนะอันนี้เป็นช่องทางที่เขาให้ทางด้านของคนที่จะไปลงทะเบียนเนี่ยเลือกได้เลยนะคะช่องทางแรกนะคะก็คือในช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมก็คือที่ www.sso.go.th นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือก็เข้าไปทำรายการได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในช่องทางออนไซต์ด้วยสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก็สามารถ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะ 1-15 กรกฎาคม2569นะคะจะเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569จะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งค่ะถือว่าเป็นวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยนะในช่องทางในการติดตามข่าวสารหากว่าคุณมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามไปได้เลยนะคะข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี้โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929 029562929แล้วก็029561506แล้วก็กด9นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีข้อสงสัยบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงทะเบียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็สามารถสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงที่ข้อสงสัยบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปลงทะเบียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็

บริเวณนั้นนะคะแวะเข้าไปหน่อยหนึ่งตรงปั๊ม PTT Station หนองจอกสาขา2รถของคุณเลาะค่ะคือยางแบนแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่เป็นมีขอความช่วยเหลือมียางอะไหล่แต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะคะอยู่ปั๊มเนี่ยอยู่ตรงช่วงของหนองจอกสาขา2ถนนเชื่อมสัมพันธ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางหนองจอกก่อนถึงสนามบางกอกอารีนาเล็กน้อยตอนนี้เราก็แจ้งไปที่กู้ภัยราชพฤกษ์ให้ไปให้การช่วยเหลือแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กันไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมินกัมพูชาดีลอาวุธกับจีนลั่นเตรียมพร้อมสนามรบเขาทำเราก็ทำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมินฮุนเซนเตียบันไปจีนดีลอาวุธบอกอย่าไปสนใจเขาทำได้เราก็ทำได้ขอให้เชื่อมั่นแก่นทูตเชิงรุกของไทยเตรียมร่วมคณะนายกบินจีน 16-20 กรกฎาคมนี้คุณวริยะเจริญตรารายงานครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนและพลเอกเตียบันจะนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่25-27มิถุนายนเพื่อเจรจาขอรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยระบุว่าไทยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องดำเนินการอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศยืนยันกองทัพไทยเสริมความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการทางการทูตเชิงรุกขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและศักยภาพของผู้นำนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีมีกำหนดการนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนสาธารณประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างที่16-20กรกฎาคมเพื่อหารือข้อได้การและเชื่อมกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างฝ่ายทหารของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวิริยะจันทรารายงาน
3: ดร.กันดีจี้ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตเปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตงบโครงการ AI ปี2570กว่า 2,500 ล้านบาทหวั่นซ้ำซ้อนและขาดความโปร่งใสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นางกันดีเดียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการติดตามโครงการ TSAI Passport โดยระบุว่าคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศแต่เห็นว่าควรปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้มีการขอรายละเอียดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมถึงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการ

0: ตรวจรับรองเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของโครงการและเสนอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหากพบว่าไม่มีผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายกำกับดูแลอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570พรรคประชาธิปัตย์เตรียมตรวจสอบงบด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 30% รวมถึงโครงการข่าวภาครัฐวงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาทและโครงการด้าน AI กว่า206โครงการมูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาทที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนอกจากนี้ยังระบุว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนความคุ้มค่าและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลวงเงินกว่า 8,700 ล้านบาทมีสัดส่วนงบดำเนินงานสูงถึง 172.6% ขณะที่งบลงทุนมีเพียงร้อยละ 9.4% เท่านั้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะมากันที่ทางด้านของ MEA นะคะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครค่ะให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพในการแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA จะโทรศัพท์หลอกลวงนะคะให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์หรือแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าระบบทาง MEA ยืนยันนะคะว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสนะคะแล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินการให้เป็นการดำเนินการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมกับย้ำชัดนะคะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดนะคะหากว่าพบพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้ตัดสายทิ้งทันทีเลยค่ะทาง MEA ค่ะมุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิตอลแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องตระหนักแล้วก็ระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันถึงภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์กริดนี่นะคะจะเป็นสะพานดิจิตอลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสที่สุดโดย MEA ค่ะเปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลักด้วยกันนะคะโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้ก็คือในช่องทางลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางสามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะคะอันนี้ผ่านระบบ MEA e-service ค่ะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดประชาชนนั้นสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีขั้นตอนง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ลดเรื่องของการใช้กระดาษและสามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE MEA Connect นะคะก็คือที่ @ MEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็สำหรับใครที่กำลังจะคิดว่าจะมาลงทะเบียนนะคะก็อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่จะโทรศัพท์ไปหลอกให้โอนเงินนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของบอกว่าให้ต้องโอนเงินมานะแล้วก็จะมีการดำเนินการตรงนี้ไม่ต้องคุยต่อนะวางสายไปได้เลยนะเพราะว่าทาง MEA ไม่ได้มีนโยบายให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปโทรสั่งให้ประชาชนผู้รับบริการเนี่ยจะต้องโอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะเอากลับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณวรวิทย์แจ้งเข้ามาบอกว่าใช้รัชดาพิเศษฝั่งขาเข้ามาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกนรนองช่วงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกนรนองเลยมีชายเร่ร่อนใส่ชุดสีดำเดินอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็เดินสวนทางกับรถฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะโอ้อันนี้เหมือนคุ้นๆเมื่อวันก่อนก็เดินอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคนนี้น่าจะเดินอยู่แถวๆนี้ละค่ะคุณบัญชาแจ้งไว้บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกช่วงบริเวณจากใต้ทางด่วนดินแดงนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกสุทธิสารบอกว่าตรงบริเวณกลางสะพานสุทธิสารมีผู้หญิงใส่ชุดขาวเป็นเสื้อขาวกางเกงขาวยืนอยู่ช่องทางขวาสุดเอ้าไปยืนทำไมอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกสุทธิสารเลยนะคะเป็นฝั่งขาออกของถนนวิภาวดีตรงจุดนี้เนี่ยมีผู้หญิงยืนอยู่นะคุณบัญชาแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง3ทุ่มพอดีนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเห็นผู้หญิงคนนี้ใครขับรถผ่านวิภาวดีฝั่งขาออกช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกสุทธิสารไม่แน่ใจว่าเป็นสะพานตัวไหน เป็นสะพานตัวกลางหรือเปล่าตัวหลักหรือเปล่านะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเสื้อขาวกางเกงขายาวสีขาวกางเกงสีขาวยืนอยู่ในช่องทางขวาสุดเลยระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณเอกขอความช่วยเหลือรถเสียนะคะบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีบรอนเงินทะเบียนดชดาทอทง6617จอดอยู่ที่บริเวณปากซอยพัฒนาการ25ตรงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเลยนะคะตอนนี้ฝากผู้ใช้ทางที่มีสายพ่วงแบตไว้ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรถของคุณเอกค่ะอยู่ตรงบริเวณถนนพัฒนาการนะคะช่วงปากซอยพัฒนาการ25ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีบอลเงินทะเบียนดชดาทอทง6617ค่ะรถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นรบกวนช่วยแวะให้การช่วยเหลือด้วยรวมถึงรถของคุณเลาะด้วยนะคะพอดีคุณเลาะเป็นผู้พิการขา1ข้างนะคะรถยางแบนมียางอะไหล่ค่ะแต่เปลี่ยนไม่เป็นอยู่ที่ตรงบริเวณปั๊ม PTT Station หนองจอกสาขา2ถนนเชื่อมสัมพันธ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางหนองจอกนะคะก่อนถึงสนามกีฬาบางกอกอารีนาเล็กน้อยก็เป็นรถ Honda Jazz สีขาวทะเบียนชกระเชอบอใบไม้9891นะคะอ๋อรถของคุณเลาะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยราชพฤกษ์มาช่วยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะอ๋อดีขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่นี่น่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่มาช่วยในส่วนของการเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะช่วยกันเนาะเพราะว่าตอนเวลาที่คนที่อยู่ในถนนหนทางเนี่ยถ้าเกิดได้ยินกรณีที่แบบว่าขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็สะดวกที่จะแวะให้การช่วยเหลือได้นะคะก็เข้าไปให้การช่วยเหลือขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้เป็นภาพที่ทาง YouTube Live ตอนนี้เราขึ้นอยู่นะคะเป็นภาพที่ทางด้านของมีคนไปช่วยเปลี่ยนยางให้รถของคุณเลาะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีทางด้านของคุณเอกอีกท่านนึงนะคนละเอกกับที่เมื่อสักครู่นี้รถแบตเตอรี่หมดนะคะบอกว่าใช้เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาออกค่ะมาจากสะพานภูมิพล1ไปทางลงสุขสวัสดิ์การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บริเวณทางลงสุขสวัสดิ์มีรถกระบะจอดเสียอยู่นะคะ อยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาค่ะคุณโอ๊ตรายงานที่ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงต่างระดับบางน้อยบางรักน้อยประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นรถกระบะชนกัน3คันอันนี้แจ้งตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มแล้วนะคะเราประสานงานไปที่สภ.บางสีเมืองเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณทุ่มเศษเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มได้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งรัตนาธิเบศฝั่งขาออกค่ะสะพานพระนั่งเกล้ามาถึง4แยกไซม้าตรงแยกท่าอิฐนี่แหละค่ะบนสะพานพระนั่งเกล้าเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันอยู่ในช่องทางกลางนะคะเราแจ้งไปที่ทางด้านของศูนย์นนท์ให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะ เรื่องของฝนตกสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าตรงเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะก็ยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาในพื้นที่ทางด้านของปากเกร็ดของทางด้านของแจ้งวัฒนะทางโซนทางด้านของพื้นที่ของเทศบาลปากเกร็ดเนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรด้วยนะช่วงที่ลงมาจากทางด้านทางด่วนศรีรัตน์นะคะในช่องทางขวายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะในไม่ใช่ช่องทางขวาขออภัยเลนซ้ายในเลนซ้ายนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่รถที่ขึ้นสะพานข้ามทางด้านของทางแยกตรงเมืองทองธานีเนี่ยตรงไปได้ส่วนรถที่จะเข้ามาทางช่องทางซ้ายช่องทางด้านข้างสะพานข้ามแยกเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เลื่อยมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณหน้าไทยวัสดุนะคะรถช่วงนี้เนี่ยปริมาณรถยังคือรถน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายอยู่ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่ทางด้านของแจ้งวัฒนะนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตก ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่เขตบางเขตเนี่ยวัดได้ถึง31มิลลิเมตรนะในช่วงนี้ฝนตกหนักในพื้นที่ของทางด้านของเขตบางเขนปริมาณฝนวัดได้ถึง30ไม่ใช่30ขออภัย71ฮะเอเนี่ย71มิลลิเมตรนะคะหนักอยู่นะคะอันนี้จากทางด้านของพื้นที่บางเขนไปดูทางด้านของแถบทางด้านของลาดกระบังกันบ้างทางสำนักงานเขตลาดกระบังเขาก็มีการรายงานที่บริเวณถนนเชื่อมคลองมอนเนี่ยตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เขาทางด้านของหน่วยเบสของเขตลาดกระบังเขาได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามันมีต้นไม้ล้มลงมากีดขวางผิวการจราจรเนื่องจากว่าช่วงที่ฝนตกมีลมแรงมีลมกระโชกแรงที่บริเวณถนนเชื่อมคลองมอนตัดกับถนนประชาพัฒนาทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มลงมากีดขวางทางหน่วยเบสของเขตลาดกระบังก็เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มลงมากีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางให้พ้นจากการกีดขวางการจราจรนะคะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยหลายๆคนบอกว่าฝนน่ะตกหนักก็ส่วนหนึ่งแต่ลมนี่แรงมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยจะส่งผลให้เรื่องของต้นมงต้นไม้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยก็จะถูกลมพัดแล้วก็เนี่ยล้มบ้างขวางถนนหนทางบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เขาก็รีบลงมาดำเนินการนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกตินะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของประเด็นร้อนที่หลายๆคนยังติดตามข่าวกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569เนี่ยแหละค่ะในส่วนของการสอบท้องถิ่นในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีขบวนการด้วยนะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้เจาะลึกในส่วนของรายละเอียดว่าการทุจริตนั้นเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันน่ะมีสายของทางด้านต้องบอกว่าเป็นติวเตอร์ชื่อดังคือติวเตอร์ท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการติวให้กับทางด้านของคนที่จะไปสอบในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกพ.หรือว่าจะเป็นการสอบเรื่องของสอบข้าราชการในต่างๆตรงนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนะเป็นชื่อเป็นเจ้าของเพจก็คือเพจชื่อพี่แมงปอนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นติวเตอร์ชื่อดังที่ติวเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้าราชการมีผู้ติดตามถึง 1,500,000 คนทีเดียวนะคะในส่วนของการติวตรงนี้เนี่ยพี่แมงปอนะก็อยู่ในวงการนี้ละเป็นหลัก10หรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้สายของคุณจิตเกษมน้อยไร่ภูมิหรือว่าพี่แมงปอนะคะอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณจิตเกษมคะคุณจิตเกษมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะคุณจิตเกษมคะ
1: ได้ยินเสียงไหมคะ
0: ได้ยินแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวขอโอเคค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณพี่แมงปอแล้วกันนะหลายคนจะได้คุ้นเคยกันนะคะ
1: ค
0: ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคงต้องเรียนสอบถามก่อนเรื่องแนวทางในการติวเตอร์ของคุณแมงปอนี่เป็นการติวในการสอบอะไรบ้างอะคะ
1: คือผมติวภาคปอเป็นของท้องถิ่นก็คือจะติวเฉพาะภาคกอส่วนที่เป็นเปิดคอร์สนะครับเปิดคอร์สก็คือมีหนังสือให้จ่ายตังค์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าภาคขออันนี้จะติวฟรีก็ครับผมจะเป็นพวกกฎหมายต่าง
0: ๆค่ะค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุณ
1: ภาคกอ
0: เดี๋ยวนะคะพอดีสัญญาณโทรศัพท์มันหายขาดๆเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่อกลับไปอีกครั้งนึงได้ไหมคะ
1: จะได้
0: สะดวกจะได้สัญญาณดีขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่า
1: ครับได้คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่ออีกทีนึงนะคะสัญญาณ คุณแมงปอนะก็จะติวในส่วนของการสอบภาคกอนะที่ ที่คือเอาจริงนะยอมรับสารภาพว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้คือเข้าไปสอบอะไรเกี่ยวกับทางเรื่องของตรงนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักเรื่องของการสอบภาคกอภาคขออะไรต่างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวสายกลับมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรออยู่นะคะเพราะว่าจริงๆประเด็นที่เราพูดคุยกันนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเพราะอะไรทำไมคนถึงคือความมุ่งมั่นในการเข้าไปสอบเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก้าวแรกที่คุณเข้าไปเลยเนี่ยก็คือจะบอกว่าอะไรดีก้าวแรกก็โกงซะแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็แล้วก้าวต่อไปจะทำยังไงล่ะทีนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะรอสายของคุณแมงปอสักนิดหนึ่งนะในส่วนของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าบรรจุเป็นบุคคลหรือว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในครั้งนี้เนี่ยจริงๆเขาสอบกันไปตั้งแต่ตอนประมาณปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่เขาสอบไม่ผ่านแต่เขามั่นใจว่าเขาทำข้อสอบได้แล้ว เขาก็เลยมีแบบเหมือนข้องใจก็เลยขอไปอยากจะไปดูกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบตรงนี้ว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ก็เลยนำมาซึ่งในส่วนของการร้องเรียนตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็สืบในทางลับกันมานะคะตั้งแต่ช่วงเนี่ยดักที่ได้รับการร้องเรียนนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้พอสืบไปสืบมาจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะเรื่องก็เลยมาโปะแตกเอาแล้วก็พอสาวกันไปสาวกันมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแบบโหมันเป็นขบวนการยิ่งใหญ่เพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายนี่เป็นพันล้านเลยเพราะว่าในแต่ละคนที่ยอมควักเงินของตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่แวดวงของการทุจริตเรื่องของการสอบท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยแต่ละคนไม่ใช่น้อยๆเป็นหลักแสนแล้วเราก็จะเห็นข่าวพอเนี้ยพอข่าวเรื่องของการมาจับเรื่องของการทุจริตสอบในส่วนของท้องถิ่นตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่ประเภทที่ก็จะมีข่าวคนที่แบบว่าไปทวงเงินคืนเพราะว่าประกาศผลสอบมาแล้วไม่มีชื่อในส่วนของคนที่สอบได้นะคะตรงส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็คือมันก็เลยยิ่งเป็นการที่แบบว่ายิ่งทำให้การจับการทุจริตตรงนี้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของขบวนการตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังกำลังดำเนินการในการขยายผลวันก่อนที่เข้าไปจับที่พักแห่งหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าอยู่แถวๆตรงไหนนะชานเมืองใช่ไหมแถวๆนนทบุรีหรือปทุมธานีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มาร่วมในส่วนของแถวนนทบุรีที่เขาไปตรวจจับที่บ้านซึ่งใช้ตั้งเป็นสำนักงานปรากฏว่าพอเข้าไปในนั้นที่ต้องบอกว่าที่ตกใจอีกระดับหนึ่งก็คือว่าคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการนี้มันจะเป็นในส่วนของข้าราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตรงนี้สายของคุณแมงปอกลับมาแล้วนะคะคุณแมงปอคะ
1: นี่ได้ยินชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนแล้วค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ถามถึงเรื่องของว่าการติวที่ผ่านมาตั้งแต่คือเริ่มติวกันมานานหรือยังคะหมายถึงตัวคุณแมงปอค่ะ
1: ตัวผมเริ่มตั้งแต่ปี60คือการสอบท้องถิ่นมันจะเริ่มบูมครับตอนปี60คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการสอบท้องถิ่นแต่ว่าตัวต่ออบต.อบจ.เทศบาลน่ะก็คือพอจะเอาคนก็เปิดต่างคนต่างเปิดมันก็จะกระจัดกระจายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเอกภาพไม่ค่อยน่าเชื่อถือพูดง่ายๆแต่ตอนปี60ตัวคสช.ตอนนั้นก็จะมีผลเอกประยุทธ์คสช.เขาประกาศออกมาให้กรมส่งเสริมเป็นคนจัดสอบให้แทนเป็นสนามใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มบูมขึ้นมาแล้วผมก็เริ่มติวตอนนั้นก็คือณตอนนี้ก็เกือบ10ปีก็คือ9ปี
0: ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงเอาเนี่ยที่สอบล่าสุดที่เป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของแนวการสอบมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ถ้าแนวการสอบแทบไม่ได้เปลี่ยน พราะว่ามันก็จะถามหัวข้อเดิม
0: ๆ
1: นะครับก็คือถ้าอย่างภาคกองจะเป็นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตแล้วก็พวกกฎหมายแล้วก็พวกนโยบายความรู้ทั่วๆไปความรู้ที่เกี่ยวกับงานราชการ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคขอก็จะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตำแหน่งกรอบยังอยู่กรอบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าความผมความไม่ค่อยดีของสนามสอบท้องถิ่นเนี่ยคือตัวแนวข้อสอบเนื้อหามันจะสวิงคือมันจะไม่มีมาตรฐานเพราะว่าเขาใช้วิธีพอสอบรอบนี้ก็ประมูลมหาวิทยาลัยออกข้อสอบทีหนึ่งออกอีกรอบก็ประมูลมหาวิทยาลัยออกข้อสอบทีหนึ่งซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยคุณภาพในการออกข้อสอบก็ไม่เท่ากัน
0: คือ
1: แม้แต่อย่างครั้งล่าสุดอย่างนี้ครับก็คือมสว.เขาก็จะมีการออกข้อสอบที่เป็นกระแสวิจารณ์ในสังคมอะครับที่ My name is John Cat is อะไรวะ Animal อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอันนี้คือการสอบรอบปกติทีนี้จะมีรอบที่น้ำท่วมภาคใต้แล้วเขามาออกอีกรอบซึ่งเป็นคนที่สมัครสอบพร้อมกันนะครับชุดเดียวกันแต่ว่าเขาออกข้อสอบอีกรอบของภาคใต้ปรากฏว่าข้อสอบก็จะมายากกว่านี
0: ้
1: ยากแบบคนละเรื่องซึ่งมันก็กลายเป็นไม่ตกมาตรฐานคืออะไรแบบนี
0: ้
1: ค่ะใช่คือถ้าพูดถึงเนื้อหาก็ไม่ได้ต่างแต่ว่าไอ้ตัวมาตรฐานของข้อสอบอะ
0: ค่ะ
1: แต่ละมอออกก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: แม้แต่มหาวิทยาลัยเดียวกันออกก็กลายเป็นแกว่งไปแกว่งมาอีก
0: ค่ะแล้วทำไมเรื่องของการออกข้อสอบตรงนี้ทำไมเขาไม่ให้เป็นแบบว่าคณะกรรมการหนึ่งชุดที่เป็นคนออกข้อสอบเถอะคือแบบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปเลยทำไมจะต้องมีการเวียนไปแบบว่าไปให้ทางด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมาวนเวียนกันไปในส่วนของการออกข้อสอบอย่างนี้ล่ะคะ
1: คือเขาคงมองว่าถ้าให้คุมออกก็จะเดี๋ยวมีข้อคอรหาอีกว่ารู้เห็นก
0: ็
1: คือต้องการเอาคนนอกที่เป็นอาจารย์ก็คือมุมมองอะนะมุมมองของผู้ร่างไอ้กฎระเบียบเนี้ยเขาก็มองว่ามหาวิทยาลัยก็จะมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าที่จะมีใครไปเหมือนกับบอกได้ว่าเฮ้ยบอกแนวข้อสอบเพราะว่าอ่านทุจริตในยุคก่อนครับในผมเรียกว่ายุค 1.0 แล้วกันเวลาจะทุจริตมันจะต้องรู้สอบเขาก็จะเอาง่ายๆเลยก็คือสมมุติกรมออกข้อสอบก็คือคนในกรมแหละก็เอาข้อสอบไปบอกคนอ
0: ื่
1: นอย่างเงี้ยแต่ว่าไอการที่เขาเอามหาวิทยาลัยมาออกเพื่อให้มันดูเป็นคนละนิติบุคคลคนละกลุ่ม
0: ค่ะ
1: เพื่อที่แนวข้อสอบมันจะได้เป็นความลับอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะแต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามซะทีเดียว
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยในเมื่อคุณแมงปอเองว่ามองว่าในส่วนของแนวข้อสอบในแต่ละปีเนี่ยมันก็คล้ายๆกันทั้งหมดเลยเราเริ่มเห็นแบบมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของแนวข้อสอบว่าเอ๊ะมันแปลกไปเรื่องมีความยากความง่ายหรือว่ามันไม่ตรงกับที่เราเคยติวกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ที่ติวไม่ตรงไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาตรงที่เรื่องบางเรื่องมันไม่จะหลุดมาเป็นบางข้ออย่างเงี้ยก็คือเรื่องบางเรื่องมันไม่ควรถามอย่างเช่นมันก็จะมีอยู่ดีๆนึงไปถามเรื่องอะไรอะเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานราชการเนี่ยอยู่ดีๆโผล่มาจำตัวอย่างข้อสอบไม่ได้อย่างเงี้ยหรือบางทีก็ออกข้อสอบผิดพลาดอย่างเช่นแบบข้อใดสะกดถูกปรากฏว่าทุกคำที่เป็นตัวเลือกมันสะกดผิดหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วจริงๆว่าไอ้ข้อสอบที่ถามว่าสะกดผิดสะกดถูกในระดับของข้าราชการระดับนี้มันไม่ควรจะถามแล้วอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเนี่ยมันก็เป็นความไม่ได้มาตรฐานของการออกข้อสอบ
0: ค่ะค่ะในส่วนของการสอบคัดเลือกในแต่ละปีเนี่ยสัดส่วนในแต่ละปีมันเพิ่มมากขึ้นอัตราการที่แบบว่าแต่ละคนที่สอบเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงต้องมีการแบบว่าคนแบบอยากจะเข้าไปมากที่สุดเลยอะค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงตอนกระแสบูมสุดคือตอนปี60อันนั้นรับเยอะรู้สึกหมื่นถ้าจำไม่ผิดหมื่นกว่าแต
0: ่
1: ตอนหลังๆก็จะมา 3,000 รอบล่าสุดที่ประมาณ 6,000 แต่ถ้าเราเทียบจากปริมาณคนสอบอะครับกลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ว่างอะเก้าอี้ว่างมันน้อยลงแต่ว่าอัตราส่วนคนแย่งต่อเก้าอี้หนึ่งตัวมันกลับหนาแน่นมากขึ้นครับซึ่งตรงเนี้ยอีกอันนึงก็คือด้วยที่เพจผมเมื่อกี้ได้เล่าเนาะว่ามีผู้ติดตามล้านกว่าอย่างเงี้ยครับคือผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือแรกๆคนที่มาสาขาเรียนกับผมหรือว่าปรึกษาพวกหารือเนี่ยก็จะเด็กๆแต่หลังๆเราก็จะเห็นว่าอายุมากขึ้น แล้วก็ทำงานบางทีทำงานตำแหน่งใหญ่โตญาติผมก็มีที่ทำงานแบบทำง่ายๆเป็นแอร์ก็มีสจ๊วตก็มีแต่ว่าก็อาจจะโดนเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็จะมีซึ่งผมว่ามันสวนทางกับเรื่องกระแสเศรษฐกิจคือพอยิ่งกระแสเศรษฐกิจมันตกอะครับยอดคนที่อยากเข้าราชการมันก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะว่าใครๆก็ไม่มีทางไปทางอื่น
0: ค่ะอ๋ออ๋ออันนี้โทษนะคะดิฉันไม่ทราบจริงคือสามารถสอบได้จนถึงอายุเท่าไหร่นะคะ
1: โดยคุณสมบัติข้าราชการเขาจะไม่ระบุอยู่แล้วว่าห้ามเกินอายุเท่าไหร่เว้นแต่ข้าราชการบางประเภทที่ต้องใช้สมรรถนะอย่างเช่นทหารตำรวจไม่งั้นมันเดี๋ยวมันจะขัดรัฐธรรมนูญไงเพราะฉะนั้นก็คืออายุ59ก็อย่างที่เคยเห็นข่าวที่สอบติดปลัดอำเภอตอนอายุ59ก็มีเพราะฉะนั้นก็คือได้เรื่อยๆครับอยู่ๆก็สอบได้
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยดิฉันกำลังมองว่าอย่างคนที่แบบว่าเด็กจบใหม่กับคนที่มีประสบการณ์เคยทำงานผ่านเรื่องอะไรหลายอย่างการมาแอพพลายเรื่องของคำตอบเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆคนก็มองว่าเออแล้วจะไปแข่งสู้กับเขาได้ยังไงเราอย่างนี้เลยแล้วกันเราทุจริตอะไรอย่างนี้เลยด้วยฮะ
1: ครับไม่ค่อยมีผลเพราะมันเป็นกากบาทถ้าพูดถึงนะ
0: ค่ะ
1: เราก็ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรที่เกี่ยวกับประสบการณ์เท่าไหร่มันก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นเลขอย่างเงี้ยฮะหรือถ้าเป็นข้อสอบภาคขอที่มันเป็นเฉพาะตำแหน่งมันก็เป็นเหมือนกากบาทก็คืออ่านมาทำได้แต่ไม่เรื่องประสบการณ์ในการทำงานไม่ค่อยจะเกี่ยวกันหรือในทางกลับกันเนี่ยเด็กจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่า
0: เพิ่งจบใหม่
1: เหมือนเพิ่งจบใหม่แล้วก็อ่านอะไรก็จำอ่ะแต่คือถ้าคนอายุเยอะๆบางทีด้วยเวลาด้วยสภาพร่างกายสภาพสมองอ่ะบางทีอ่านอะไรมันไม่ได้จำง่ายเหมือนเด็กอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นข้อสอบเป็นแบบกากบาทอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเราจะต้องอธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เขามีประสบการณ์อาจจะได้เปรียบสักหน่อยหนึ่งนะคะ
1: ใช่คือถ้าเข้าไปทำงานอ่ะคนมีประสบการณ์ได้เปรียบแต่ว่าเวลาคัดข้อสอบอ่ะจริงๆผมว่าเด็กจะได้เปรียบมากกว่า
0: ค่ะแล้วทีนี้ตัวคุณแมงปอเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเรื่องกรณีอันเนี้ยใหญ่ดังขึ้นมาเนี่ยเคยมีแบบว่าคือแบบมีการสงสัยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบมันจะมีแนวทางเรื่องของการมีโอกาสที่จะทุจริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือได้ยินมาตลอด
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มติวแหละก็คือได้ยินมาตลอดไม่ใช่แค่สนามนี้นะหรืออย่างท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่สนามสอบเด็กอย่างเดียวคือที่ผมถูกเหมือนกับเชิญไปบรรยายอย่างเงี้ยมันก็จะมีสนามที่เป็นระดับ C8 สอบขึ้น C9 C7 สอบขึ้น C8 ก็คือสอบผู้บริหารก็จะได้ยินการต้องเรียนการเล่าให้ฟังตลอดว่าเนี่ยมันมีการผลเพราะว่ามันมีทุจริตอย่างเงี้ย
0: คือ
1: สอบก็ในระดับต้นน้ำกับปลายน้ำอะระดับเด็กกับระดับผู้ใหญ่เพราะผมก็ติวทั้งสองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ได้ยินมาทั้งสองแบบ
0: ก็คือแล้วเรารู้สึกยังไงว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของเขาทุจริตแล้วเราติดตามไหมคะว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องเขามีการตรวจสอบหรือได้มีการร้องเรียนอะไรแล้วก็ผลการตรวจสอบว่าเป็นยังไงบ้าง
1: คือส่วนใหญ่ที่เขารู้กันเขาก็จะไม่ค่อยกล้าร้องเรียนอะไรไปเพราะว่าพอร้องเรียนมันก็เหมือนกับเรื่องมันก็จะเงียบอ่ะเพราะว่ายิ่งไปคุยมันก็อาจจะต้องปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเวลามันจะมีการทุจริตอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีคนในมีส่วนรู้เห็นอย่างที่จับได้เนี่ยก
0: ็
1: ถ้าพูดจากข้อเท็จจริงที่จับได้ก็มีข้าราชการหลายคนเป็นระดับผู้ใหญ่ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กล้าจะร้องเรียนอะไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ด้วยผ่านกระบวนการคือลองไปดูคดีของศูนย์ดำรงธรรมก็ได้หน่วยงานของกระทรวงศูนย์ดำรงธรรมอ่
0: ะ
1: มีสักกี่คดีที่มีวินเลสอ่ะผมท้าอย่างนี้เลยใช่คือไม่ได้พูดแค่กรณีนี้นะกรณีอื่นที่มันเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานภาครัฐอ่ะบอกว่าประชาชนไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรร
0: ม
1: คดีของศูนย์ดำรงธรรมอ่ะ 100% เนี่ยมีกี่คดีที่มันเห็นหน้าเห็นหลังที่มันมีวินเลส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนมันก็ไม่เกิดความหวังที่จะต่อสู้ในระบบนะฮะ
0: แล้วอย่างการสอบครั้งล่าสุดนี้มีคนที่แบบว่าติวกับคุณแมงปอได้มาแบบมาปรึกษาไหมว่าเอ๊ะก็คือทำข้อสอบได้ต้องหลายข้อนะแต่ทำไมสอบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแหละก็คือตั้งแต่ก่อนสอบ2สัปดาห์แหละเริ่มเขาเรียกคืนมาหอนเริ่มมีคนบอกแล้วว่ามีคนมาเสนอเด็กบางคนไม่ไปสอบเลยนะครับ บางคนเหมือนท้อใจไม่ไปสอบเลยก็มี
0: แบ
1: บใช่ทั้งที่อ่านหนังสือแล้วติวแล้วคือผมอยู่เขาตลอดตั้งแต่เขาลงคอร์สมา
0: ค่ะ
1: นะครับบูพูดแล้วเสียงสั่นจะลงเลย คือเราอยู่กับเขามาตลอดเรารู้ว่าคนเนี้ยถ้าไปสอบผ่านแน่แต่คือเขาอาจจะไปเจอในแถวบ้านในองค์กรเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกท้อใจเครียดไม่ไปสอบดีกว่าก็คือมีคือจริงๆไม่ได้พึ่งมันรู้ตั้งแต่ก่อนนี้กระแสครับ
0: คือ
1: มันเราถ้าคนในวงการจะรู้มาโดยตลอด
0: ก็คือมีกลิ่นมาแล้ว
1: ใช่แล้วหลังจากที่เป็นตั้งแต่ก่อนเป็นและหลังสอบเสร็จเน
0: ี่
1: ยแล้วพอผลออกมาคือบางคนก็ภาคกอตกทั้งที่จริงๆภาคกอถ้าเราดูในข่าวมันข้อสอบมันไม่ยากใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันคือผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กบางคนที่ผมรู้จักที่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สจะตกกับผมไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อว่าตกจะตกภาคกอ
1: ไม่เชื่อว่าตกใช่ผมไม่เชื่อว่าตกคือแล้วผมก็แนะนำว่าก็ใช้พรบข้อมูลข่าวสารคือผมก็ติวไอหัวข้อพวกนี้ด้วยในการขอดูคือก็ยากมากกว่าจะขอได้มันจะโยกโยจะไม่ใช่แบบจริงๆมันควรจะยื่นไปเราได้เลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะ
1: ใช่ก็รอนานแล้วพอไปดูก็ปรากฏว่าฝนกระดาษคำตอบเลขรหัสมิตรมงคลซึ่งถ้ามองของคนที่ไปสอบมาเยอะๆน
0: ะ
1: แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝนกระดาษคำตอบลืมฝนเพราะว่าเขาสอบเยอะ
0: ค่ะ
1: กว่าที่เขาจะเข้าสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาสอบแบบเป็นโอ้เป็นสนามแล้วครับ
0: มันเป็นข้ออ้างที่แบบว่าจะแบบมาพลาดจุดที่แบบว่าไม่ควรที่เป็นไปไม่ได้แบบไหน
1: ผมไม่เชื่อว่าแบบคนมันจะพลาด
0: ค
1: ่ะกระดาษคำตอบเยอะขนาดนี
0: ้
1: ค่ะคนไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เอาง่ายๆสอบโปรเน็ตเอเน็ตอะเด็กที่เป็นเด็กๆอะน
0: ะ
1: เด็กๆแบบเพิ่งเข้าสอบครั้งแรกๆอะเปอร์เซ็นต์ของคนที่ลืมผลกระดาษคำตอบหรือผลผิดยังมีไม่เยอะเลยครับแล้วเด็กกลุ่มที่สอบท้องถิ่นเนี่ยเขาสอบมาเป็นหลายที่แล้วอ่
0: ะ
1: ประสบการณ์เขาอ่ะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพลาดเยอะขนาดนี
0: ้ค่ะแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วหลังจากที่เนี่ยมีข่าวออกมาแบบนี้ตัวคุณแมงปอเองมองว่ายังไงกับเรื่องของกระบวนการในการสอบในส่วนของท้องถิ่นแบบนี้ค่ะ
1: ผมมันจะยิ่งตอนนี้มันยิ่งแก้ยากแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันโกงด้วยวิธีข้อสอบหลุดถูกไหมครับเราก็แก้วิธีการก็คือทำให้คนออกข้อสอบเป็นคนละคนเป็นอะไรไปมาอีกยุคนึงมันก็จะเป็นโกงโดยการเหมือนกับที่ใส่พวกเครื่องสั่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้วิธีแก้ก็คือหลังๆเวลาเราเข้าสอบเนี่ยจะแต่งตัวเหมือนบวชชีพราหมณ
0: ์
1: คือใส่เสื้อถอดรองเท้
0: า
1: ต้องถอดรองเท้านะเดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบแหวนใส่ไม่ได้สินต้องตัดทิ้งอะไรแบบเนี้ยใช่แต่คือพอมาตอนนี้คือทุกอย่างมันปกติหมด
0: ค่ะ
1: หลังสอบเสร็จเดี๋ยวไปแก้คะแนนกันเองถูกไหมครับ
0: ทีนี้
1: กระบวนการถ้ามันจะต้องตรวจสอบมันตรวจตรงไหนก็คือพอเขาตรวจข้อสอบได้เขาเอาไฟล์อัพโหลดส่งให้กรมคือทุกอย่างมันอยู่ในความดูแลของขององค์กรแล้วซึ่งอย่างคนสอบไม่มีสิทธิ์รู้อะว่าไฟล์ของตัวเองคะแนนของตัวเองมันจะเป็นมันก็จะยิ่งตรวจยากไปอีกว่ามันจะหลุดรอดไปในขั้นตอนไหน
0: ครับค่ะแบบที่เขาเรียกเลยเจ้าหน้าที่เขาเอาไปทำศัลยกรรมคะแนนแบบนี้นะคะอันนี้ก็
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะ
1: แล้วคนที่จะคงก็ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรคือไอ้ก่อนข้อสอบหลุดอะพอหลุดมาเราก็ยังต้องมาเตรียมตัวน
0: ะ
1: ว่าแบบอะข้อนี้ต้องอ่านต้องได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าอันนี้คือเข้าแล้วก็กลางบวก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมโผล่เผอไม่ต้องฝนกระดาษคำตอบเลยยังได้ส่งกระดาษเปล่าเผอยังได้เลย
0: นะแล้วเดี๋ยวมีคนไปทำฝันมีคนไปทำให้
1: คือถ้ามันจะแก้มันก็เหมือนกับว่าต่อไปเนี้ย เวลาตรวจข้อสอบมันต้องมีมากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัยตรวจเพื่อที่มันจะได้ผลมันต้องตรงกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งนี่จะน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกนะที่เขาทำกันอย่างนี้คนตรวจมากกว่า1คนอย่างเงี้ย
0: นั่นสิแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจากประเด็นอันนี้เนี่ยที่เกิดเรื่องของการทุจริตนี้ที่ฉันมองว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องมีเรื่องของการสอบในส่วนอื่นๆด้วยทีเนี้ยก็ต้องถูกจับตาเป็นแบบว่าเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
1: ใกล้ๆเนี่ยของท้องถิ่นใกล้ๆเนี่ยก็จะมีสอบผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
0: อัน
1: นี้ต้องจับตาว่าผู้บริหารคือย้ำก็คือ4สูงๆน
0: ะ
1: สอบขึ้น ปลัดอบต.
0: อันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะอันนี้ทีนี
1: ้ใช่อันนี้ต้องถูกจัดการ
0: ค่ะสุดท้ายอยากให้คุณแมงปอฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าเอาจะบอกว่าอะไรดีคืออย่าท้อแล้วกันในส่วนเรื่องของการสอบท้องถิ่นแบบนี้นะหรือว่าสอบข้าราชการต่างๆตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการจะต้องเตรียมตัวเอาเป็นว่าให้เขาเตรียมตัวแล้วกันเพราะว่าขั้นตอนคงจะเข้าไปดำเนินการอะไรไม่ได้อยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออยากฝากว่าจริงๆความหวังเดียวผมก็พูดเสมอในเผยแพร่ว่าความหวังเดียวของผมนะตอนนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: คือคนที่น้องๆคนที่จะเข้าไปเป็นเลือดใหม่อ่
0: ะ
1: ที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบคือแค่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณเข้าไปอย่าโดนระบบที่ไม่ดีเกินแค่นั้นแหละประเทศมันจะดีขึ้นแต่ถ้าดูในความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนขยันคนจริงจังทุกคนจะต้องโดนคนโกงเอาชนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คืออย่างสนามท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งหน้ามันก็จะน่าจะต้องลดลงแล้วแหละเพราะถูกจับตามองแต่ว่าถ้าอย่างสนามอื่นอย่างเช่นสนามกอพอ
0: ค่ะ
1: หรือว่าสนามอื่นนะครับอันนี้ค่อนข้างได้มาตรฐานไม่มีกรณีทุจริตข้อร้องหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหมดหวังเพราะว่าถ้าหมดหวังเมื่อไหร่อ่ะคนเร็วๆมันก็จะยิ่งได้ใจ
0: ใช่เพราะว่า
1: การที่ก่อแค่เราไม่หมดหวัง
0: อ
1: ันนี้มันก็คือการทำเพื่อประเทศแหละครับ
0: ค่ะโอ้ดิฉันนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบแฉกระบวนการตรงนี้ได้นึกถึงว่าโอ้คือก้าวแรกของเขาเข้าไปมันก็ผิดอยู่แล้วแหละแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกยังนึกไม่ออกเลย
1: มันมีมาสักระยะแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เพิ่งมีแต่ว่าครั้งนี้ที่ฝีมันแตกเพราะว่าคนที่เป็นตัวเล็กๆกะ
0: ค่ะ
1: น้องอ่ะพอตกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนตกแล้วก็เสียใจไ
0: ม่ก็ยอมไป
1: แต่เดี๋ยวนี้คนตัวเล็กๆรู้ช่องทางในการสู้ใช้พรบข้อมูลเข้าไปยื่นขอดูคะแนนแล้วก็เจอทุจริตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันก็ไม่ใช่ว่าคนขี้โกงมันจะทำงานได้ง่ายขึ้นคือเราเริ่มเขาเรียกตระหนักรู
0: ้
1: เริ่มมีภูมิธรรมที่ไม่ใช่เวชยภูมิธรรมหมายถึงภูมิธรรมในการ ในการดูแล เดี๋ยวไปหาว่าพานพิงท่านนะครับเนี่ยก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เสมอไป
0: ค่ะใช่แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะว่าตรงนี้ก็อย่ายอมแพ้นะกับเรื่องของสิ่งที่เราอ่ะมีความตั้งใจยังไงก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นอย่างนั้นต่อไป
1: มันมีที่ว่างสำหรับเราเสมอ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแมงปอค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตเกษมน้อยไร่ภูมินะคะหรือว่าพี่แมงปอที่หลายๆคนจะรู้จักกันในฐานะของติวเตอร์ชื่อดังนะติวเตอร์ที่ทำให้หลายๆคนได้สอบในส่วนของข้าราชการสอบก็พออะไรกันได้หลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในวงการนี้คร่ำวอดกันมาเป็นเวลานานเกือบเรียกว่าเป็น10ปีเลยก็ว่าได้นะคะก็ฝากไว้ว่าสำหรับใครที่จะไปสอบก็ในครั้งต่อๆไปอย่ายอมแพ้ถ้าเกิดว่าเห็นอะไรผิดปกติก็ใช้ช่องทางที่เราสามารถที่จะตรวจสอบให้ตรวจสอบได้เนี่ยดำเนินการเหมือนในครั้งนี้จนกระทั่งเนี่ยจนขบวนการเหล่านี้ถูกแฉออกมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสอบการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยกันว่าเรื่องของการสอบในแต่ละปีเนี่ยคนที่จะออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะมีการแบบมีการประมูลแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ล่าสุดปีนี้เนี่ยก็จะเป็นของทางด้านของมสว.เป็นผู้ออกข้อสอบนะล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของมสว.เขามีการออกแถลงการมาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษคำตอบตรงนี้นะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอมาที่ทางด้านคุณอัศนัยก่อนนะคุณอัศนัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอัศนัยที่บอกว่ารถแบตเตอรี่หมดตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาแล้วใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ครับประมาณ7โมงกว่าครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้ย้ายรถไปไว้ที่ปั๊มก่อนแล้วก็ฝนตกแรงมากผมก็เลยเอารถจอดไว้ที่ปั๊มแล้วก็กลับบ้านก่อนครับ
0: อ๋อค่ะแล้วปั๊มนี่อยู่ไกลจากบ้านไหมคะ
1: ก็ไกลอยู่ประมาณ10โลได้ครับ
0: โอ้แล้วเมื่อสักครู่นี้กลับมายังไงอะ
1: นั่งรถประจำทางมาครับ
0: อ๋อค่ะตอนแรกนี่ไม่ได้จอดอยู่ที่ปั๊มเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนแรกอยู่ข้างทางครับก็เลยไม่กล้าทิ้งรถเอาไว้เพราะมันขวางทางจราจรด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: โอ้แล้วแต่ตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีใครคือเห็นบอกว่ามีคนไปให้การช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถที่จะพ่วงแบตได้เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วเนี่ยล่าสุดที่ทางจสร้อยมีการประสานงานทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเขาให้การช่วยเหลือยังไงบ้าง
1: ก็ติดต่อทางกู้ภัยเขาก็เอามาพ่วงแบตให้แต่พอดีทางอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมามันแบบประมาณว่าเหมือนยังไม่ค่อยที่ว่าจะสมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็เลยให้ติดต่อมาทางประสานมาทางรถยกอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้เขาก็เลยลากมาไว้ที่ปั๊มให้ครับ
0: อ๋อก็คือยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็เลยตอนเนี้ยก็คือเบื้องต้นก็คือเอามาฝากไว้ที่ปั๊มน้ำมันก่อนอย่างนี
1: ้เพราะฝนมันตกมันพายุเข้ามันฝนตกแรงมากคือตอนนั้นจังหวะนั้นคือมันไม่ได้ทำอะไรได้ครับก็เลยเอาหลบข้างทางไปก่อนให้มันพ้นทางเส้นทางครับ
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากไว้ที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่อยไปเอารถกลับ
0: แล้วรถคันนี้นี่คือเราต้องใช้ทำงานด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับก็รถใช้ทำงานเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะโอ้แต่ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะแล้วตอนแรกคุณอัศนัยทำไมถึงแบบว่าไม่ได้แจ้งคือโทษนะครับไม่ได้แจ้งเข้ามาที่จสร.ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะตอนผมก็ยังคิดอะไรไม่ออกครับ
0: อยู่คนเดียวด้วยอะตอนแรกที่รถเสีย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ฝากรถไปเรียบร้อยแล้วทางเดี๋ยวคุณอัศนัยพักผ่อนก่อนพักผ่อนให้สบายเนื้อสบายตัวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่นะอย่างนี้นะ
1: ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ได้มีคนเข้าไปช่วยเหลือ
0: นะอันนั้นก็คือคุณโอนะคุณโอรถยกใช่ไหมที่เขาช่วยแบบอย่างน้อยก็คือยกมาไว้ที่ลากมาที่ทางด้านของปั๊มน้ำมันก่อนเลยนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอัศนัย
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณโอรถยกด้วยนะคะทางกู้ภัยสยามรวมใจที่ช่วยในส่วนของการลากรถของคุณอัศนัยมาจอดพักไว้ก่อนที่ปั๊มน้ำมันบางจากอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับจุดที่เขารถจอดเสียเนี่ยค่ะแล้วก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้มันฝนตกตอนช่วงที่คุณอัศนัยแจ้งเข้ามาเนี่ยฝนตกลมแรงตกหนักด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ต้องจอดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปภ.เตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนกู้ภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง164คนแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พอตั้งทีมติดตามเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลากำชับเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีขนาดแรงสั่นสะเทือน 7.2 ก่อนเกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 ตามมามีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรตามลำดับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งนายเจเศรษฐ์สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์เออร์บันเซิร์ชแอนด์เรสคิวทีมหลักจำนวน46คนสุนัขเคนาจำนวน3ตัวเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยสำหรับทีมยูซาไทยแลนด์เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนอธิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการแพทย์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งทุกหน่วยมีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอทั้งนี้ทีมยูซาไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศต่างประเทศและได้รับการยอมรับระดับสากลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขณะที่ล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงทั้ง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย164คนและมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน971คนขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงไม่ละความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงคาราคัสที่พังถล่มมาจากแรงสั่นสะเทือนโดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีที่เวเนซุเอลาต้องเผชิญด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS อย่างคาดการว่ามีโอกาสถึง40%ที่แผ่นดินไหวในครั้งนี้จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คนปิดท้ายที่กระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้งผนึกทุกภาคส่วนสร้างแบรนด์กุ้งไทยผลักดันการบริโภคในประเทศและขยายช่องทางทางการตลาดแก้ปัญหามาเลเซียแบนนำเข้ากุ้งไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: นายวิทยากร

0: มณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยขณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกุ้งในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตว่ากรมการค้าภายในได้เร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งที่ชะลอตัวโดยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายภาคเอกชนและร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนตรงจุดซึ่งจากการหารือภาคเอกชนและเกษตรกรได้แนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยกรมการค้าภายในได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเร่งเจรจากับมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งดูดซับผลผลิตระยะนี้กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ได้แก่แมคโครโลตัสท็อปโกโฮเซลบิ๊กซีและซูเปอร์ชีฟเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตในภาคใต้และกระจายจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการดูดซับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาดคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งไทยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหทัยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการมาอยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่จะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณอาทิตย์แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยนะคะเป็นรถทะเบียน6กไก่ออ่าง1803กทม.นะคะจอดอยู่ภายในลานจอดรถของบิ๊กซีโชคชัย4ฝากคุณผู้ฟังที่ผ่านทางนั้นของโชคชัย4ผ่านบิ๊กซีโชคชัย4นะคะแวะดูถ้าเกิดมีสายพ่วงแบตเนี่ยแวะดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือรถของคุณอาทิตย์สักหน่อยนึงนะจอดอยู่ในลานจอดรถค่ะเป็นรถไม่ได้บอกว่าเป็นรถอะไรสีอะไรนะบอกแต่ทะเบียนรถมา6กไก่ออ่าง1803กทมนะคะจอดอยู่ภายในลานจอดรถบิ๊กซีโชคชัย4ฝากผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยที่มีสายพ่วงแบตแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็คุณสรศักดิ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรที่ภายในซอยวัดกู้3บอกว่าไฟดับมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วจนถึงตอนนี้ไฟยังไม่มาเลยนะคะตึกอื่นๆก็ดับทางได้มีการสอบถามไปที่ไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีเพิ่มเติมบอกว่าที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรซอยวัดกู้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักจากต้นไม้แล้วก็ลงมาพาดสายไฟขาดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะตอนนี้ทางด้านของกองงานแก้ไขไฟฟ้ายังไม่สามารถแก้ไขสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำการตัดท่อนไม้ออกให้ได้ก่อนนะทางจสร้อยสอบถามไปที่ทางด้านของไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีนะเพราะว่าคุณสรศักดิ์บอกว่าตั้งแต่หัวค่ำแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยไฟยังไม่มาเลยนะปัญหาก็คือเนี่ยแหละค่ะตรงบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงซอยวัดกู้มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะมันพาดสายไฟอยู่ตอนนี้เนี่ยจะต้องทำการตัดท่อนไม้ออกก่อนนะถึงจะดำเนินการในส่วนของเรื่องของกระแสไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็รถของคุณอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าจอดแบตเตอรี่หมดเป็นรถเก๋ง MG สีแดงค่ะทะเบียน6กไก่ออ่าง1803รถ MG นะคะสีแดงทะเบียน6กไก่1803รถแบตเตอรี่หมดค่ะก็เลยอยากจะฝากคนที่ผ่านทางด้านของบิ๊กซีโชคชัย4แวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะพอดีไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตผ่านไปตรงนั้นพอดีนะคะแวะให้การช่วยเหลือพ่วงแบตให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่มีรถของคุณเอกไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินทางต่อได้แล้วหรือยังนะคะที่บอกว่าจอดอยู่ที่พัฒนาการตรงช่วงของปากซอยพัฒนาการที่15แบตเตอรี่หมดเช่นเดียวกันนะเป็นรถ Honda Civic สีบรอนเงินดชดาทอทง6617นะคะแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยนะอันนี้อยู่ที่พัฒนาการปากซอยพัฒนาการ25ส่วนรถของคุณอาทิตย์อยู่ตรงช่วงของลานจอดรถที่บิ๊กซีโชคชัย4นะคะอันนี้ไม่มีสายพ่วงแบตเช่นเดียวกันนะทั้ง2จุดนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงการเนี้ยทิ้งท้ายไว้ในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ออกเป็นคนที่ตรวจเขาเรียกอะไรนะเป็นคนออกข้อสอบดำเนินการสอบเนี่ยนะคะได้มีการออกแถลงการฉบับที่2ออกมายืนยันเรื่องของสำนักทดสอบมีการทำตามขั้นตอนเมื่อตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดทำไฟล์ข้อมูลคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่า JPEG ส่งมอบให้กับทางด้านของผู้ว่าจ้างโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะได้ออกแถลงการเป็นฉบับที่2เรื่องของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยระบุนะคะบอกว่าขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาตามบทบาทแล้วก็หน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบแล้วก็เป็นกลางทางวิชาการแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทางสำนักทดสอบนั้นได้มีการดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ได้แก่การจัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกแล้วก็คัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็การจัดเตรียมแบบทดสอบแล้วก็กระดาษคำตอบการขนย้ายแล้วก็จัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบนะคะแล้วก็การตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อสอบนะคะซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนะคะซึ่งขอบเขตของงานกำหนดให้ภายหลังการสอบข้อเขียนก็คือสอบภาคกแล้วก็ภาคข เรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยจะมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการแล้วก็เมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วนะคะก็ให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดร์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีซึ่งเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วแล้วเสร็จนะโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็ยังมีเป็นอีกไฟล์หนึ่งก็คือเป็น Excel แล้วก็จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลการสแกนกระดาษคำตอบเป็น PDF แล้วก็เป็น JPEG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งในส่วนของกระดาษคำตอบตัวจริงแล้วก็แบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกต้องเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงที่มีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือที่สำนักทดสอบแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถ้าหากว่ามีการเปิดห้องมั่นคงจะต้องมีการดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายโดยมีการเปิดห้องมั่นคงแล้ว4ครั้งด้วยกันนะคะก็คือครั้งที่1เพื่อ เป็นการเปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่ระเบียบการท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็น0พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายโดยยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วแล้วก็ครั้งที่4ค่ะก็คือว่าเปิดตามที่เป็นข่าวที่ปรากฏเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ต่อมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักทดสอบก็ได้ให้ความร่วมมือโดยการส่งไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบถูกตัวจริงแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายนะคะทางสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาขอยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นโดยมีการส่งมอบเอกสารแล้วก็ไฟล์ข้อมูลต่างๆให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความโปร่งใสของการดำเนินงานต่อไปนะอันนี้ก็เป็นแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะจากทางด้านของมสว.เดี๋ยวคนต้องติดตามกันต่อไปนะว่าในส่วนของการที่มาเปิดโปงการกระชากหน้ากากขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยคือเขาอย่างที่บอกนะว่าเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็มีคนที่เขาเป็นเจ้าของด้วยนะเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยนะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องติดตามจับกุมตัวแล้วก็ต้อง เอาให้ถึงต้นต่อนะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะเรื่องของต้นต่อการทุจริตสอบท้องถิ่นตรงนี้นะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้หายข้องใจแล้วก็คนที่เขามีความตั้งใจที่จะสอบในส่วนของตรงนี้เนี่ย เขาจะได้สบายใจด้วยนะกับสิ่งที่เขายังข้องใจอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณอ้วนนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณล้อคุณอ้วนเป็นแฟนของคุณล้อที่บอกว่ายางแบนแล้วก็เปลี่ยนยางไม่ได้พอดีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยนะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณอ้วนตอนนี้เดินทางถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะตอนที่คุณล้อที่เป็นสามีใช่ไหมคะที่ขอความช่วยเหลือรถยางแตกนี่ตอนนั้นเขาอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
2: อยู่ด้วยกันค่ะ
1: อ๋ออยู่ด้วยกันอ๋อค่ะก็คือรถอะไปจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนที่ยางแบน
2: ใช่ค่ะจอดที่ปั๊มน้ำมันค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วมันไปโดนอะไรมาทำไมถึงยางแบนได้คะเนี่ย
2: อ๋อเราออกจากตลาดนัดที่ทับยาวค่ะแถวลาดกระบังอะค
1: ่ะ
2: กลับมา
1: ค่ะ
2: น่าจะตอนฝนตกอะค่ะแล้วก็ตกหลุม
1: อืมอืมค่ะ
2: ค่ะแล้วมันก็ดังกึกแล้วก็เราก็บดมาก็จะเข้าปั๊
1: ม
2: ขอความช่วยเหลือจอดในปั๊มอะค่ะ
1: อืมก็คือตอนที่ยางเนี่ยคือเหมือนกับเราตกหลุมอะเรารู้แล้วว่ามันจะต้องมีสิ่งผิดปกติกับยางของเราก็คือยางน่าจะเสียหายแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วไกลไหมจากตรงนั้นที่เราบดยางเข้ามาจนถึงปั๊มอะค่ะ
2: ไกลค่ะประมาณถึง5 โลประมาณไม่เกิน3 โลค่ะ
1: ประมาณ3 โลได้นะคะแล้วพอมาถึงปั๊บตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะ
2: ตกค่ะปล่อยๆหนักๆอยู่
1: ปล่อยนะคะแล้วก็พอลงมาดูแล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะยังไงไปต่อไม่ได้
2: มันแบนแต่เลยค่ะ
1: ก็ไม่แล้วก็คือไม่สามารถคือแบบว่าเอาถอดมาปะยางอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อได้แต่ร้านปะยางปิดไปแล้วแต่เรามีอะไรสำรองในรถอยู
1: ่อืมมีอะไรมีอุปกรณ์ไหมตอนนั้น
2: อุปกรณ์มีอยู่ค่ะเป็นแค่เป็นมือเป็นตัวหมุนธรรมดาแต่ว่าแฟนเขาทำอะไรไม่ได้เพราะขาเขาพิการไงคะ
1: ไม่ถนัด
2: ก็คือไม่ถนัดก็คือเท้าแทนไม่ได้ก็คือนั่งได้แค่ในรถแต่แล้วเราก็เลยตัดสินใจโทรเข้ากู้ภัยราชพฤกษ์อะค่
1: ะ
2: ให้น้องเขามาช่วยดูให้ค่ะ
1: อืมค่ะรอนานไหมทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่าจะเดินทางมาถึงอ่ะ
2: ไม่สิบประมาณ10 นาทีค่ะไม่นาน
1: อ๋อค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยดำเนินการในส่วนของการเปลี่ยนยางเลย
2: ได้ค่ะเขามีแม่แรงมาค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แสดงว่าชำนาญ
2: ค่ะ
1: แบบเขาเรียกว่าทำแบบว่าชำนาญเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็มีตัวยกปุ๊บปั๊บไขสี่ปุ๊บปั๊บก็เสร็จแล้วค่ะแค่นั้นเอง
1: เขามากันกี่ท่านนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัย
2: สามคนค่ะ
1: 3คนนะคะอืมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับกันไปเลยไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
2: กลับเลยค่ะพอผมเสร็จปอยก็กลับเลย
1: อืมค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านมานะคะตอนนี้
2: ใช่ค่ะถึงบ้านแล้ว
1: ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็คงจะต้องไปเอายางไอ้ที่มันแตก
2: ไปซ่อม
1: ไปปะก่อนต่อ
2: ให้ร้านอะไหล่ยางดูให้
1: แต่ว่ายิ่งโชคดีนะมียางอะไหล่ติดมาด้วยนะอันนี้
2: ใช่ค่ะตกใจว่าแฟนก็ทำอะไรไม่ได้แต
1: ่
2: มียางอะไหล่ในรถอยู่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะก็ตอนนี้เดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจะพลึกด้วยนะคะที่มาให้การช่วยเหลือนะคะ
2: แค่ขอบคุณเป็นอาจารย
1: ์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: แค่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามีทั้งในส่วนของแบตเตอรี่หมดรถเกิดปัญหาอะไรต่างๆนานาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการทยอยให้การช่วยเหลือกันหลายท่านสามารถเดินทางกลับบ้านได้เนี่ยอย่างเนี้ยกรณีของคุณเลาะนะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของคุณอัศนัยคุณอัศนัยนี่นานหน่อยนะตั้งแต่เช้าแล้วแบตเตอรี่มีปัญหาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยพอมาถึงตอนช่วงค่ำติดต่อมาทางด้านของจสร้อยนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอารถไปจอดฝากเอาไว้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันสักหน่อยหนึ่งนะคะในส่วนของ ทางด้านบริษัทวิทยาประกันภัยกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381นะคะเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่26คือเขารับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะ28พฤษภาคมแล้วก็จะรับไปจนถึงวันศุกร์นี้ก็คือวันที่26มิถุนายนนี้นะคะทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่381ระหว่างวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะคะพร้อมกับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหลังผ่านการอบรมและก็ทดสอบนะคะโดยโครงการอบรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง26มิถุนายนสำหรับหลักสูตรการอบรมเนี่ยผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยการประกันภัยรถยนต์จากวิทยาประกันภัยนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam นะคะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็จะต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครก็คือใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภารับรองซึ่งจะมีอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารโดยไปยื่นได้ที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-129-8888แล้วก็ต่อ7419หรือ7422แล้วก็ที่7443นะคะสำหรับใครที่สนใจต้องการที่จะอบรมใบขับขี่เขาจะรับสมัครถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้คนที่อบรมเนี่ยก็จะเข้าอบรมเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยนะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากไว้หลายท่านเลยทีเดียวค่ะมีคุณแมนแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เข้าใจว่าน่าจะอันนี้น่าจะแยกย้ายกันแล้วแหละคุณแมนแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักสามทุ่มครึ่งได้นะคะบอกว่าใช้เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกจากสะพานภูมิพล2ไปทางลงปู่เจ้าบอกว่าก่อนถึงทางลงปู่เจ้าเล็กน้อยมีจักรยานยนต์2คันจอดอยู่แล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงมายืนคุยกันอยู่ในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะคะฝากตรวจสอบด้วยคุณชัยรัตน์รายงานที่งามวงวานฝั่งขาเข้าจะแครายไปทางพงเพชรรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะฝั่งทางด้านของแครายไปพงเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับกันนี่จะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ตอนนั้นที่แจ้งเข้ามาคือ21:44ฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะคะแล้วก็คุณภูมิก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เส้นทางบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะตรงช่วงของบริเวณจากเมเจอร์ปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานทางเชื่อมที่จะไปสะพานพระราม8หรือว่าทางลงอรุณมรินทร์เนี่ยแหละค่ะบอกว่าก่อนถึงทางที่จะไปทางสะพานพระราม8เนี่ยมีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรเห็นว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ยืนถือไฟฉายโบกอยู่นะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นรถเก๋งหรือเป็นแท็กซี่แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปกันที่ทางด้านของคุณเล็กเอกชัยนะคุณเล็กบอกว่ามีเรื่องที่เกือบถูกหลอกโอนเงินมาเล่าให้ฟังนะคุณเล็กเอกชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
1: ค่ะไปเจอเรื่องอะไรมาฮะ
3: อ๋อวันนี้พอดีผมก็ขับรถนะก็เป็นแท็กซี่สาธารณะทั่วไปแล้วก็วันนี้ก็เพลินก็ได้รับเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนนะฮะ
1: ค่ะ
3: ช่วงน่าจะประมาณสัก15นาฬิกากว่าๆนะของวันนี้นะช
1: ่
3: วงประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: 15นาฬิกากว่าของวันนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรถผมจอดติดไฟแดงอยู่ตรงถนนสามเสนนะฮะถนนสามเสนตรงนั้นจะเป็นแยกระหว่างถนนสามเสนแล้วก็ใต้วิถีนะฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ก็เลยมีไลน์เด้งขึ้นมาไลน์ของแอปพลิเคชันไลน์แมนเด้งขึ้นมาบอกว่าให้ไปรับผู้โดยสารที่โรงพยาบาลโรงไฟฟ้าพระนครนะฮะ
1: อยู่ตรงไหนคะเนี่ย
3: ก็อยู่ที่ถนนนครเจสีตรงสามเสนนะฮะโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลโรงเป็นโรงไฟฟ้านะเป็นโรงพยาบาลประจำโรงไฟฟ้าพระนครนะฮ
1: ะ
3: ม
1: ัน
3: จะมีโรงพยาบาลแล้วก็ตอบไปก็จะเป็นไอ้กรมชลประทานนะติดต่อใกล้ๆกันนะ
1: ค่ะ
3: นั่นแหละก็ my application แจ้งว่าให้ไปส่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
1: ให้ไปรับที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงที่สามเสนให้ไปส่งที่สุวรรณภูม
3: ิถูกต้องครับถ
1: ู
3: กต้อง
1: ค่ะ
3: แล้วก็ผมก็กดรับแอปเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จราจรมันติดขัดด้วยนะก็รถก็ติดอยู่ก็มีเป็นที่เป็นชื่อของคุณหมอมาริสาเนี่ย
1: เขามันระบุคนเรียกด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ว่าเป็นแพทย์หญิง
3: คนเรียกนี่คนที่เรียกในแอปเนี่ยในแอปพลิเคชันไลน์แมนเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอมาริสาคุณหมอมาริสาเนี่ยคุยกับผมว่าคุณเขาเรียกชื่อผมนะว่าคุณเพลินคะกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยคือดิฉันจะเดินทางไปคือจะไปรับน้องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วกลับเลยเนี่ยแต่จะคิดราคาเหมาไปกลับเนี่ยจะจ่ายให้ 1,000 บาทไม่บวกค่าทางด่วนเขาว่างั้นนะคุณเพลินคิดว่ายังไงครับตกลงไหมคะเขาว่างั้น
1: เดี๋ยวนะคุณเล็กเรียนเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนคือตอนที่พอเรากดรับงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาโทรศัพท์เข้ามาเลยเหรอคะ
3: ถูกต้องครับก็โทรคุยกันผ่านไลน์แอปพลิเคชันนะ
1: เข้าใจก็คือแต่ว่าคือพอปกติเวลาเรียกรถอ่ะดิฉันก็ไม่ได้ค่อยได้สื่อสารกับทางด้านของคนขับรถผ่านทางโทรศัพท์ส่วนมากก็จะใช้วิธีการเขาก็จะส่งเป็นข้อความมาเนาะแล้วก็ตอบเป็นข้อความอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีก็คือว่าพอกดรับงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเขาติดต่อเข้ามาเลยทันทีเลยปอดคุยเลยอย่างนี้
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณนันทิยาถูกต้องครับ
1: ค่ะ
3: เป็นเช่นนั้นเลยแล้วเขาว่าโทรคุยบอกว่าจะใช้บริการในราคาเหมาไปกลับคือไปกลับ 1,000 บาทไม่บวกค่า
1: ทางด่วน
3: ทางด่วนเขาถามว่าคุณเพื่อนตกลงไหมคะ ผมก็บอกว่าออสได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องนี
1: ้
3: ให้ผมเข้าไปรับที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับเขาบอกเดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้คุณหมอกำลังยุ่งมากเลยอะไรก็ว่างั้นนะเดี๋ยวให้คุณเพลินติดต่อเบอร์นี้ละกันเขาบอกเขาให้เบอร์โทรผมมา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้เบอร์โทรผมมาอีกเบอร์นึงแล้วก็ให้ผมโทรคุยกับอีกเบอร์นึง
1: อ๋อก็คือว่าเอาอย่างนี้ก็คืออันเนี้ยเขาก็คือดึงคุณเล็กเนี่ยออกจากการพูดคุยผ่านทางแอปมาแล้วใช่ไหมฮะให้ไปติดต่อเขาอีก
3: คร
1: ั
3: ้ง
1: อืมก็คือตอนเรียกเนี่ยก็คือมาคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเรียกรถปกติแล้วก็กดแอปเข้าไปปกติเลยแบบนั้นแล้วเวลาคุยเขาก็สื่อสารเพราะเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วว่าคนขับรถชื่อนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ติดต่อได้เขาก็กดมาคุยกันแต่ว่าเขาอะเรียกให้คุณเล็กอะออกไปคุยกับเขากับอีกสายกับที่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งที่ไม่ใช่เบอร์ที่เขาเรียกเข้ามา
3: ใช่ครับใช่ครับคุณนันทิยาคือที่บอกตอนนี้คุณหมอยุ่งมากกับคนไข้เลยอะไรแบบนี้นะ
1: ฮะ
3: แต่ว่าคุณหมอเดี๋ยวจะคุณหมอจะโอนค่าโดยสารให้คุณเพลินก่อนเลยเขาว่าอะไรประมาณนั้นน
1: ะ
3: แล้วเขาบอกว่าให้ติดต่อเบอร์นี้ละกันรีบติดต่อเพลินนะเพราะคุณหมอรีบมากเร่งรีบมากมี
1: ต
3: ัวด่วนมากอะไรประมาณนั้น
1: ครับ
3: เป็นข้อความอย่างดังนั้นนะผมก็ติดต่อไปอีกเบอร์นึงเป็นเบอร
1: ์
3: ผมก็ไม่ได้ดูในนี้แต่มีเบอร์อยู่ในโทรเครื่องผมอยู่
1: ค่ะ
3: แล้วผมก็โทรไปที่เบอร์ที่เขาให้มาเบอร์นั้นก็รับสายทันทีสวัสดีค่ะคุณเพลินค่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปรับคุณหมอที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราต้องการจะชำระเงินให้คุณเพลินก่อนนะคะค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะชำระผ่าน QR อะไรเนี่ยฮ
1: ะ
3: เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะส่ง QR ให้คุณเพิร์นและให้คุณเพิร์นกดสแกนรับไปเลยนะจำนวนเงิน 1,000 บาทอะไรประมาณนั้นเลย
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็ส่ง QR code เข้ามาในแอปพลิเคชัน Line Man นะ
1: ส่งเข้ามาในหน้า Line ที่เราคุยกันสื่อสารกับคนขับรถอันนี้เลย QR ส่งเข้ามาตรงนี้เลย
3: ถูกต้องครับคุณนันทิยาครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่ง QR code ตัวนี้ก็ยังอยู่บันทึกอยู่ในเครื่องผมอยู่ตอนนี้ก็มีอยู
1: ่มันขึ้นกันลักษณะเป็นพร้อมเพย์หรือเป็นระบุชื่อมาฮะ
3: เป็นพร้อมเพย์
1: อ๋อค่ะค่ะอ่ะค่ะแล้ว
3: เป็นพร้อมเพย
1: ์ค่ะแล้วตัวคุณเล็กได้สแกนไปมั้ยฮะ
3: ผมก็บันทึกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอแคปชั่นเบอร์ไว้นะ
1: อ๋อค่ะแคปเบอร์ไว้ฮะแคปหน้าจอที่เป็นเบอร์อันเนี้ยไว้ใช่ไหมคะ
3: แคปหน้าจอไว
1: ้ค
3: ่
1: ะ
3: แคปหน้าจอไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าไปที่บัญชีธนาคารของเราแล้วให้เข้าไปที่สแกนตัว QR code เลยนะฮะคุณนันทิยาเวลาเราจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารก็ต้องไปที่ตัวสแกนใช่ไหมฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อแล้วเราก็ไปกดเข้าไปตัวที่สแกนแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปดูที่ตัวอัลบั้มแกลเลอรี่อะไรตัวนั้นน่ะนะ
1: อ๋อที่ก็คือว่าเพื่อที่จะไป
3: คนมารูปภาพที่เรา
1: ใช่ไปสแกน QR โค้ดที่เขาส่งมาให้นั่นแหละ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ประมาณนั้นเลยแหละ อย่างนั้นเลยแล้วก็ผมก็กดเข้าไปออกก็ไปเห็นไอ้ที่ผมแคปหน้าจอพอดีเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าให้กดยืนยันผมก็กดยืนยันปุ๊บพอกดยืนยันปุ๊บมันมีข้อความขึ้นมาว่าตรงหมายเลขจำนวนเงินนะฮะเป็น999.99 บาทในแต่ว่ามันจะเป็นตัวสีแดงไงคุณนฤยา
1: ค่ะ
3: ในตัวสีแดงนั้นระบุว่าจำนวนเงินในบัญชีไม่เพียงพอเขาว่างั้นนะ
1: แล้วยังไง
3: พอผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นมาอย่างนี้ว่าไอ้ระดับพนักงานหรือเพียงคุณหมอโรงพยาบาลใหญ่ดีเกินบิ๊กพอจ่ายเลยบิ๊กขับอยู่ในใจแล้วบอกว่าผมบอกว่าเงินไม่พอจ่ายครับคุณหมอผมก็เรียกนะเขาบอกอ๋ออะไรคะงั้นเดี๋ยวลองใหม่อีกที่ค่ะทีนี้งั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนลองกดไปห้าที่500นะคะว่าดูซิว่าจะนั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: แล้วทำไมมาให้เรากดล่ะทีเนี้ยใช่ไหมเขาอาจจะต้องเป็นคนกดมาใช่ไหมคะแต่มาให้เรากด500อย่างนี้
3: นะผมว่าไม่พอดีมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมด้วยไงฉะนั้นอย่าที่แบบเราแบบไม่เคยเจอแบบพวก
1: มิจฉาชีพ
3: ที่ว่าผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากรับงานด้วยเนาะใช่ไหม
1: ไม่คือปกติแล้วคุณเล็กเนี่ยเวลาคือไปซื้อของไปเลยปกติเคยแบบใช้แบบเนี้ยสแกนจ่ายไหมคะ
3: ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเลยที่คุณจะเอา QR ส่งเข้ามาในแอปพลิเคชันเราแล้วก็ให้เราสแกนจ่ายในนั่นมันไม่เคยมีนอกจากเราไปสแกนข้างนอกแล้วอย่างเงี้ย
1: แล้วทีนี้ยังไงพอบอกว่าให้เราอ่ะกด500แล้วยังไงเราทำต่อไหมคะ
3: มันก็ยอดเงินไม่เพียงพออีกดีอ่ะคุณนันทิยา
1: อ๋อหมายถึงเงินในบัญชีของคุณตัวคุณเล็กไม่เพียงพอ
3: เงินในบัญชีผมมันนี่ไงมันก็เลยไม่ได้ไงทีนี้ก็บอกว่
1: า
3: โอ้เขาเลยร้องอ๋อแบบว่าอ๋อมิน่าล่ะมันถึงทำรายการไม่ได
1: ้
3: เขาบอกว่างั้นคุณต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อนนะคะขั้นต่ำ300 บาทมันถึงจะสามารถรับบริการนี้ได้จากทางโรงพยาบาลได้อะไรประมาณนั้นแหละ
1: ค่ะ
3: พอเขาพูดมาอย่างนี้เอ้ยผมก็เลยนึกในใจเฮ้ยไม่ใช่เหรอต้องบอกไม่มีนะมันไม่น่าจะมีเรื่องราวแบบนี้นะผมก็คุยเขาก็บอกอ๋องั้นงั้นก็ยกเลิกรายการแล้วกันนะคะเขาอะแล้วเขาก็กดยกเลิกรายการเรียกแอปไปเลย
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงเราได้ติดต่อเข้าไปทางไลน์ไหมคะว่ามันมีเบอร์โทรศัพท์แบบนี้เข้ามาติดต่อเรื่องของการเรียกรถแล้วก็เป็นน่าจะแบบเป็นมิจฉาชีพอะค่ะ
3: ก็ผมไม่ได้ติดต่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เลยซึ่งตอนนั้นผมก็ยังงงอยู่แล้วเขาว่าแบบรถก็ติดแล้วก็เปลี่ยนซึ่งผมก็ปวดหัวตอนนั้นก็เลยไม่ได้แบบคิดที่จะโทรติดต่อไปในแอปพลิเคชันไลน์แมนก็เลยโทรหาน้องสุภชัยช่วงนั้นนะช่วงที่คุณเสมา
1: จัดรายการ
3: อยู่ตอนนั้นก็เลยว่าอยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้อะไรให้กับเพื่อนสมาชิกที่ขับรถแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนตัวนี้ว่าแชร์ให้เป็นความรู้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวแบบนี้เข้ามาอย่าได้ไปกดรับหรือว่าไปอะไรคะนี
1: ่แ
3: คปหน้าจออะไรได้แบบนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะเนาะคุณไม่อยากว่าไม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราที่ยังไม่ได้รถยังไม่ได้ไปถึงที่หมายที่คุณเรียกแล้วคุณจะมาจ่ายตังก่อนอะไรอย่างประมาณนั้นน่ะ
1: มาคืออย่างนี้คือเขาก็จะใช้วิธีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าในส่วนของ QR code อันนั้นน่ะที่เขาให้คุณสแกนเนี่ยมันน่าจะเป็น QR code รับเงินไม่ใช่ QR code จ่ายเงินเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนรับอะค่ะคุณเล็กเราไม่ต้องกดยืนยันอะไรทั้งสิ้นเราแค่สแกนเข้ามาแล้วก็จะต้องเป็นฝ่ายคนที่จ่ายเงินนะเขาเป็นคนดำเนินการไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราแล้วก็เราไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปกดยืนยันไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นตรงนั้นแต่คนที่เขาจ่ายตังค์เขาต้องเป็นคนทำนี่ถือว่าโชคดีมากเลยที่เอาจริงๆนะ
3: โชคดีที่ผมไม่มี
1: ในบัญชี
3: ในวันนี้แล้วก็ขับรถวันนี้ก็แบบลูกค้าก็แบบจ่ายสด
1: ด้วยแหละอ๋อแต่ปกติก็ปกติเรามี QR code อยู่ในรถอยู่แล้วรับสแกนเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เวลานั้นก็ลูกค้าก็สแกนจ่ายก็มีอยู่ประจำอยู่แล้วนะ
1: ใช่ไหมคุณ
3: แต่โชคดีวันนี
1: ้คุณเล็ก
3: ผมไม่
1: เวลาลูกค้าเขาสแกนจ่ายอ่ะที่เขานั่งรถเรามาใช่ไหมเราก็เอา QR code ให้เขาแล้วเขาสแกนแล้วเขาเป็นคนทำเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็ลายมันก็จะเด้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเลย
1: ใช่ไม่เป็นอย่าง
3: นั้
1: น
3: อะไรประมาณนั้นน่ะแต่นี่มันแปลกแล้ว QR code ของเขามันก็เป็นลักษณะสีเขียวเป็นสีเขียวแถบสีเขียวไม่ใช่แบบสีดำน้ำเงิน
1: เขาระบุธนาคารอะไรไหม
3: มันเป็นพร้อมเพย์นะไม่มีระบุธนาคาร
1: มันต้องมีธนาคารต้นทางนะมันก็มีเขียนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นธนาคารอะไร
3: ผมยังไม่ได้เช็ครายละเอียดนะครับเป็นคน
1: อา
3: ชญาวันพรุ่งนี้ผมจะแคปอีกทีแล้วส่งหมายเลขโทรศัพท์ผ่านไปให
1: ้ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะค่ะอยากจะให้ตัวคุณเล็กอ่ะแจ้งไปเข้าไปที่ทางด้านของต้นสังกัดก็คือทาง LINE ทางแอปพลิเคชันเขาด้วยอีกทีนึงเผื่อที่แบบว่าเขาจะได้เป็นข่าวสารแจ้งให้กับเพื่อนคนอื่นเพื่อนคนที่เขาขับรถแท็กซี่ท่านอื่นด้วยอ่ะนะเป็นการแจ้งเตือนกันแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมาเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดิฉันว่าไม่ใช่แค่ลายของคุณเล็กหรอกน่าจะมีลายอื่นด้วยเพราะได้ยินมีทางด้านของด้านนอกเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่ามีคนที่ถูกในลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีเหมือนกันแล้วก็ถูกดูดเงินไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
3: ครับผม
1: เลยอยากให้แบบว่าอันเนี้ยเดี๋ยวอยากจะให้พวกนี้ก็ได้แจ้งไปที่ทางด้านของแอปพลิเคชันเขาอีกทีหนึ่งว่ามีลักษณะแบบนี้ว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาทำทีว่าเหมือนจะเรียกรถไปให้ไปรับแต่ว่าจะให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าให้เราจะจ่ายเงินให้เราก่อนแต่กลายเป็นจะมาให้เราสแกนจ่ายคือเขาเรียกอะไรเหมือนดูดเงินไปอย่างเงี้ยนะคะ
3: ครับคร
1: ับ นะคะ
3: ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่แบบโอ้มากนะคือแบบเราก็อยากได้งานนะคุณนักวิทยา
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันแบบมันปรับเปลี่ยนวิธีมาหลายทางเหลือเกินนะคะ
3: โอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วแบบทำแบบเหมือนมีตัวตนจริงๆเนี่ย
1: แล้วเราได้แวะเข้าไปในโรงพยาบาลไหม
3: ผมไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาลเลยครับ
1: ค่ะ
3: พอผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมของวันนี้ได้เลยทันทีว่าอ๋อน่าจะเป็นแบบมิตรสาที่ไม่ได้
1: เป็น
3: มิตร
1: เป็นมิตรมาแล้วนะเนี่ยเจอมิตรแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะ
3: เจอมิตรแท้เลย
1: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวคือเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลไฟฟ้านครหลวงสามเสนแถวก้มชนเหรอแถวนั้นใช่ไหมคะ
3: ประมาณนั้นนะครับอยู่ตรงถนนนครชัยศรีนะอยู่ติดแม่น้ำมันน่ะ
1: ค่ะเพราะว่า
3: จุดตำแหน่งอยู่ตรงนั้นผมว่าตัวคนมันจะน่าคนหลอกมันน่าจะใช้ตำแหน่งแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะเอ่ยตรงไหนก็ได้ถูกต้องไหมฮะพวกนี้เนาะ
1: คือเงินก็เพราะว่าไม่เพราะไม่เพราะว่าอย่างนี้นะคุณเล็กก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เขาอาจจะหลอกตอนนั้นเพราะว่าพอเวลาคุณเล็กกดรับงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าระยะทางเนี่ยจากที่ตัวคุณเล็กไปเนี่ยไปในจุดโซนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นนะคะประมาณนั้น
3: ก็อยู่ประมาณ 2.3 กม.จากหน้าโรงพยาบาลวชิระเนี่ย
1: ค่ะแสดงว่าเขาก็อยู่จากพิกัดอาจจะไม่ไกลจากตรงนั้น
3: ก็ใช่แหละก็ใกล้เคียงก็เสืออยู่ประมาณตรงนั้นนี่แหละ
1: ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคุณเล็กที่เล่าให้ฟังนะคะยังไงก็เดี๋ยวดำเนินการต่อไปละกันนะแล้วเดี๋ยวเราแจ้งเตือนกันเป็นระยะละกันนะคะ
3: ครับผมขอบคุณคุณนัทยามากนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคร
1: ับ ได้เราต้องเตือนภัยกัน
3: เป็นเรื่องสมาชิก ทุกท่านนะครับระมัดระวังเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเตือนภัยกันเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไหมครับครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของสน.นิมิตใหม่แจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณถนนไมตรีจิตค่ะเลยจากซอยไมตรีจิต9ไปประมาณสัก500เมตรมีรถกระบะหลุดโค้งแล้วก็ตกข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายด้วยกันนะคะทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มใส่นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีทรัพย์สินของทางราชการเป็นหัวประปาเสียหาย1หัวนะคะจุดนี้นี่การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับอุบัติเหตุตรงจุดนี้แต่ว่ามีคนเจ็บแล้วก็มีหัวประปาเสียหายไปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดิฉันขออนุญาตอ่านเป็นข้อมูลแล้วกันนะที่คุณท็อปแจ้งเข้ามานะคะเป็นทางด้านของการจราจรบนถนนปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าตรงบริเวณก่อนถึงแยกอรุณมรินทร์มีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะฝากให้ระมัดระวังด้วยโอ้ไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีเดียวกับของคุณภูมิหรือเปล่านะที่เป็นถนนบรมชนนีถนนปิ่นเกล้านะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาทางด้านของจากแยกบรมมุ่งหน้ามาทางด้านของอรุณมรินทร์ใกล้เคียงกันเลยเนาะเป็นรถแล้วก็จอดเสียอยู่นะคะก็เป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่ามีกรณีคล้ายๆกับที่ทางด้านของคุณเล็กเนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ

ิดกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้าน

ลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะมาชวนคุณผู้ฟังมาเล่นเกมกันดีกว่านะในส่วนของกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาตอบคำถามกันจนถึงตอบได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะคำถามก็ง่ายๆเลยนะก็คือเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยก็คือเป็นช่วงของหน้าฝนถนนหนทางเนี่ยเวลาฝนตกมันก็จะลื่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอถนนลื่นๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะแต่ก่อนที่คุณจะมาตอบคำถามเนี่ยคุณจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนเลยนะคะสำหรับใครติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอของเรากำลังขึ้นภาพในส่วนของกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามตามลิงก์เลยนะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ก็ได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ตอบคำถามในส่วนของคำถามอย่างที่บอกค่ะถามคุณง่ายๆเลยนะว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งคำตอบมี2คำตอบก็คือ1ค่ะให้คุณตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อที่จะชะลอความเร็วลงนะคะส่วนคำตอบที่2ก็คือพอเจอถนนลื่นแบบนี้ปุ๊บนี้ให้เบรกเลยนะคะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะคำตอบมี2คำตอบคิดว่าคุณผู้ฟังตอบได้กันอยู่แล้วนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือคุณจะต้องมาลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเพราะว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ในส่วนของการที่จะไปร่วมรุ้นของรางวัลนะคะของรางวัลก็คือเป็นบัตรกำนันจากทางด้านของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทค่ะมีทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามอันนี้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่7กรกฎาคมค่ะโดยประกาศผลผ่านทางด้านของช่องทาง Facebook นะคะที่ JS100 Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะจะต้องเดินทางมารับรางวัลเองที่จสร้อยนะคะที่อาคารตึกไทยคลองเตยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะให้ในส่วนของตัวแทนเดินทางมารับก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้นะคะในส่วนของการตัดสินของทีมงานนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะเราก็ย้ำกันนะว่าสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนทุกครั้งเลยประจำเดือนไหนก็ต้องพอมีเกมมาให้เล่นมีกิจกรรมมาให้ร่วมตรงนี้ต้องลงทะเบียนกันใหม่ทุกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราฟังเรื่องของตัวของคุณเล็กไปแล้วเนี่ยคุณเล็กเกือบจะเสียตังค์แล้วนะเพราะว่ามียังโชคดีที่ว่าในบัญชีเนี่ยไม่มีเงินอยู่นะคะก็เลยไม่เสียตังค์ในขณะเดียวกันก็มีอีกทางด้านของเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะก็มีเรื่องในลักษณะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาที่นี่ก่อนมีเหตุต้นไม้หักที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีทางด้านของคุณสรศักดิ์ที่แจ้งเข้ามาที่บอกว่าอยู่ภายในซอยวัดกู้นะบอกว่าไฟดับซอยวัดกู้ซอย3ไฟดับมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราตรวจสอบเพิ่มเติมไปที่บอกว่าเป็นต้นไม้หักพาดสายไฟที่ตรงบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านเอื้ออาทรตอนนี้เนี่ยยังตัดต้นไม้ไม่เสร็จนะคะยังตัดต้นไม้ไม่เสร็จไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถจ่ายไฟได้เมื่อไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ทางสภ.ปากเกร็ดค่ะเพิ่มเติมมาบอกว่ามีน้ำขังภายในอุโมงค์ปากเกร็ดนะเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาน้ำเนี่ยยังขังอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ฝั่งขาออกด้านเดียวนะในอุโมงค์ตรงปากเกร็ดในฝั่งขาออกด้านเดียวเลยนะคะเนี่ยโอ้ยน้ำสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยทำเป็นเล่นไปน้ำเยอะเหมือนกันนะที่ภายในอุโมงค์ปากเกร็ดนะทางฝั่งช่องทางซ้ายของทางฝั่งขาออกก็ ใครผ่านไประมัดระวังด้วยนะคะลงไปเดี๋ยวตกใจไปเจอว่าทำไมมีน้ำอยู่ในอุโมงค์เป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะคะย้ำกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 นะคะเป็นแอปตัวใหม่นะคะที่เรามีการปรับปรุงสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะโหลดแอปดีไม่ดีนะคราวนี้ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 เป็นตัวที่เป็นมีการปรับปรุงใหม่โฉมใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าฟีเจอร์ต่างๆหลายคนเคยใช้อยู่นะคะทั้งในส่วนของปุ่ม SOS นะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ในเรื่องของการแจ้งข่าวสารกิจกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆแผนที่แล้วก็มีการมีเหตุการณ์จุดเสี่ยงจุดที่มีอุบัติเหตุแจ้งการจราจรแบบเรียลไทม์นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ในช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook XIG TikTok YouTube เว็บไซต์นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังจส.100ออนไลน์ได้ด้วยนะคะยังมีฟังก์ชันเรื่องของการตรวจสอบเรดาร์ฝนอากาศนะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูลร้อนแอนด์ฟาวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดให้เปิดตัวแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าเลยนะคะที่จะร่วมลุ้นของรางวัลเป็นบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลด้วยกันนะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยโหลดเนี่ยสำหรับในระบบ iOSต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปแล้วก็ Android เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะก็สมัครแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเลยสำหรับสมาชิกเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องกดลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะเพียงแค่คุณอัปเดตเวอร์ชันใหม่เท่านี้ก็จะสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน JS100 ในเวอร์ชันใหม่ได้แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ให้คุณแอดไลน์ official ที่ assign JS100 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวติดตามเอาแล้วกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ให้สนุกกันบ้างร่วมสนุกกันนะคะกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ของ JS100 นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมากันที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะขออนุญาตแล้วกันนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกับที่คุณเล็กเอกชัยเจอเลยนะคุณเพียวนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเพียวมีเหตุการณ์ลักษณะของคนขับรถแท็กซี่เจอแก๊งมิจฉาชีพหลอกไปที่โรงพยาบาลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมันยังไงลองเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยอะค่ะ
0: เช้าวันนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมีพี่ผู้ชายคนเดินเข้ามาที่ตรงเคาน์เตอร์ที่เพียวประจำอยู่อะค่ะแล้วเขาก็ถามหาว่าที่นี่มีแพทย์หญิงคนนี้ไห
0: ม
1: ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเขาต้องการมาทำอะไรคือเขาอยู่ๆเขาก็ถามเลยค่ะว่ามีแพทย์หญิงคนนี้ไหมค่ะแล้วก็เราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหมอที่โรงพยาบาลได้หรือเพราะเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขามีจุดประสงค์เพื่ออะไร
0: เอามาติดต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาโดนแล้วอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอถามหาคุณหมอคนนี้เขาแจ้งไหมว่าเขามาติดต่อคุณหมอเรื่องอะไร
1: คือเราก็ถามว่าพี่เป็นใครคะอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็งงอะค่ะก็เลยถามห้วนๆไปเลยค่ะแล้วเขาก็เขาเหมือนเขาก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเราแบบก็งงๆว่าแบบเขาก็โดนและอะไรเงี้ยค่ะอยู่เขาก็พูดมาเลยว่าโดนและเราก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ค่ะว่า
0: โดนอะไรค่ะ
1: แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาโดนโอนเงินไปอะค่ะให้คนที่จะมารับอะค่ะ
0: เขาบอกขั้นตอนไหมจนมาถึงขับรถมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยว่าทำไมถึงมาถึงที่นี่ได้
1: เขาไม่ได้บอกขั้นตอนค่ะแล้วเราคือเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขาขับรถอะไรมายังไงคนแรกที่เจ
0: อ
1: ใช่เพราะว่าชุดที่เขาใส่อะค่ะไม่ได้เหมือนแบบคนขับแท็กซี่เขาใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีดำแขนยาวเลยอะค่ะแล้วเราด้วยติดหน้างานด้วยอะค่ะเราก็ไม่ได้คุยอะไรมากแต่เขาก็เหมือนเล่าให้ฟังว่าเขาโดนแล้วเขาโอนไปสองรอบอะค่ะ
0: โอ้ค่ะโอนไปสองรอบเขาบอกเท่าไหร่นะคะ
1: รอบละเกือบ 2,000 ค่ะ
0: 2,000 บาท
1: ใช่ค่ะ 2,000 บาท
0: ค่ะแล้วอันนี้คือคนแรกตอนประมาณกี่โมงได
1: ้ประมาณเพียวเข้างานประมาณ10โมงน่าจะไม่เกิน11โมงค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นโดนหลอกในเชิงที่ว่าฝั่งนั้นโอนเงินมาให้เขาแล้วเขาก็โอนกลับไปตอนแรกคิดอย่างนั้นเพราะว่าก็ว่าเขามารับคนเขาจะโอนเงินไปให้ได้ไงค่ะก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าแบบเราก็ติดลูกค้าก็ไม่ได้แบบว่าตามต่ออะไรเงี้ย
0: ค
1: ่ะแล้วก็มาเจอคนที่สองอีกค่ะ
0: ตอนประมาณ
1: เกินชั่วโมงหนึ่งค่ะ
0: ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงมาอีกหนึ่งคน
1: ใช่ค
0: ่ะก็มาถามหาชื่อคุณหมอคนเดียวกันเลยไหมฮะ
1: เขาไม่ทั้งสามคนไม่มีใครแจ้งคุณหมอแต่เขาจะ
0: สามคนสามคนเลยเหรอฮะ
1: ทั้งสามคนเลยใช่ค่ะ
0: เออฮะคนที่สองมาก็บอกว่ามาหาแพทย์หญิงแต่เขาบอกชื่อหนีใช่ไหม
1: เขาไม่ได้บอกชื่อค่ะเพราะว่าไม่มีแบบว่าไม่มีใครแบบว่าอ่านออกถูกหรือว่าแบบไม่มีใครเอ่ยขึ้นมาแบบผ่านเท่าที่จำได้คือไม่มีใครเอ่ยขึ้นมาเลยค่ะ
0: ไม่มีใครเอ่ยชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วคนที่สองเขาเข้ามาถามคุณเพียวว่าอะไร
1: คนที่สองเนี่ยคือก็เข้ามาถึงเคาน์เตอร์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือเหมือนพี่ที่ทำงานคนอื่นเขาไปเจอแบบมีแท็กซี่มาอีกแล้วอ
0: ัน
1: นี้เป็นแท็กซี่ค่ะจำเพราะว่าเห็นก็เราก็มองออกไปเอาแท็กซี่แล้วหรออะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็เลยแบบไปบอกเขาอะค่ะเขาตอนแรกเขาเดินมาที่เคาน์เตอร์ประมาณนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดเราก็เลยแบบเขาก็เหมือนแบบชวนไปที่รถอะค่ะแล้วเราก็โดนอีกแล้วก็คือคนนี้โดนเหมือนกันแต่เขายังไม่ได้โอนเงินค่ะแล้วเราก็ไปตามพี่ผู้ชายอีกคนนึงเจ้าหน้าที่อีกคนนึงมาช่วยแบบว่าพูดอีกทีนึงอะค่
0: ะ
1: ว่าพี่เขาบอกโดนเมื่อเช้าก็โดนไปคันนึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อเลยค่ะเชื่อเลยดีค่ะ
0: แต่คนที่สองเนี่ยยังไม่ได้โอนเงิน
1: ยังค่ะยัง
0: ค่ะอ่ะแล้วพอผ่านคนนี้ไป
1: พี่เขาได้สายที่ call center คือทั้งที่เปียวเจอทุกวันนี้ทั้งวันนะคะก็คือทุกคนถือสายกับ call center ไว้อยู่เลยยกเว้นคนแรกเพราะว่าคนแรกเขาโอนไปแล้วแล้วเขาโทรกลับไปแล้วมันตัดสายเขาก็เลยเดินออกมาจากรถค่
0: ะ
1: เพื่อ
0: เดี๋ยวนะคนที่สองมาก็คือยังมีสายของ call center คนนี้อยู่ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก็ด่าพี่ผู้ชายคนนั้นด่ากลับไปเลยค่ะด่าเป็นคำกลับไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็วางเลยก
0: ็
1: เลยยังไม่ทันโกรธหรืออะไรอ่ะ
0: แล้วก็คนที่สามมาอีก
1: คนที่สามนี่มาก็ยังไม่ถึงบ่ายโมงเลยค่ะก็มาอีกแล้วค่ะก็คนที่สามเนี้ยก็มีคนแจ้งเที่ยวเหมือนกันว่ามีแท็กซี่มาจอดอีกแล้วจำได้เลยแม่นเลยเป็นแท็กซี่สีขาวเป็นรถไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็เลยเดินไปเลยจำแดดมันร้อนๆเลยค่ะเราก็เดินไปที่แท็กซี่คันนั้นเราก็เห็นพี่เขาพอดีเลยหน้าจอมือถือเขาเป็นกรุงไทยอยู่เลยกำลังจะกดโอน
0: ทันเวลาพอดีเลย
1: เงินมันขึ้นมาเลยแล้วตัวเขาเรียกว่าไงคะตัวยอดเงินเหมือนเขากดไม่ไปคิดว่ายอดเงินนะคะมันไม่พอเพราะว่ามันขึ้นเป็นขอบสีแดงแล้วคอลเซ็นเตอร์เขาก็บอกว่านั่นลองเปลี่ยนเป็นแอปอื่นเขาบอกเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกสิกรก็คือต่อหน้าเลยนะคะแต่เราก็พยายามกระซิบเขาแล้วว่ามิจฉาชีพแล้วก็พิมพ์ไปในโน้ตเลยว่าแบบให้เขาอ่านว่ามิดโดนหลอกไปแล้ว2คันเขาก็เห็นนะคะแต่เราก็นึกว่าเขาเชื่อเราแล้วเขาก็เปลี่ยนแอปธนาคารค่ะเป็นกสิกรแล้วระหว่างที่เขาเปลี่ยนแอปธนาคารตลอดเลยคือcall center อะค่ะตัวนั้นนะคะก็คือเขาก็ยังถือสายกับผู้หญิงคนนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นกสิกรบอกว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวส่ง QR code เข้าไปใหม่ก็คือ QR code อีก QR code หนึ่ง
0: เขาเปิดสปีกเกอร์โฟนเหรอคะคุณเพียวถึงได้ยิน
1: ใช่ค่ะได้ยินเลยค่ะ
0: เออค่ะค่ะ
1: ค่ะแล้วเขาก็ทุกขั้นตอนนะคะคือคนเนี้ยเขาจะบอกทุกขั้นตอนเลยเข้าไปที่แอปธนาคารเจ้าหน้าที่ส่งไปใหม่แล้วคุณเปิดแอปที่เป็น แอปที่ถูกเรียกรถมาค่ะให้เปิดดูแล้วเขาจะมีแชทข้อความคุยระหว่างคนขับกับคนเรียกรถถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็คนเพิ่มไปอีกอันหนึ่งคือแรกที่กรุงไทยอ่ะเขาโอนไม่ได้เขาก็เลยส่งคิวอาร์โค้ดอีกอันหนึ่งไปให้โอน
0: ค่ะแล้วระหว่างนั้นตัวคุณเพียวก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามที่จะบอกเขาไม่ฟังเราเลยเหรอคะ
1: เขาก็ฟังเพียวเข้าใจว่าเขาฟังเรา
0: ค่ะ
1: เพียวก็พยายามแบบว่าให้เขาวางสายจากตรงนั้นก่อนเพื่ออธิบายเต็มๆคือเพียวไม่กล้าพูดแทรกเพราะว่าคิดว่าบางคนก็อยากจะแบบว่าอยากจะหลอกมิจฉาชีพกลับหรือว่าด่ากลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งระหว่างสายเขาเขาก็ยอมนะคะเขาก็เหมือนทำเป็นฮัลโหลแล้วก็กดวางค่ะไอตัวกสิกรนะคะที่เขากดวางก็คือเขาไปถึงขั้นถึงว่าสแกนแล้ว
0: ยืนยันไปแล้ว
1: คลิกถูกแล้วหรือแค่ใส่รหัส
0: อ๋อค่ะ
1: ทำกดเขาก็กดวางทำเป็นฮัลโหลแล้วกดวางในใจนั้นเพียวแบบโล่งแล้วว่าเขาเชื่อเราเขาฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยพี่มันหลอกเขาก็พยักหน้าแล้วบอกโอเคพี่มันหลอกจริงๆนะเนี่ยโดนไปแล้วเมื่อเช้าเขาก็โอเคเขาพูดสวนกลับมาว่าจะหลอกได้ไงอันนี้เขาให้เงินผมเธอก็งงอีกว่าอ๋ออาจจะเป็นเหมือนเมื่อเช้าหรือเปล่าที่แบบว่าเขาโอนเงินมาให้ก่อนแต่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขากำลังจะกดโอนแล้วก็ก็ไปดูในบัญชีพี่ก่อนสิว่ามีเงินเข้ามาหรือเปล่าเขาก็ไม่ฟังค่ะเขาก็มิจฉาชีพก็โทรมาอีกแล้วเขาก็กดเปิดเขามีมือถือสองเครื่องค
0: ่ะ
1: คนเขามีมือถือสองเครื่องแล้วไอ้เครื่องที่ถือกสิกรเขาปลดล็อกหน้าจอแล้วเขาใส่รหัสแล้วก็โอนไปเลยเราคือต่อหน้าต่อตาเลย
0: ก็เลยบอกต่อหน้าต่อตาเราเลยนะขนาดเราเตือนแล้วใช่ไหมคะ
1: ที่เพิ่งจะคุยกับเราคิดว่าเขาฟังเราแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้ฟังเขาก็อดโอนต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็ QR code อ่ะค่ะก็คือมันเป็น QR code ที่ระบุจำนวนเงินมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็คือเขาคิดว่า QR code นั้นเป็น QR code รับเงิน
0: แต่เป็นจริงแล้วเป็นสแกนจ่าย
1: ใช่ค่ะแล้วก็สแกนออกไปสแกนออกไปก็เราก็เถียงเขาว่าพี่จะรับเงินได้ไงในเมื่อบัญชีพี่มันถูกออกไปบัญชีนี
0: ้
1: ก็คือชื่อผู้โอนจะอยู่ข้างบนแล้วก็ชื่อผู้รับอยู่ข้างล่าง
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็พูดกับสาย call center ว่าประมาณว่าคนรับชื่ออะไร call center อันนี้เป็นฝ่ายการเงินค่ะเป็นฝ่ายบัญชีการเงินจะไม่ทราบค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของโรงพยาบาลทำคิวอาร์โค้ดนี่ออกมาให
0: ้แล้วทีนี้พอแล้วเขารู้ตัวไหมรู้ตัวตกลงสรุปเขารู้ไหมว่าเขาโดนดูดเงินไปแล้ว
1: พอจากสายนั้นนะคะที่บอกว่า call center ตอบกลับมาว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อผู้รับคือใครเขาก็กดวางเลยแล้วเพียงก็ให้เขาเช็คในกสิกรก็คือเงินเขาโดนออกไปค่ะ
0: แล้วเขาทำยังไง
1: QR code ที่ได้หลับอะค่ะคือเพียงเห็นมีถ่ายคลิปไว้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบถ่ายตลอดเพราะว่าเราพยายามจะคุยกับคนขับแท็กซี่อะค่ะเราก็เลยหยุดถ่ายแล้วก็แบบกระซิบบอกเขา QR code มันไม่ใช่ QR code พร้อมเพย์ปกติอะค่ะเป็น QR code ที่ทำขึ้นจากเว็บหนึ่งอะค่ะที่แบบไม่คุ้นตาเลยแล้วก็มีระบุจำนวนมาเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เขาโดนไป799บาทจุดกี่สตางค์เนี่ยแหละ
0: 799โหคือแสดงว่าคือมันอาจจะขึ้นมาเป็นเต็มจำนวนก็ได้เนาะตอนแรกเป็นจำนวนเต็มหรือว่าจำนวนกลมๆหรือว่าตั้งใจแค่เป็นลงท้ายด้วย99แบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยพอเขาโดนไปเขาเช็คพอวางสายไปเช็คเลยใช่ไหมคะว่าจำนวนเงินถูก
1: ใช่เดี๋ยวก็เห็นเลยว่าเขาเหลือเท่าไหร
0: ่แล้วเขาทำไงตอนนั้น
1: เขาก็โดนเหมือนกันและอะไรหนูก็บอกว่าพี่หนูพูดกับพี่แล้วพี่ไม่เชื่อเองอะไรเงี้ยก็เดินหนีไปเลยเพราะว่ามันร้อนนะคะแบบพยายามแบบยืนตากแดดเพื่อเขาเพื่อเขาอยู่ในรถแล้วเราก็แบบชะโงกไปตรงข้างของเขาใช่แล้วก็แบบโอเคก็ปล่อยเขาเลยเพราะว่าเราเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังแต่ว่าเราอะเก็บไว้ในใจแล้วรู้สึก เรารู้สึกแบบแค้นแทนเขา
0: เออเนาะ
1: ด้วยค่ะ
0: แล้วคือแบบว่าต่อหน้าต่อตาเราเลยอ่ะขนาดเราห้ามแล้วสมมุติถ้าเกิดเราเสียงดังหรือเราโวยวายขึ้นมาตอนนั้นคุณคิดว่าคุณเพียวคิดว่าตัวคนขับแท็กซี่เขาจะเชื่อเราไหมหรือว่าจะหันกลับมาตวาดเราอีกอะไรอย่างนี
1: ้หนูเกือบจะเดี๋ยวจะด่าแทนให้อ่ะค่ะคือถ้าหนูคิดว่าเขาว่าเชื่อเราเดี๋ยวจะด่าแทนให้ด้วยซ้ำเหมือนทำเหมือนครั้งที่สองที่พี่ผู้ชายด่าแทนนะคะหนูรู้อยากจะด่าแทนด้วยให้แล้วมันก็คงจะวางสายไปเลยแต่เราคิดไอ้นี่ไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อเราแล้วคิดว่าเขาเชื่อเราแล้ว
0: ขนาดอุตส่าห์ว่าวางรอบแรกวางสายไปนึกว่ารอดแล้วเนาะมันดันโทรกลับมาอีกนะอย่างนี
1: ้เขาทุกขั้นตอนเลยก็คือเขาบอกว่าโอเคกดเข้าแอปธนาคารกดยืนยันได้เลยค่ะกดรหัสอะไรคือ ตลอดก็คือจะมีผู้หญิงคนเนี้ยค่ะคอยควบคุมแล้วบอกโอเคคิดว่าโค้ดส่งไปแล้วได้รับหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นคือพอตอนหลังมาปฏิปต่อเรื่องก็คือเข้าใจว่าเรียกรถแล้วก็เก็บปลายทางแล้วก็เรียกจากโรงพยาบาลเนี้ยค่ะบางคนก็บอกว่ามาแพทย์หญิงคนนี้บางคนก็บอกว่าคุณหมออ่ะให้แพทย์หญิงคนเนี้ยให้มารับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนี้แล้วเดี๋ยวเขาจ่ายเงินให้เองโดยจ่ายเป็น QR code นี้เขาก็เข้าใจว่า QR code เนี้ยคือ QR code รับเงิน
0: ค่ะคนขับรถแท็กซี่คนที่ถูกหลอกอันเนี้ยล่าสุดไปเนี่ยดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ไหม
1: เป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ถ้าไม่ถ้าขออนุญาตอาจจะส่งเป็นคลิปหลังไมค์ให้ก็ได
0: ้
1: ค่
0: ะ
1: ใช่เขาเป็นผู้ใหญ่เลยน่าจะประมาณสัก50-60ได้แล้วค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่มีมือถือสองเครื่องเขาเก่งอยู่นะคะในการเล่นโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยแบบสลับแอปธนาคารอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะโดนหลอกได
0: ้
1: แต่เราคิดว่ามันรับเงินนะคะก็เลย
0: ค่ะแล้วพอคนนั้นพอคนขับรถคนนั้นรู้ว่าถูกโอนไป700กว่าบาทตัวคุณเพียวก็เดินออกมาแล้วเขาขับรถออกไปเลยไหมหรือว่ายังไง
1: ตรงนั้นก็ไม่ได้ตามแล้วค่ะเพราะว่าก็รีบกลับไปทำงานข้างในต่อค่ะแต่ว่าพอออกมาอีกทีหลังจากที่เรายุ่งเสร็จแล้วเราก็หันไปมองก็คือรถก็คือออกไปแล้วแต่เหมือนประมาณเขาพูดว่าเขาต้องไปสถานีตำรวจอะค่ะ
0: อ๋อจะไปแจ้งความ
1: ใช่ค่ะเราก็อยากจะอยู่ให้ช่วยส่งแต่มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะเงินมันออก
0: ใช่ๆก็คือแบบเราเตือนคุณแล้วนะคุณก็ไม่ฟังเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคนหนึ่งค่ะที่มาตอนเกือบประมาณเกือบทุ่มหนึ่งจะเลิกงาน
0: มีคนที่สี่ด้วยเหรอคะ
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่คนงานเขาจะกลับบ้านพอดีเขาบอกว่าพี่เอาแท็กซี่มาอีกแล้ว
0: โอ้โหอันนี้
1: ก็คือจอดรถเลยค่ะแล้วก็จอดไว้อย่างนั้นนะคะพี่เขาก็เลยเรียกเข้ามาที่เคาน์เตอร์พี่ก็เลยอธิบายให้ฟังแต่คือเขาก็ถือสายกับผู้หญิงคนนั้นคนเดิมเลยจำเสียงได
0: ้อ๋อค่ะตายแล้ว
1: ค่ะบอกว่าคุณได้รับ QR code หรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบคนเนี้ยเขาจะโทรถือสายไว้ตลอดเลยก็นั่นแหละค่ะคุณได้รับ QR code ยังคะคุณเข้าแอปธนาคารสแกนรับเงินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะคราวนี้เพียวถามคำถามแรกค่ะพี่ผู้หญิงคนนั้นเลยเขาขับแท็กซี่ชมพูขาว
0: ค่ะ
1: เพียวถามพี่โอนเงินไปยังเพราะว่าแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
0: โอนแล้วเหรอคะ
1: ยังค่ะเขาบอกยังเขาก็บอกว่าหนูทำเป็นแกล้งคือเหมือนแบบกระซิบกันแล้วก็แบบว่าเอาโทรศัพท์ไปไกลๆหนูทำเป็นแกล้งเป็นพี่ให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาคิดว่าในปลายสายได้ยินเพราะว่าเขาไม่ได้กระซิบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูแบบว่าโป๊ะๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเธอก็เลยถามมาบอกว่าคิวอาร์โค้ดส่งมาหรือยังคะเขาก็กดวางเลย
0: แสดงว่าคนขับรถแท็กซี่คันที่4เขาก็เหมือนแบบว่าพออาจจะสงสัยมีความเอ๊ะๆอยู่เหมือนกันก็เลยยังไม่ได้โอนเงินไปหรือเปล่าแล้วพอเห็นคุณเพียวเดินมาถามว่าโอนเงินไปหรือยังเขาก็เลยน่าจะเอ๊ะเลยถึงบอกว่าให้แบบแกล้งทำเป็นสวมรอยเป็นตัวเขาอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าพี่หัวหน้าบอกเขาไปด้วยค่ะว่าแบบโดนมาหลายคันแล้วเขาถึงยอมเดินมาที่เคาน์เตอร์ค่ะเพราะว่าแท็กซี่เขาจอดที่ลานจอดรถ
0: ค
1: ือเขารอคนรอรับคนนะคะเขาก็คงไม่เดินออกไปไหนจากรถเขา ช่แล้วพวกมิจฉาชีพจะเลือกหลอกคนที่แบบอยู่คนเดียวอะค่ะโดยอาชีพของเขาต้องอยู่คนเดียวในรถถูกต้องไหมคะ
0: ใช
1: ่ตอบง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกแอปไปเก็บเงินปลายทางซ
0: ึ่
1: งตรงเนี้ยเขาไม่ได้เสียต้นทุนอะไรไปแล้วหมุดอันเนี้ยที่ว่าแบบรับจากโรงพยาบาลนี้ไปส่งที่อื่นเพียวคิดว่าน่าจะเป็นค่อนข้างไกลไกลเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อะไรเขาก็เลยค่อนข้างอาจจะถ้าเป็นข้ออ้างว่า QR code รับเงินก็คิดว่าน่าจะเชื่อกันง่ายๆ
0: โอ้ค่ะแล้วตัวโชเฟอร์คนสุดท้ายคันที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขายังไงเขาได้มาคุยกับเราต่อไหมคะ
1: ไม่ได้คุยค่ะก็รู้ว่าโอเคกดวางแล้วเขาก็โอ้ดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวนี้มันหลอกกันอย่างนี้หรอเดี๋ยวพี่ต้องแจ้งแอปตัวนั้นนะคะเขาบอกว่าแอปตัวนั้นมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง
0: ใช่
1: แล้วก็แยกย้ายกันค่ะแต่ว่าพอมาตอนเราก็บีบกับพี่รปภ.กะกลางคืนว่าเดี๋ยวถ้ามีแท็กซี่มาอย่างเงี้ยมารับแพทย์หญิงมารับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องให้เข้ามานะแล้วก็บอกเขาไม่ต้องโอนเงินพี่รปภ.พูดว่าเมื่อคืนก็มีมานะตีห้า
0: แล้วเดี๋ยวกันนะ
1: ก็เลย
0: คือมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไม่ใช่แค่วันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วทางรปภ.บอกไหมว่ามีกี่คันที่เข้ามา
1: คันเดียวค่ะแต่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นการหลอกลวงหรืออะไรค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่ได้ให้เข้าไปเพราะว่าก็คุณหมอคนนี้ไม่คุณหมออะไรอย่างเงี้ยไม่มีกลางคืนค่ะ
0: เราคือพอมีแท็กซี่เข้ามาถามหาคุณหมอเราได้ถามไม่ชื่อคุณหมออะค่ะ
1: มีไม่ได้ถามชื่อค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลของเรามีอยู่แต่ว่าตัวคนที่สั่งที่พี่จะถ่ายคลิปไว้อ่ะมันจะมีในคลิปอะค่ะมันจะมีชื่อที่เขาคุยกันไว้ด้วยค่ะไม่แน่ว่าจะเขียนว่าร ออะพอยอพอจุดยอจุดอะค่ะ
0: เป็นแพทย์หญิงอะไรอย่างงี้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเผื่อว่ามีตัวตนจริงๆไหมเดี๋ยวคุณหมอจะได้รู้ตัวว่าโอ้ยถูกแอบอ้างชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปหลอกมิจฉาชีพคุณหมอจะไปแจ้งความลงประจำวันไว้ได้เหมือนกันก็เป็นวิธีการป้องกันตัวเองอีกเผื่อแบบจับพัดจับผูไปเกิดไอตัวคนร้ายเนี่ยมันเอาชื่อเรามาแอบอ้างเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้ถามชื่อไว้ใช่ไหมคะ
1: แต่มีที่ว่าถ่ายคลิปคนที่สามไว้อะค่ะจะชื่อไม่ทราบว่าพูดได้เลยไหมอะค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีชื่อคุณหมอนี่อยู่ที่โรงพยาบาลไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าคือเกรงว่าถ้าเกิดว่ามีแบบว่ามีชื่อคุณหมอนี้ตรงกับคุณหมอที่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะเกิดมีใช่เป็นชื่อที่เราเห็นในโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นชื่อผู้หญิงคุณหมอผู้หญิงใช่ไหมคะลองบอกชื่อเลยนะ
1: พอจุดยอจุดแล้วก็เป็นชื่อผู้หญิงเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ชื่อคุณหมอมาริสาไหมหรือว่ายังไงมาริสามาริสาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะหนูคิดว่าน่าจะออกอากาศได้นะเพราะว่ามันไม่แบบมีนามสกุลหรืออะไร
0: ค่ะชื่ออะไร
1: พอพอพานยอจุดยอหญิงจุดก็คือแพทย์หญิงอะค่ะแล้วก็ตัดด้วยหญิงทิติการค่ะ
0: โอ้โหนะมันชื่อนักร้องนี่ใช่ไหม
1: จริงเหรอ
0: คือคุณหญิงทิติการที่เป็นนักร้องอะค่ะใช่ไหม
1: หนูไม่ทราบตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้แค่พี่แบบเปิดคลิปแล้วก็ดูในคลิปดูอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยชื่อเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นแพทย์หญิงแล้วก็หญิงทิติการเนี่ยคือชื่อนักร้องลูกท
1: ุ่งกดด้วยทอทงด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยแหมนี่ก็คือไอ้แล้วแต่คนขับรถแท็กซี่เขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับชื่อของคุณหญิงทิติการเนาะใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่แน่ใจเขาเหมือนกันนะคะ
0: นะ
1: แล้วในแชทอะค่ะที่เขาคุยกันนะคะเขาก็บอกว่าทางคนที่กดเรียกแอปอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวทางฝ่ายการเงินจะชำระค่ารถให้หมอเลยค่ะอันนี้ที่แบบไปดูในแชทที่ถ่ายในคลิปอะค่ะที่ถ่ายได
0: ้ค่ะ
1: เราคุยกันแบบหัวข้อผู้โดยสาร
0: คุณ
1: แล้วก็ส่ง QR code ตัวนี้มาค่ะ
0: ค่ะคุณเพียวคือเราตั้งข้อสังเกตไหมว่าทำไมจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่เนี่ย 3-4 รายแล้วที่เข้ามา5รายด้วยซ้ำไป
1: อาจจะ ป็นโรงพยาบาลที่คนมันไม่ได้แบบมีชื่อเสียงมากเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะไม่คนรู้จักแบบเป็นแบบโรงพยาบาลใหญ่ๆแฟรนไชส์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อืมอันนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็มันแต่คือด้วยความว่าใช้โรงพยาบาลที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงมากหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแล้วก็ใช้เขาว่ามีคุณหมอคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลจริงๆค่ะ
0: อืม
1: เขาถ้าถึงที่หน้างานได้จริงๆ
0: อยู่โซนแถวไหนบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้ค่ะแต่ทั้งเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่เผื่อ
1: เดือด
0: ค่ะเผื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกที่เป็นสายแท็กซี่ฟังอยู่ว่าถ้าเกิดมันมีแอปพลิเคชันเรียกให้ไปโรงพยาบาลโซนตรงเนี้ยเขาจะได้ระวังไว้ได้
1: อยู่ถนนศรีนครินทร์ค่ะอ๋ออ
0: ยู่ถนนศรีนครินทร์นะแต่ว่า3 4 5รายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ที่แบบว่าที่เดียวเจอ4รายแล้วก็ที่รปภ.เมื่อคืนเจออีกราย
0: ค่ะ
1: คิดว่าคืนนี้น่าจะ
0: มีอีกหรอไม่มีดีกว่ามั้งไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเล็กเอกชัยอ่ะที่เล่าให้เราฟังเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกไปโรงพยาบาลแถวๆสามเสนพอดีคุณเล็กขับรถอยู่ติดรถติดอยู่แถวๆสามเสนไอ้เจ้ามิจฉาชีพเนี่ยเลยบอกว่าให้ไปรับที่โรงพยาบาลที่ตรงแถวๆสามเสนนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปสุนภูมิแต่ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นโรงพยาบาลอยู่โซนทางด้านของศรีนครินทร์ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่4 5รายแบบนี้เนี่ยทีนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเลือกแบบไหนที่ทำให้แบบว่าไปที่แต่ว่าอันเนี้ยเป้ามาที่โรงพยาบาลเนี้ย4 5แล้วมันเวลาใกล้เคียงกันน่ะไม่คือมันเหมือนกับว่าคนเนี้ยพลาดไปแล้วเดี๋ยวเลือกคนใหม่มาโรงพยาบาลเดิมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะ
1: ใช่ค่ะคิดว่าแบบว่าเพราะว่าคนแรกที่เจอเขาโอนไงค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่สองก็ไม่ได้โอนแถมถูกด่ากับโดนด่ากลับไปอีกแต่คนที่สามโอนอีกอะไรเงี้ยเขาก็น่าเหมือนได้ใจอะค่ะกลุ่มๆไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนมาจากแอปพลิเคชันเดียวกัน
0: ใช่ใช่แล้วโอนไปเท่าไหร่นะคนแรกนี่โดนไป500ใช่ไหมคะ
1: คนแรกโดนเกือบ 2,000 โดนไป
0: คนแรกไป 2,000 มีเดี๋ยวนะคือจริงๆมีคนที่เขาไปโพสต์อยู่ในกลุ่มรวมพลคนขับรถแท็กซี่เหมือนกันเขาก็มีโอนคนเนี้ยก็ถูกหลอกไป500เหมือนกันโอนไปโดนดูดไป500จน28สตางค์เหมือนกันวันนี้ด้วยตอนช่วงประมาณ 11 โมง ตายละทำไมแบบว่ากำลังระบาดเลยอ่ะอย่างนี้ต้องรีบต้องแบบว่าต้องช่วยกันกระจายข่าวนะอันนี้เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่แบบว่าคือคนขับรถแท็กซี่อ่ะกว่าจะได้เงินมานี่เหนื่อยนะแล้วก็ค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำมันมันก็แพงซะด้วยตอนนี้มาเจอไอ้พวกนี้หลอกไปแบบนี้นี่แบบหน้าโมโหนะคุณเพียวโมโหมากจริงๆเวลาตอนที่แบบไปเตือนของคนที่สองที่บอกว่าไม่ให้โอนนี้ก็ยังโอนไปนี่ก็โมโหเลยมั้ยหงุดหงิดตอนนั้นมั้ย
1: ใช่ค่ะคุณพี่ว่าแต่ละคนคือไม่แบบดูแบบว่าน่าเห็นใจมากๆอ่ะค่ะคืออยากจะช่วยต่อแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงต่อค่ะได้แค่ได้แต่แค่แบบว่าพี่ไปแจ้งความหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบรายงานแต่ว่าคือช่วงเช้าด้วยความที่เพียวยุ่งอ่ะเพียวพยายามแบบคิดแล้วแหละค่ะตั้งแต่คนที่สามไปที่สามแล้วว่าจอสอร้อยไหมจอสอร้อยไหมแต่ว่ายุ่งจนแบบบางทีลืมแล้วมาช่วงจะเลิกงานเนี่ยแหละค่ะที่เจอคนที่สี่ที่พี่ผู้หญิงก็เลยรีบโทรเลย
0: ค่ะโหยังต้องขอบคุณมากเลยนะคุณเพียวที่นึกถึงจอสอร้อยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องแบบเตือนกันเป็นระยะแล้วก็ต้องเตือนทีๆนะเพราะรู้สึกเหมือนมันปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเวลากลางคืนเลยนะไม่ใช่แค่ตอนกลางวันแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเพียวที่โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกคนขับแท็กซี่เนี่ยถ้ามีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือเรียกรับบอกว่าไปรับคุณหมอมันระบุว่าเป็นคุณหมอด้วยนะ 4-5 รายเนี่ยใช่ไหมว่าเป็นต้องไปรับที่โรงพยาบาลมันสร้างความน่าเชื่อถือว่าไปรับคุณหมอที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นลูกค้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพียวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ โอ้ขอบคุณมากเลยนะคุณเพียวเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวศรีนครินทร์นะคะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เจอคนขับรถแท็กซี่4รายสามารถที่จะช่วยได้ไป2รายนะส่วนคนแรกเนี่ยเขากดทิ้งเห็นไหมไอ้คนแรกเขาถูกหลอกไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่4ยังโชคดีที่ว่าไม่ได้โอนให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนช่วงเวลากลางคืนตอนตีห้าก็มีเหมือนกันมีคนอื่นอีกไหมคะที่เจอลักษณะแบบนี้นะคะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมิจฉาชีพเหล่านี้เรียกว่าวิธีที่มาที่แบบว่าทำให้เราต้องรู้ทันกลโกงแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเกินนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
12: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีอุบัติเหตุนะคะบนถนนสายไผ่ดำคลอง16บริเวณใกล้เคียงกับวัดสุวรรณเตมี อยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 3:30 นรถเก๋ง Toyota Vios สีเทาดำเสียหลักหลุดโค้งไปชนกับรถกระบะ Toyota Vigo นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะแล้วก็คนเจ็บ3รายคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็อีก2คนก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฉิมพลีนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณคิงค่ะรายงานอุบัติเหตุถนนพระราม4ฝั่งขาออกจากแยกกรุงเทพไทยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระโขนงตรงช่วงของกลางแยกพระโขนงเลยไม่แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์เห็นมีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ไม่ทราบว่าชนกันยังไงเห็นมีรถกู้ภัยอยู่หลายคันเลยทีเดียวแล้วก็รถติดด้วยนะคะตรงช่วงที่มาจากพระราม4ที่จะเลี้ยวไปทางด้านของแยกพระโขนงตรงกลางแยกพอดีเลยนะคะรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุหลายคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณชนพิมานค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมรองเท้า2คู่เป็นรองเท้ากีฬาใส่อยู่ในกระเป๋ารองเท้ากีฬาสีดํา2ใบนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศูนย์สิริกิติ์ค่ะไปลงที่ซอยเพชรเกษม39เมื่อตอนช่วง 5:00 นที่ผ่านมานี้นะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าที่ใส่รองเท้าเป็นกระเป๋ารองเท้าสีดํามีรองเท้ากีฬาอยู่2คู่นะเป็นกระเป๋า2ใบแล้วก็มีรองเท้ากีฬาอยู่ในนั้น แล้วก็คุณณัฐฐาค่ะลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรพนักงานแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีบัตรเอกสารอย่างอื่นด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่นั่งมาจากที่สถานีรถไฟฟ้าที่หมอชิดไปลงที่ติวานนท์บอกว่าตอนแรกเนี่ยที่นั่งมาก่อนที่จะไปที่ติวานนท์เนี่ยให้แวะส่งเพื่อนที่แถวๆรัชโยธินแต่ว่าแท็กซี่บอกให้กดมิเตอร์2รอบก็เลยลงจากรถเลยทำให้ลืมกระเป๋าไว้นะคะ เมื่อตอนช่วง 5:00 นที่ผ่านมาเป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะลืมกระเป๋าสีขาวเป็นกระเป๋าผ้าคุณพงษ์สะทอนค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max หรือไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งมาจากที่แอร์พอร์ตเรียวลิงไปลงที่แฟลตทหารกองทัพไทยที่ซอยร่มเกล้า40เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เอาไว้บนรถคุณใบปอค่ะลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo นะคะสีเนื้อนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมอม้าดอชดา1289นั่งมาจากที่ตลาดวงศกรค่ะไปลงที่สายไหม54เมื่อตอนช่วง 3:30 ที่ผ่านมาคุณแหม่มแจ้งแทนลูกชายนะคะบอกว่าลืมหูฟังโลจิเทคหรือไว้บนรถแท็กซี่ที่นั่งมาจากที่แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่หัวหมากไปลงที่คอนโดดีไอริสนะคะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่คนขับนะโอนเงินไปที่เจ้าของบัญชีก็คือคุณวันชัยแสงวงนะน่าจะเป็นคนขับรถนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่แอร์พอร์ตเรลลิงที่หัวหมากไปลงที่คอนโดดีไอริสนะคะเมื่อตอนช่วงก่อน 3:00 ที่ผ่านมาลืมหูฟังเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คุณเกตเก้านะคะลืมกระเป๋าสีดำข้างในจะมี power bank มีหูฟังกุญแจห้องกุญแจรถนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะมาจากที่รามอินทรา21ไปลงที่ร้านลาบเป็ดริมโขงที่มีนบุรีเมื่อตอน 2:30 ไปรถแท็กซี่สีเหลืองคนขับชื่อคุณยงยุทธกิจเพิ่มพูนนะคะแล้วก็คุณพีรยาค่ะบอกว่าลืมกิ๊บเป็นกิ๊บรูปคิตตี้1อันตกอยู่ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่6409คนขับรถชื่อคุณไมตรีนั่งมาจากที่ BTS นะคะนั่งมาจากที่ BTS บางว่าไปลงที่พุทธมณฑลสาย2เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเข้ามาดูในเพจของหายได้คืนของจสร้อยเคยมีประวัติคนขับรถแท็กซี่เคยนำของมาคืนที่จสเลยโทรศัพท์มาสอบถามเผื่อจะมีคนเผื่อจะมีเบอร์ของคนขับรถนะคะทางจสร้อยตรวจสอบดูคนขับรถชื่อคุณเดี๋ยวนะคุณไมตรีใช่ไหมคะบอกว่าทางจสตรวจสอบประวัติดูอ่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคุณไมตรีเขาบอกว่าตรวจสอบให้แล้วหรือเบาะในรถแท็กซี่ทุกซอกทุกมุมแล้วไม่พบนะคะไม่พบในส่วนของกิ๊บที่ตัวคุณพิยาแจ้งมานะคะละเอียดมากเลยนะทางด้านของคุณภรรยาอุตส่าห์แบบเข้ามาตรวจสอบดูแล้วก็ไปเจอนะว่าตัวคุณไมตรีเนี่ยเคยเก็บขอแล้วก็มาส่งคืนที่จสร้อยก็เลยโทรศัพท์เข้ามานะเราก็เลยติดต่อไปที่ทางด้านของคุณไมตรีคุณไมตรีก็เลยแบบว่าช่วยแบบรื้อเบาะให้คือหลายคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าโอ๊ยทำไมต้องถึงขนาดติดตามขนาดนี้ว่าเป็นกิฟต์ตัวเดียวคุณพิรยาบอกว่ากิฟต์ตัวนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นคือมันอาจจะราคาไม่แพงมากแต่ว่าเพิ่งซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นของลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะคะก็เลยอยากได้คืนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกอยู่ในรถแต่ว่าในรถเนี่ยคุณไมตรีดูให้แล้วไม่เจอนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปตกอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอ๋อนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้ถ้าจะส่งคืนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นกิฟต์ที่เพิ่งซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นของลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะคะคุณสาวรสค่ะแจ้งแทนสามีลืมแท็บเล็ตเป็น iPad ตัวเครื่องสีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยศรีนครินทร์42ไปลงที่หมู่บ้านออคิดวิลล่าบางนาตราด24 บางนาตราดกม24เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นั่งมาเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย3โมงนะคะนั่งมาเมื่อตอนช่วงบ่าย3โมงแล้วคุณแนนค่ะแจ้งแทนเพื่อนที่เป็นชาวจีนนะคะลืมโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยตัวเครื่องสีเงินไม่มีซิมนะมีแต่เครื่องเปล่าๆนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ขนส่งเอกมัยไปลงที่ BTS พญาไทเมื่อตอนช่วงบ่าย 3:50 วันนี้ไปรถแท็กซี่เขียวเหลืองสอภัยสีเขียวทะเบียนททหาร9003นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารพอผ่าน9003อันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามานะคะว่าลืมทรัพย์สินไว้บนรถแท็กซี่นะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้เนี่ยแต่ไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะนี่ล่าสุดนะมีคุณกำพลแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเอกสารเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Dapper สีดำเป็นกระเป๋าหนังสีดำนะคะข้างในจะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเป็นยี่ห้อ Samsung เครื่องนึงแล้วก็ Realme เครื่องนึงมีกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะสีน้ำตาลมีเงินสดอยู่ในนั้นแล้วก็มีเอกสารมีนามบัตรนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศาลอาญาที่รัชดาไปลงที่ซอยประดิษฐ์มนุธรรม33เป็นรถแท็กซี่สีเขียวค่ะนั่งมาเมื่อตอนช่วง 6:00 นที่ผ่านมาตอนช่วง 18:00 นนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่สีเขียวค่ะจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่ศาลอาญารัชดาไปลงที่ซอยประดิษฐ์มนุธรรม33เมื่อตอนช่วงเย็นแล้วเห็นมีกระเป๋าเอกสารของผู้โดยสารที่ลืมไว้เป็นกระเป๋าสีดำนะคะข้างในจะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็มีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวนะอยู่ในนั้นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้แล้วเนี่ยอยากจะส่งคืนแต่ไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
13: Update Extend 24 hours
12: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด38รายค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
13: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
12: ก่อนที่เราจะจากกันไปในช่วงค่ำคืนนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live ทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความร่วมกันรายงานการจราจรเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนสมาชิกสายแท็กซี่ฝากเอาไว้ด้วยนะเรื่องราวที่คุณเพียวแล้วก็คุณเล็กเอกชัยแจ้งเข้ามาเนี่ยย้ำเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพจะมาหลอกในส่วนของคนขับรถให้ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะทำทีว่าเรียกรถให้ไปรับที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่กรณีของคุณเพียวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็จะมีรถแท็กซี่เนี่ยถูกหลอกเข้าไปที่ในโรงพยาบาลที่คุณเพียวทำงานอยู่เนี่ย5คันแล้วนะคะแล้วก็จะหลอกให้บอกว่าจะให้ไปรับคนโดยจะมีการโอนเงินไปให้ก่อนแต่มีการส่ง QR code มาให้แต่เป็น QR code ที่เป็นการดูดเงินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่เรียกรถแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าให้ไปรับแต่เดี๋ยวจะจ่ายเงินก่อนอันนี้เนี่ยต้องเอะใจไว้สักนิดนึงนะว่ามันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านะคะเราเตือนแล้วนะคุณเพียวก็แบบอุตส่าห์แบบเตือนมีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเตือนแล้วต้องเอะใจสักนิดนึงนะว่าเพราะว่ามีคนมาสะกิดแล้วว่ามันคงจะไม่ใช่ให้มารับคนแล้วจะมีการโอนเงินให้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำกันนะพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวในส่วนของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะติดตามข่าวสารผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันตัวใหม่ของจส100ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราจะเปิดตัวกันในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆตัวนี้เรายังมีอยู่ครบแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยนะคะที่ใครที่เคยใช้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของ SOS เนี่ยคราวนี้ฟีเจอร์นี้ก็จะใช้ได้อย่าง คือสะดวกคือจะเห็นชัดมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับคนที่มีการโหลดแอปพลิเคชันของ JS 100นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณในส่วนของการติดตามทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ร่วมรายงานเข้ามาผ่านทางด้านของ JS 100วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปเ
2: ล่นอย่าง
1: ที่นี่กันทันที
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมไปถึงครับ
0: แจ๊คแล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางทุ่งไหลมาจากเหนืออำเภอโคกศรีบ้างมาจากเมืองหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าของที่บน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนกระชะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยะตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยะอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ครับได้แต่ว่าทีชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ครับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านอยู่เยอะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ตรงนี้ที่นี่ที่สุดของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: เราไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวข้าวของผม
2: โควิดโควิด
1: เราเอาของมาให้
3: คนร
1: ัก
3: เองก่อนนักเป็นก็เอาทนายดีกว่านะ
4: ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วอย่า
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินปองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะหนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: เราช่วยเราช่วย
2: โอ้ยนายแม่ช้างไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยขอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมริดทวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาทวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

กระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงห์ขอนนี่เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมปล่อยนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซี่นึงไปอยู่ซิ่งค้อนนึงจะมองเห็นเขี้ยวเลยแหละสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนู้นในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปหนองชายนะอย่างคบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ญาติมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี้
1: แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุ้มไม่ถึงเหมือนเกลยไปปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชบวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยประสึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่นี่มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจนะว่ามันเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนไม่ติดต่อสู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมคิดว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกระจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

ากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: สวัสดีค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569กันนะคะในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

ราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เราก็ยังหนีได้เรายังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ถึงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที
2: ่ผมจะเข้าเวลาจะเอาตู้เหล็กไปใส่ด้านหลังบ้านตู้สบายใจปิดทั้ง
0: บ้านสองการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสาร
3: ตรงนู้นนี่ครับตรงนู้นมีกอง
4: กองเลยเคลียร์แนวกำแพงโอเคเคลียร์แนวกำแพงแล้วกัน
0: ร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี
3: ่ผมว่าเรียกเจ้าของบ้านครับ
4: หน
3: ึ่
4: งศูนย์แจ้งข้อกฎหมายหนึ่งศูนย์แจ
0: ้งข้อกฎหมายของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
3: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
1: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานทำโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้จะจีนนั้นมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยากมันจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสี่ยงครับเราเคยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าไปส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: บอกว่าเราเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ขึ้นไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสาละวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ตลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุ

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สร้างแปลงอุทธิสาเจดีสีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
1: นี
0: ้นี้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี้แหละ
0: นี้แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมง14
1: ชั่วโมงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: ดีนะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณ
2: แต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกัน
1: ยังว่าเป็นผู้นำประเทศได้เหร
0: อปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็นสองหมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
2: จะปลาอยู่บ
3: ่อยู
2: ่ดีแล้วของมาฝากเอาส้มออกมามองมาพักจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีไปบ้านน้องมันหนุ่งคนใดอยู่บอขันอีไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
4: ไปบ่ได้เขาอีกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
2: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซับดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเตรียมการข้ามไปพอนี้ยังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปเพราะยังได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาทรงพี่สาวกินคือยังได้คุยกับแม่นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไว้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อพุ่งมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแทงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื้องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพุทธโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งเป็นฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มหน่อยได้ครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นน่ะไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าหาเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างงี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้น

0: ความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้น

เกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าค่าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นค่าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปีองค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและค่าโอกาสพระธาตุทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือนสามพระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

0: โถเอ้ย
1: หวานเออมาดูอันนี้จ้าขอแล้วแม่ก่อนแต่งจะดูตัวนี้ยังคนอาจจะยืนยันเป็นรูปสุขกายสุขใจยังจังไงเจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเงิน
2: มันเงิน

ำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ.228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเอาวัดชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم صدق الله

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有
1: 婆
0: 呀，
1: 老婆，啊，
0: 来
1: 过来，
0: 来怎么来的？
2: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot lingo, adot mato, dudot lingo.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกกันสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่เรามา

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระเดินหายไปเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจอ

0: เขตไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
1: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักน้ำมือผมทำได้เงี้ยทีหลังก็มีมากกันเองวิชาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจะตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อนาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไทยกับมาเลเซีย

0: ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้อย่างนั้นอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมะลังในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1/4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ250,000 ไร่

สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช 2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้น

0: จึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลยปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาก็ปลาแต่ปลาเขาจะเยอะปลาทางกุ้งก็จะเยอะเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ไปว่ามาเลยไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาใต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใดท่านในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาใต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ว่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

ดังนั้นเกาะตะรูเตาจึงเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของไทยโดยห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตารูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองสามประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่เต็มเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานกสิกรรมทำงานสวนงานตัดปูนถากไม้สร้างถนนจากตะลุดังมาตะลุวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเปดแล้วก็คลองอมาตที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองอมาตนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักใส่แล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนั่นเราโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์จะมีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงละมาครับกระจงนะพวกนักโทษดักมาขายไปที่ข้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่

0: ่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตารูเต่าโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตารูเต่ามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันเตตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณสัก30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้าก้าวถุงอวนลากนะครับก้าวถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

0: ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆ
1: ท่าน
0: ชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรเจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ดังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรศ .112 สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากรุณความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ตามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเม็ดที่น้อยดีนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่านายหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

0: แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรนัยที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่า นี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569กันนะคะในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโบเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโบเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซส์หาอาหาร

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

เมื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อนนักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลนไปหมด

Hey.

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: ทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

การเดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มีรีดแบนที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็นฟรากไมทีสอยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติน ี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

ป้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากหางสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

นกปากห่างจะสารรังด้วยกิ่งไม้อย่างหยาบๆเป็นรูปจานตามบริเวณปลายกิ่งไม้สูงรวมกันอยู่แน่นขนัด

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

นกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

และหลังจากนี้ต้นไม้ที่ท่าเสด็จจะกลับฟื้นตัวรอให้นกเดินทางมาสร้างรังอีกครั้ง

0: ุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่าง อยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกนกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพ่ออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาอยู่เข้าหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาขึ้นหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโกรชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติกรูย่อตาบอสะครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้าง

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ่าพื้นนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี่เราเคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแล้วก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ดีใจแล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: ล
0: ุ
3: ง
4: สวัสด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: จะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
5: มันอยู่ตามแต่ป่าก็ตีตีมีน้ำมีเฮ้ยเป็นรู
6: ผมบอกว่ามีมันเตี้ยเต้นผมก็เห็นตั้งแกก็เปิดนัก

0: บัวเขียวมันก็บ่ได้ดอกมันบ่ปุ๊บบัวเขียวปิ้วแดงบ่ไอ้เอ้ยน้อยตัวปันนี่ไอ้ตองน้ํานี่ตี้เลือนเลือนจะตรงนั้นก็มาตรงนี้มาถึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

เมื่อฟิลและอุทัยค้นพบรังนกแต้วแล้วท้องดำแอบอยู่ที่ซอกต้นระกำภาพของแม่นกที่นำอาหารมาป้อนลูกคือหลักฐานว่านกแต้วแล้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกแม้การค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำอีกครั้งที่จังหวัดกระบี่จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนักดีว่าร่องรอยของการทำลายที่พบในป่าที่ราบตามพื้นนี้กำลังคุกคามชีวิตนก

าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขาหนอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิดปากโพรงไว้

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุด

ช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

ป่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆ เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วทองดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่2ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอาศัยลดลงทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัย

ธาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่วถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรั้นทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้อยากจะเอาใจในอำเภอว่าถ้าเขา
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขาหนอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาที่ใบก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไ
0: หมเมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกปลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลาNกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียหรือที่จีนเขาหาอาหารอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิดอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกิน

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น

นกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกส้อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

ปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กดูแปลกไปจากนกอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์ในเลนที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหาร

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางปะกงถึงผักน้ำแม่น้ำแมกลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอัลไทม์เปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัยชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์ประสาทขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับต่อหม้อนะครับ
6: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
7: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
8: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 นี่แหละผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจอสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS Roy Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidents ตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android
2: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานฟังก์ชันแรก Radio ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกข่าวสารการจราจรอย่างแน่นอนหรือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายเพลงลูกทุ่งโดนใจหรือเพลงสากลเพราะๆได้ครบที่นี่เลยถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ผ่านแอปพลิเคชันกดปุ่มแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือคุณอย่างทันเวลาตลอด24ชั่วโมงฟังก์ชัน Incidentsตัวช่วยเช็คเส้นทางพร้อมแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุปิดถนนซ่อมผิวจราจรสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาด Maps เป็นฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดและยังแสดงสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่นอกจากนี้แอปพลิเคชัน JS100 ยังให้คุณสามารถอัปเดตข่าวสารทั่วไทยและสถานการณ์ทั่วโลกหรือจะตรวจสอบสภาพอากาศพยากรณ์อากาศและเช็คราคาน้ำมันได้จากฟังก์ชัน PNC News จากศูนย์ข่าวแปซิฟิกและฟังก์ชัน Lost and Found ไม่ว่าคุณจะแจ้งของหายเก็บของได้เพียงคุณกดระบบจะโทรออกเพื่อติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งของหายคนหายสัตว์หายหรือแจ้งเก็บของได้แอปเดียวจบครบทุกความช่วยเหลือรักและห่วงใยใครบอกต่อกันไว้โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เหมือนพกจอสร้อยเป็นเพื่อนคุณโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

0: เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 นเป็นต้นไป
1: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเวลาที่เราเหนื่อยจากงานหนักๆแค่ได้ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านได้ทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวเดิมความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสำหรับบางคนถนนเส้นเดิมที่เคยเดินกลับบ้านทุกวันอาจกลายเป็นเขาวงกตที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาค่ะลองหันไปมองคนข้างๆกายเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มหลงลืมตามวัยญาติผู้ใหญ่ที่ความจำเริ่มไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆของเราที่อาจเป็นเด็กพิเศษหรือออทิสติกวินาทีที่พวกเขาเดินหลงออกไปแล้วหาทางกลับบ้านเองไม่ได้วินาทีนั้นมันคือความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวที่สุดทั้งสำหรับเขาและสำหรับคนรออย่างเราค่ะอย่ารอให้วันนั้นมาถึงเลยนะคะวันนี้จสร้อยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างเกราะป้องกันให้คนที่เรารักกับโครงการ Forget Me Not เราเปิดกว้างเพื่อทุกคนที่มีความเสี่ยงเลยนะคะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เท่านั้นแต่รวมถึงผู้สูงอายุที่เริ่มหลงลืมหรือน้องๆที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถเข้าร่วมได้เรามีเข็มกลัดสัญลักษณ์ QR Code มอบให้ค่ะชิ้นเล็กๆแค่นี้แต่สำคัญมากเพราะถ้าพวกเขาพลัดหลงพลเมืองดีสแกนปุ๊บจะติดต่อมาที่ศูนย์จสร้อยเพื่อประสานพาพวกเขากลับสู่อ้อมกอดของคุณได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับฟรีย้ำว่าฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะใครที่มีคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดต่อขอรับเข็มกลัดได้เลยนะคะง่ายๆแค่โทรมาที่เบอร์1137ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือใครสะดวกจะเข้ามาติดต่อรับด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยถนนพระราม4คลองเตยก็ได้เช่นกันค่ะรีบมาลงทะเบียนกันเถอะนะคะให้สัญลักษณ์ดอกไม้นี้ช่วยพูดแทนในวันที่เขาจำทางกลับบ้านไม่ได้จสร้อยรอเป็นสื่อกลางพาพวกเขากลับบ้านอยู่นะคะ
2: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจสร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงศ
3: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณไป2ใหม่ๆครับข
2: ับ
3: รถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะคร
2: ับ
3: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อที่เข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจสร้อยนะครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเพราะคิดว่าทางจสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
2: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยคุณมณีค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะกด SOS มานะคะ
4: ข้างบ้านเขาเหนียวติดคอค่ะ
2: อายุเท่าไหร่อะคะเพื่อนบ้านนะคะ
4: 50กว่าแล้วค่ะ
2: 50กว่าแล้วเราทราบได้ไงคือรู้ได้ไงว่าเขาแบบ
4: แม่เขาก็ตะโกนเรียกลูกๆเขาเราก็เลยเดินออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุกค่ะ
2: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนที่
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีสติพี่ก็เลยลองกดจอสร้อยดู
2: ค่ะกด SOS มาเพื่อแจ้งแล้วก็จะเห็นพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือเลย
4: ใช่ใช่
2: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราประสานกับศูนย์เอราวัณให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณมณีกด SOS มาเราเองก็ใจชื้นขึ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่กด SOS เข้ามาแจ้งคือนึกถึงเราไว้เลยว่า SOS ของเรานะมีประโยชน์มากๆโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะบางท่านเองอาจจะคิดว่าเออเราคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดในบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้แนะนำคนที่เรารักแนะนำเพื่อนบ้านแนะนำญาติๆให้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้นะคะมณฑลค่ะกด SOS ของจอสร้อยนะคะเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพบเห็นชายอายุ50ปีค่ะมีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะบริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์ตลาดสดเทศบาลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
5: เขาก็จะมาซ่อมโทรศัพท์หรือซื้อโทรศัพท์ล่ะครับนี่ผมก็เอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้ลูกชายเลยรออยู
2: ่ค่ะ
5: ยังรอก็มานั่งรอญาติเขานะครับขณะพอดีนั่งอยู่ก็ญาติก็หันไปเห็นเขาตาค้างชัดนะฮะ
2: ค่ะ
5: ก็คิดว่าอาหารติดคอนะครับเพราะกำลังทานกล้วยทอดนะครับกล
2: ้
5: วยที่เป็นลูกอะ
2: ค่ะ
5: แต่ก็เลยรู้จะทำไงแต่คนก็ตกใจผมก็เลยนึกถึงเอสโอเอสเพราะว่าเร็วสุดนะครับSOS มา
2: ค่ะหลังจากที่คุณมณฑลกด SOS แจ้งมาที่จอสร้อยขอความช่วยเหลือมาค่ะเราก็ประสานไปที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็สอบถามไปอีกนะว่ารถมาถึงหรือยังค่ะคุณมณฑลบอกว่ามีรถพยาบาลโรงพยาบาลเสรภูมิเนี่ยมารับไปเรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นใครที่ยังไม่โหลดแอปพลิเคชันของเราโหลดติดมือถือเอาไว้ถ้าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้น SOS ช่วยได้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.ขอความร่วมมือนายจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28มิถุนายนนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์กกต.ขอความร่วมมือในจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28มิถุนายนนี้ย้ำการขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกในการใช้สิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยกกต.ได้มีหนังสือประสานไปยังกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือในจ้างและสถานประกอบการต่างๆสนับสนุนให้ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มที่ทั้งนี้กกต.ย้ำว่าตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่ขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
6: ด้วยสำนวนภาษาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์บทกลอนของกวีเอกสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่ดังกระจกสะท้อนชีวิตและมอบแง่คิดให้กับผู้คนมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่า2ศตวรรษแต่บทกวีอมตะของสุนทรภู่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยมาอย่างยาวนานสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2529วันที่26มิถุนายนของทุกปีจึงเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวีผู้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาและวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าให้แก่แผ่นดินไทยตลอดชีวิตในฐานะกวี4แผ่นดินสุนทรภู่ได้ฝากผลงานชิ้นเอกไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีวรรณคดีเรื่องยาวอันยิ่งสุนทรภู่กวีผู้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาและวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าให้แก่แผ่นดินไทยตลอดชีวิตในฐานะกวี4แผ่นดินสุนทรภู่ได้ฝากผลงานชิ้นเอกไว้มากมาย

0: บทกลอนของสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่เป็นดังกระจกสะท้อนชีวิตเตือนสติและมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนอยู่เสมอสมดังคำกล่าวที่ว่าแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปเพียงใดแต่คุณค่าของวรรณศิลป์ที่แท้จริงย่อมไม่มีวันเลือนหายไปจากสังคมไทยอิทธินินบุญประเสริฐเรียบเรียง
1: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: นิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่เนี่ย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 6นาฬิกากับ16นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนจะว่าเป็นศุกร์สิ้นเดือนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เป็นการปิดท้ายสัปดาห์แต่ยังไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์สุดท้ายก็เดี๋ยววันที่29แล้วก็30จันทร์อังคารนะครับวันนี้มาติดตามกันกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรอยู่ด้วยกันกับผมนะครับในทุกเช้าวันศุกร์พัฒอภิธนการรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทาง YouTube JS 100 Radio นะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน JS 100วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับว่าแอปพลิเคชันของจส100หรือว่า JS 100เราจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ใช้ไลน์กว่าเดิมบอกเลยว่าใช้ไลน์กว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังจะได้ติดตามหลากหลายฟีเจอร์นะครับก็จะมีการอัปเดตหน้าตาใหม่นะครับใครที่ดาวน์โหลดกันไว้แล้วได้ลองใช้แล้วแอปพลิเคชัน JS 100เดี๋ยวประมาณหลัง8โมงเป็นต้นไปจะมีขึ้นมาให้อัปเดตนะครับเข้าไปอัปเดตได้ที่ App Store หรือ Play Store นะครับแอป JS 100ของเรานะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปจส100แอป JS 100นะครับเดี๋ยวประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับว่าจะเริ่มอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือว่าดาวน์โหลดใหม่ได้สักกี่โมงนะครับแต่ว่าที่ตั้งตัวเลขเวลากันไว้เนี่ยประมาณ8โมงเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน JS 100เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับนะทั้ง App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100 App JS 100นะครับก็จะมีหน้าตาที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะมีฟีเจอร์ของการติดตามทาง YouTube ด้วยนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS 100นี่แหละเน้นให้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาติดตามพวกเราทาง YouTube JS 100ก็ให้แตะไปที่ฟีเจอร์ของ YouTube ซึ่งอยู่บนแอปพลิเคชัน JS 100เพราะอะไรครับเพราะจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้าแอป JS 100แล้วแตะเข้าไปที่ YouTube ผมเกริ่นให้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้คุณอัปเดตฟีเจอร์ใหม่หลัง8นาฬิกาใครยังไม่มีแอปนี้เรานัดกันนะครับ8โมงเช้าวันนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แอปพลิเคชัน JS 100ของจส100ฟีเจอร์ของ SOS การแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับดูแลกันตลอด24ชั่วโมงยังมีเหมือนเดิมแต่หน้าตาเปลี่ยนไปใช้ง่ายขึ้นนะครับฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์เข้าง่ายขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันก็อัปเดตให้ได้ทราบกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรเมื่อเช้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกเกิดเหตุในฝั่งขาเข้านะครับณตอนนี้รถติดมากนะครับปากทางเข้าวัดคงคาครับจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วตัวรถปิกอัพเนี่ยบรรทุกปลาดุกมาเป็นปลาสดมาเต็มคันเหมือนกันแล้วปลาเนี่ยกระจายเกลื่อนถนนนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางสภ.บางใหญ่เพิ่มเติมมานะครับกำลังเคลื่อนย้ายรถปิกอัพบรรทุกปลาดุกนะครับก็ทั้งปลาที่เกลื่อนถนนด้วยแล้วก็รถทั้งสองคันเนี่ยนะฮะรถบรรทุกรถปิกอัพด้วยตอนนี้ท้ายเนี่ยสะสมยาวนะครับประมาณเกือบ6กิโลเมตรการจนาพิเศษด้านฝั่งขาเข้าวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณเกือบ6กิโลคือใครที่ผ่านเลียบคลองบางไผ่มาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นท้ายชะลอนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้จะมีทางออกช่องทางคู่ขนานเลยเลียบคลองบางไผ่มาเนี่ยจะมีทางออกคู่ขนานนะครับให้คุณฟังใช้คู่ขนานสะดวกกว่านะครับนะ ตอนนี้ช่องทางหลักนี้ติดยาวเลยนะครับท้ายก็เกือบถึงเลียบคลองบางไผ่เหมือนกันย้ำจุดกันนะครับบริเวณช่วงหน้าวัดคงคานะครับปากทางเข้าครับวัดคงคาเนี่ยครับอันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดนะที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube Live JS100 JS100 Radio ตอนนี้นะฮะเหตุเกิดเนี่ยประมาณสักก่อน 5:00 น.ด้วยนะครับเป็นรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกนะฮะซึ่งตัวรถปิกอัพเนี่ยบรรทุกปลาดุกมาเต็มคันเลยนะครับแล้วก็เกลื่อนถนนก็เรียกได้ว่าเต็มเกลื่อนถนนเลยนะฮะช่องทางคู่ขนานยังพอวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตามหลังมาจากทางด้านของสมบัติบุรีจะต่อเนื่องมาทางต่างระดับบางใหญ่เนี่ยนะก็ให้คุณผู้ฟังออกคู่ขนานไว้ก่อนยิงคู่ขนานยาวๆมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ช่องทางหลักติดท้ายแถวดูเหมือนจะมีแนวโน้มยาวขึ้นด้วยฝากเป็นข้อมูลเป็นอุบัติเหตุจุดนี้ที่ยังมีผลกระทบกันอยู่ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับเมื่อช่วง 5:24 นจส.100ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ทิศทางด้านขาออกนะครับบริเวณกิโลเมตรที่45ตำบลบางประกงตรงนั้นมีรถพ่วง18ล้อนะครับชนกับรถเก๋งในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายกิโลเมตรที่45นี่ก็อยู่ประมาณระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์11ถึงโรงเรียนบางประกงขาออกนะครับของถนนเทพรัตน์ก็มีผลกระทบทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าณเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จุดนี้ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับมีรถชะลอตัวนะแถวๆช่วงหน้าโรงเรียนบางประกงช่องทางหลักนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ติดนะไม่ค่อยติดคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับน่าจะรถเยอะอย่างเดียวผ่านโรงพยาบาลบางประกงตรงเนี้ยนะครับแต่เคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้ติดนะฮะนี่เกิดเหตุเมื่อช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับคุณพรชัยครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนพิษณุโลกด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับมุ่งหน้ามาทางแยกยมราชปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับที่เพิ่มเติมคือสัญญาณไฟบริเวณแยกยมราชณเวลานี้กระพริบเหลืองทุกด้านเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับก็เตือนให้ระวังด้วยน่าจะมาดูแลการจราจรกันด้วยนะครับตรงจุดนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะขอบคุณทางคุณพรชัยด้วยนะครับพิษณุโลกนะครับด้านฝั่งขาเข้านะครับมีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟบริเวณแยกยมราชกระพริบเหลืองทุกด้านนะครับนะคุณพรชัยท่านใดที่มาจากด้านอื่นเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีท้ายสะสมหรือยังหรือว่าใครใช้เส้นทางนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับสัญญาณไฟมีปัญหาแบบนี้ต้องดูด้านอื่นด้วยนะครับแต่ที่เกิดเหตุก็บริเวณจุดดังกล่าวก็มีทางเจ้าหน้าที่มาอำนวยการจราจรให้นะครับนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนการจราจรจุดอื่นๆวันนี้รถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเร็วเหมือนกันเช้าวันนี้นะฮะเป็นเช้าวันศุกร์นะครับศุกร์ปลายเดือนด้วยสิรินธรเข้าบางพลัดต่อเนื่องขึ้นสะพานกรุงธนรถมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงก่อนเข้าแยกบางพลัดนะครับประมาณ700เมตรนะครับเลยจากแยกบางพลัดมาข้ามสะพานกรุงธนรถหนาแน่นเครื่องตัวช้านะครับลงถนนขาวนะฮะเข้าสามเสนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชวิถีฝั่งด้านที่มาจากทางพระมหานะครับมีท้ายสะสมอยู่ที่แยกพิชัยต่อเนื่องมานะครับทางด้านของแยกการเรือนไปทางด้านของแยกสังฮีนะครับรถเริ่มเยอะแล้วนครราชสีมาจากแยกอู่ทองนอกก็มีท้ายสะสมช่วงแถวๆทางด้านของข้างๆของสวนดุสิตนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวจากทางด้านของแยกวังแดงเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถนะผ่านครุสภานะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกพลหนึ่งนะส่วนด้านกลับการเองเคลื่อนตัวได้แล้วก็ศรีอยุธยานะครับก็ยังคล่องตัวพิษณุโลกอย่างดีนะครับช่วงผ่านหน้าพลหนึ่งมาทางด้านของแยกวังแดงนะฮะราชดำเนินยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชดำเนินนอกเนี่ยแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนครสวรรค์ก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนหลานหลวงเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งเข้าและออกด้วยนะครับโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านที่จะผ่านทางด้านของวัดสุทัศน์ ถนนดินสอออกไปเนี่ยเริ่มเห็นมีปริมาณรถแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะฮะดูการเคลื่อนตัวของถนนเฟื่องนครนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับผ่านวัดราชบพิตรตรงเนี้ยนะครับก็ท้ายก็มีสะสมเข้ามานะครับเกือบถึงตัดกับเจริญกรุงนะฮะส่วนทางด้านของอัสดางนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถท้ายก็อยู่ประมาณตัดกับเจริญกรุงนะครับชะลอตัวนะฮะช่วงแถวๆทางด้านของตรอกครุฑตรงเนี้ยนะฮะผ่านทางด้านของแถวๆทางตัดกับเส้นราชินีตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มมีปริมาณรถมากเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวงเวียนใหญ่ออกมาทางด้านของแยกบ้านแขกนะครับเริ่มมีท้ายนะฮะสะสมเกือบจะเข้าไปในวงเวียนใหญ่ด้วยในฝั่งขาเข้าลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าอย่างคล่องตัวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ยังย้ำนะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยที่ติดหนักที่สุดนะตอนนี้ก็คือทางด้านของวงแหวนตนตกการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกซึ่งรถปิกอัพเป็นรถปิกอัพที่บรรทุกปลานะครับปลาสดปลาดุกแล้วปลาเนี่ยเกลื่อนถนนเกิดเหตุเมื่อช่วงก่อน 5:00 นะครับบริเวณจุดเกิดเหตุคือปากทางเข้าวัดคงคาฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งตอนนี้รถติดนะครับในช่องทางหลักเนี่ยติดหนักเลยนะครับก็เรียกได้ว่าท้ายนี่สะสมตอนนี้นะและตอนนี้อัปเดตให้5กิโลเมตรเกือบ6แล้วนะฮะ 5.9 อีกนิดเดียว6กิโลเมตรนะครับท้ายยาวมากช่องทางคู่ขนานก็ผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยเริ่มติดเริ่มชะลอตัวเหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเพราะตอนนี้หลายๆคันก็เบี่ยงออกคู่ขนานกันด้วยนะคู่ขนานเนี่ยคุณผู้ฟังย้ำนะครับใครที่ใช้เส้นทางสมมุติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานได้นะครับตั้งแต่ช่วงเลยทางด้านของเลียบคลองบางไผ่เนี่ยจะมีจุดที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานได้นะฮะแต่ว่าใครที่เบี่ยงออกมาก่อนหน้านี้ก็ดีเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ทางด้านของสมบัติปุรีเข้ามาเนี่ยนะครับให้คุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานได้เลยนะครับส่วนราชพฤกษ์ยังใช้ได้นะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเลี่ยงออกราชพฤกษ์ก็ได้นะครับนะใช้ชัยพฤกษ์ตัดออกมาทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยยังคล่องตัวนะครับยังคล่องตัวช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงบริเวณข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเนี่ยก็ยังไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยถนนบรมราชชนนีนะครับคู่ขนานลอยฟ้านะฮะตอนนี้ขาเข้าก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางพุทธมณฑลเข้ามาแต่ว่าก็จะเริ่มมีมาชะลอนะครับช่วงแถวๆเหนือห้างเมเจอร์นะครับปิ่นเกล้าตรงเนี้ยข้ามแยกบรมแยกอรุณนะครับปริมาณรถเริ่มมากสะพานพระราม8เช่นเดียวกันนะครับเริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะฮะในฝั่งขาเข้านะตอนนี้ส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในด้านขาเข้านะครับดูการเคลื่อนตัวเดี๋ยวปนนะล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าแม่ยังถือว่าใช้ได้นะคุณฟังนะครับเริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณสินทรทาวเวอร์นะครับแต่เดี๋ยวน่าจะยาวขึ้นนะหนาแน่นนะครับส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม3นะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันช่วงเหนือสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้านะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับรัชดาท่าพระนะครับในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องตัดกับทางราชพฤกษ์รถเริ่มเต็มเหมือนกันนะครับผ่านหน้าเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยนะครับลงอุโมงค์ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลียบคลั่งทางด้านเดอะมอลล์มาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถมากถ้าเลยทางด้านของรัชดาซอย8มานะต่อเนื่องมาทางด้านของมหาสวรรค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้จะไปชะลออีกทีช่วงข้ามสะพานพระราม3นะครับส่วนทางวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะฮะวงแหวนอุตสาหกรรมในด้านขาเข้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับคุณผู้ฟังแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะเป็นนาทีทองนะช่วงนี้ก่อน 7:00 นที่ผมว่าใครใช้สะพานภูมิพลนะที่เรียกได้ว่ามาจากทางร่วมปู่เจ้ามาทางกาญจนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ภูมิพล2เข้าภูมิพล1 เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับลงทางด้านของพระราม3นะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงสุขสวัสดิ์ยังไม่ติดนะแล้วก็ขึ้นมาจากทางด้านของสุขสวัสดิ์เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้วงแหวนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2ต่อเนื่องบางนานะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะด้านฝั่งขาเข้าจากบางแก้วต่อเนื่องไปทางพระราม2ยังใช้ได้นะครับยังขึ้นไปใช้ได้ณเวลานี้นะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อช่วง 5:39 นครับคุณสมพงษ์กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 รายงานถนนพระราม2ช่วงระหว่างแยกบ้านแพ้วนะครับมุ่งหน้าต่างระดับสมุทรสาครการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับที่เพิ่มเติมให้คือเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเชิงทางลงนะครับในฝั่งขาเข้าเมื่อช่วง 5:39 ที่คุณสมพงษ์แจ้งมาเนี่ยมีรถปิกอัพจอดเสียช่วงทางเชิงทางลงสะพานนะครับจอดเสียอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยฮะเราขึ้นกราฟิกให้ดูช่วงพระราม2ข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีชะลอนิดนึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นนะครับเชิงทางขึ้นสะพานนิดเดียวเท่านั้นนะฮะลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนผ่านตลาดทะเลไทยเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ผมไม่แน่ใจนะว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนย้ายหรือยังท่านใดใช้ขาเข้าพระราม2นะครับช่วยเพิ่มเติมล่าสุดให้หน่อยนะครับว่าเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีรถปิกอัพยังจอดเสียอยู่เลนซ้ายหรือไม่นะครับแต่ดูเหมือนก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะอัปเดตล่าสุดได้นะครับใครใช้เส้นพระราม2ฝั่งขาเข้าสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนยังมีรถกระบะจอดเสียอยู่หรือเปล่านะครับช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้านะฮะเนี่ยฮะที่ขึ้นให้ดูคุณฟังถ้าติดตามทาง YouTube JS100 เนี่ยจะได้เห็นภาพด้วยนะครับในส่วนของสภาพการจราจรก็จะได้วางแผนกันได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ระบบของ Android แล้วก็ iOS สามารถที่จะเข้าไป Android Auto Apple CarPlay หลายๆคนก็มีแอป YouTube กันอยู่แล้วนะครับบนรถเนี่ยก็สามารถเปิดดูเปิดชมเปิดฟังจอสร้อยได้ระหว่างการเดินทางในช่วงเร่งด่วนเช้าแบบนี้ยังย้ำนะครับเดี๋ยวเวลา 8:00 นเป็นต้นไปให้คุณผู้ฟังที่มีแอปพลิเคชัน JS100 อัปเดตนะครับเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเยอะเลยหรือใครยังไม่มีแอปนี้คุณผู้ฟังฝากดาวน์โหลดกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทางแอปพลิเคชันด้วยนะย้ำนะฮะกิจกรรมทางแอปพลิเคชันสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของเราเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Storeพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข02ตัว JS100 นะครับเข้าไปดูหน้าตาใหม่ฟีเจอร์ใหม่ของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างใช้ไลน์กว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยว 8:00 นนะครับนะเรานัดกันทั้งอัปเดตใหม่สำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่มีแอปก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็ติดตามนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออกกันบ้างนะครับดูการเคลื่อนตัวของทางเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นเลยใต้ทางด่วนมานะครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวช้าด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันปริมาณรถมากแล้วนะครับลงทองหล่อยังเคลื่อนตัวได้นะครับทองหล่อเข้าพร้อมพงก็ยังท้ายยังไม่ยาวนะฮะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพร้อมพงเนี่ยฮะแต่จะมีหนาแน่นช่วงบริเวณข้ามแยกคลองตันในฝั่งขาเข้านะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อันนี้ก็เป็นไปตามจังหวะรอบไฟนะครับทั้งบริเวณแยกเอกมัยเหนือแยกทองหล่อเหนือนะเอกมัยเหนือเนี่ยจะแน่นหน่อยนะครับได้ช้าหน่อยนะฮะส่วนทองหล่อท้ายยังไม่ยาวแล้วก็พร้อมพงท้ายสั้นนะครับส่วนต่อเนื่องมาจากทางพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยไปแยกอโศกยังเคลื่อนตัวได้นี่ครับอันนี้เป็นช่วงบริเวณเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะช่วงเพชรบุรีนะครับบริเวณสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับก็อ๋อตรงแถวเกือบจะถึงนี่ละทางด้านของมสวตรงนี้นะฮะ ข้ามคลองบางกะปินะฮะก่อนจะเข้าแยกอโศกเพชรนะครับเนี่ยบริเวณจุดดังกล่าวก็เห็นเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันก่อนเข้าแยกอโศกเพชรกลางซอยอโศกรถที่มาจากทางอโศกดินแดงผ่านใต้ทางด่วนผ่านข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7เริ่มหนาแน่นแล้วนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับอโศกดินแดงเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณอำพลนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.บ้านบางม่วงนะฮะกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่กาญจนาวงแหวนตะวันตกนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมคุณอำพลล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับสำหรับจุดที่เกิดเหตุ
3: ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครับ
2: อ๋อเก็บปลาอะไรเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
3: เก็บปลามาแล้วครับ
2: โอ้มันลื่นไหมครับถนนเนี่ยก่อนหน้านี้
3: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการล้างถนน
2: โอ้ครับเห็น
3: สัญจรได้ปกติครับ
2: อ่าฮะแล้วรถเขาเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแล้วครับตอนนี
3: ้อ๋อรถที่ประสบอุบัติเหตุไม่แน่ใจทางตำรวจจะเป็นคนจัดการคร
2: ับ อ๋อแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับทั้งคู
3: ่ไม่ได้อยู่คร
2: ับ อ๋อครับส่วนปลาเนี่ยได้ทราบมาว่ามีเขาบอกว่าประสัมพันธ์คือใครที่ต้องการให้มารับได้ตอนนี้ยังไงบ้างครับเนี่ยมีคนมารับหรือยังฮะ
3: มีมาบางส่วนแล้วครับ
2: อ๋อแล้วยังมีอีกเยอะไหมครับเนี่ย
3: มีอีกพอสมควรน่ะ
2: แล้วถ้าใครจะไปรับต้องไปติดต่อยังไงที่ไหนครับไปที่เกิดเหตุได้เลยหรือว่ายังไง
3: ขอมาที่ป้อมดับเพลิงบ้านบางม่วงได้เลยครับ
2: มาที่ป้อมที่ไหนนะฮะขออีกที
3: ป้อมดับเพลิงบ้านบางม่วง
2: อยู่ตรงไหนครับ
3: อยู่ในซอยวัดพระเงินนะครับ
2: ในซอยวัดพระเงินอ๋อตอนนี้เก็บไปไว้ที่นั่นเหรอครับ
3: ครับ
2: อ๋อแต่ว่าตรงถนนนั้นไม่มีแล้วเนาะ
3: ไม่มีแล้วครับ
2: นะครับโอ้โหก็เขาเกิดเหตุได้ยังไงกับฟอร์ซ่าไหมครับเนี่ยมายังไงไม่รู
3: ้ไม่ทราบเหมือนก
2: ัน ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวใครจะไปเอาปลาไซส์นี่ประมาณกี่ตัวโลได้ครับเนี่ยคุณอำพล
3: ผมมันมีหลายไซส์
2: โอ้มีหลายขนาดเลยนะทางเจ้าของเขาไม่เอากลับนะเขาบอกใครจะไปเอาไปรับได้เลยนะครับที่ดับเพลิงของอบต.บางม่วงในซอยวัดพระเงินนะครับ
3: บ้านบางม่วงคร
2: ับ บ้านบางม่วงนะครับอบต.บ้านบางม่วงนะครับที่ซอยวัดพระเงินนะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณน้ำพลขอบคุณครับที่ช่วยเพิ่มเติมการสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คืนนี้เน้นย้ำด้วยนะครับว่าเขาขอสงวนไว้นะครับงดไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะไปรับเนี่ยเพื่อจะไปจำหน่ายต่อเนี่ยเขาไม่ให้นะครับคือใครจะไปรับแล้วเอาไปจำหน่ายต่อนี่ไม่ให้นะคือต้องแบบว่าประสงค์ที่จะเอาไปบริโภคนะครับอย่าเอาไปจำหน่ายต่อนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะฮะกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับบริเวณฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักที่มีรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกนะครับแล้วตัวรถปิกอัพที่เขาบรรทุกปลาเนี่ยเป็นปลาดุกปลาสดนี่เกลื่อนเต็มถนนตอนนี้ทำความสะอาดเก็บเรียบร้อยเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุคือปากทางเข้าวัดคงคาแต่ตอนนี้ยังมีผลกระทบสำหรับการจราจรนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่แต่ว่าก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับด้านหน้าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลด้วยใครที่ตามหลังอยู่การจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับในฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยยังยาวยังเลยเรียบคลองบางไผ่นะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ใครที่จะเลี่ยงนะครับราชพฤกษ์ก็ยังเข้าได้ดีนะฮะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันช่วงหน้ากันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์
4: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
8: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางด้านของธนาคารออมสินนะครับเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับคุณผู้ฟังครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับที่กำลังมองหาเงินก้อนสำหรับพร้อมใช้เพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.thและที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับคุณฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณหนุ่มชาวดงนะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มชาวดง
1: ครับสวัสดีครับคุณพัช
0: ครับพระราม2เป็นยังไงบ้างครับเช้านี้
1: พระราม2ผมเลี้ยวซ้ายมาจากสุขสวัสดิ์เลี้ยวออกพระราม2ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: มองไปข้างบนนี่ไฟที่เราเสียค่าไฟนี่ยังไม่ดับเลยนะไฟทาง
0: อ๋อครับ
1: ไอ้นั่นน่ะที่เป็นรูปเห็ดอ่ะที่ขึ้นไปบานข้างบน5ดวงอ่ะ
0: อ๋อไฟใหญ่เลยนะ
1: ไฟใหญ่นั่นก็ไม่ดับแล้วก็ไฟที่เป็นตัวแอลอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: ซ้ายขวาซ้ายขวานี่ยังเปิดตลอดนะ
0: แล้วปกตินี่เขาปิดเร็วไหมครับเคยใช้เส้นทางไหม
1: ตีห้ากว่าผมจอดดูนี่ทุกวันตีห้ากว่าผมจะผ่านนี่ดับหมดแล้วนี่จะเจ็ดโมงแล้วยังสว่างโล่งอยู่เลย
0: เอาได้ครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะครับเนี่ยยาวไหมครับระยะทางที่เขายังไม่ป
1: ิดยาวฮะยาวแล้วก็ผมไปวนตรงไอ้สะพานยูเทิร์นตรงวัดในร่มวนกลับมามันก็ยังสว่างอยู
0: ่
1: ก่อนถึงสามแยกบางปลาแก้วนี่เขาเอาส้มมาวางแล้วนะส้มลูกใหญ่อ่ะ
0: โอ้
1: ครับก่อนที่เขาเอาเก็บไปทีนี่เขาเอาส้มมาวางแล้วเอกลักษณ์ของคนบางมดอ่ะส้มบางมดอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะเก็บไปน่ะมีมดแล้วก็มีส้ม
0: แต่ตอนนี้มดมีไหม
1: เอาส้มมาอย่างเดียว
0: อ๋อมดไม่ยังไม่มานะ
1: ผมว่าส้มคงไม่หวานมั้งมดเลยยังไม่มาทุกทีนะเขาจะมาคู่กันนะ
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นที่เราวิ่งผ่านจะเห็นส้มแล้วก็เห็นมดแล้วถ้าเรายูเทิร์นอีกฝั่งนึงเราก็จะเห็นมดก่อนเห็นส้ม
0: อ๋อหวานเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวอาจจะมาทีหลังหรือเปล่า
1: แสดงว่าส้มไม่หวานนะครับ
0: แหมเอาลูกใหญ่ไหมลูกใหม่ที่เอามาหรือว่าลูกเดิม
1: ลูกเดิมมาแล้วลูกเดิมนั่นแหละแต่หันผิดด้าน
0: อ๋อเอาแล้ว
1: จริงๆนั่นมาจากพระรามสองเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวขวาไปสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายไปดาวคะนองมันต้องเห็นส้มรอยปอกส้มอยู่เหลืองๆนี่เขาหันรอยปอกไปทางสามแยกบางปลาแก้วถ้าเรามาจากถนนพระรามสองวิ่งไปไม่สังเกตไม่เห็นนะมันจะสีเขียวเดียวกับต้นไม้เลยพอไปจิตติดไฟเขียวไฟแดงตรงบางปลาแก้วมองกระจกหลังอ้าวส้มเขาปอกไว้นี่ต้องมาติดไฟถึงจะเห็นว่าส้มปอก
0: เอาตอนนี้หลายคนก็กำลังมองส้มอยู่นะเนี่ยครับขอบคุณมากครับคุณหนุ่มชาวดง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณหนุ่มชาวดงด้วยนะครับเอาใครที่มองส้มอยู่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับนะระมัดระวังก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับมีส่งข่าวกันนะฮะเดี๋ยวนิดนึงนะก็เนี่ยทางด้านของอุบัติเหตุการจนาพิเศษนะครับวงแหวนต้นตกเนี่ยที่มีรถปิกอัพกับรถบรรทุกชนกันนะครับ ช่วงปากทางเข้าวัดคงคาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดนิดนึงนะฮะท้ายยังโอ้ท้ายสั้นลงนะครับตอนนี้ท้ายสั้นลงนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ผมดูผิดด้านไปดูราชพฤกษ์นะครับท้ายเนี่ยนะครับอยู่ช่วงข้ามคลองบ้านกล้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสั้นลงนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะเขาเคลื่อนย้ายรถทั้งคู่ออกไปแล้วนะครับกรณีของรถกระบะที่บรรทุกปลาดุกสดแล้วชนกับรถบรรทุกในช่องทางหลักนะครับเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับทั้งปลาด้วยนะฮะก็ตอนนี้กำลังเร่งระบายรถให้นะครับส่วนประชาสัมพันธ์จากป้อมดับเพลิงบ้านบางม่วงเนี่ยนะครับก็เขาแจ้งว่าท่านใดสนใจนะครับให้ไปรับปลาดุกนะที่เขาทำตกหล่นบนถนนเนี่ยครับสำหรับอุบัติเหตุจุดดังกล่าวเพื่อไปรับประทานอาหารในครอบครัวสามารถขอรับปลาดุกได้ที่ป้อมดับเพลิงบ้านบางม่วงเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ามีอยู่ประมาณ20กิโลนะครับเขาบอกว่าสดดิ้นได้ทุกตัวด้วยแต่ของดไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับและนำไปจำหน่ายต่อนะครับอันนี้ของดนะครับนะคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจ
3: สวัสดีครับคุณบอส
0: คุณโจเป็นยังไงบ้างพระรามหกนะครับ
3: มีเป็นพอเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมน่ะหน้าลงหน้ากระทรวงสาธารณสุขคุณบอส
0: ฮะครับ
3: โอ้คนเยอะเป็นร้อยเลยอ่ะ
0: ก็เป็นชุมนุมของสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยวันนี้เขาไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3: เขาอยู่สามช่องจราจรซ้ายอ่ะคุณบอสตอนที่ผมอ่านมาสักสิบนาทีได้
0: เท่าที่เห็นนี่จำนวนประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ200คนได้ฮะมีกระบะแล้วมีป้ายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแรงงานอะไรแล้วชั้นใหญ่เนี่ยคุณบอส
0: ครับ
3: แต่ประเด็นคือตอนที่ผมอ่านผมอ่านขวาได้เลนเดียวไงตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะครับผมก็มาจากตึกชัยมุ่งหน้าแยกศรีครับผม
0: อ๋อได้ช่องขวาสุดช่องเดียวใช่ไหม
3: ใช่ตอนที่ผมอ่านขึ้นขวาได้เลนเดียวอ่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็อยู่สามเลนซ้ายคุณบอส
0: อ๋อครับ
3: ส่วนการจราจรผมเลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีวิทยามาใช้จตุรทิศขาออกไม่มีปัญหาคุณบอส
0: ครับผม
3: แต่ขาเข้าตรงข้ามผมเนี่ยแน่นๆเลยนะที่จะลงไปพญาไทนะครับผมเคลื่อนตัวได้ช้านะจตุรทิศขาเข้าเวลานี้ไม่ดีครับผม
0: ครับ
3: เราลองตามดูผู้ชุมนุมตรงหน้ากระทรวงอ่ะผมไม่อยากรู้เป็นอะไร
0: ก็นี่แหละก็อย่างที่บอกก็คือเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไร่อ้อยนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะมารวมตัวกันประมาณ 2,500 คนนะ
3: โอ้าอาจจะมาเพิ่มเติมอีกกับคุณพ่ออย่างนั้น
0: แ
3: ห
0: ละใช่8โมงเช้ากิจกรรมเนี่ยเขาเริ่มระหว่าง8โมงถึงบ่าย3นะครับ
3: โอ้มากินข้าวมา6โมงครึ่งก็มากันแล้ว
0: อ๋อครับ
3: มาเร็วคุณพ่อก็ฝากข้อมูลตรงจากตัวที่นั่นนะคุณพ
0: ่อได้ครับคุณโจขอบคุณมากครับคุณโจ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันทางคุณนพดลนะครับคุณนพดลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: คุณนพดลเป็นยังไงบ้างใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับ
4: ใช่ครับก็เดินทางมาจากถนนสุขสวัสดิ์ขึ้นสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็ลงสะพานภูมิพลตรงพระราม3อ่ะครับ
0: อืมครับ
4: ครับตรงทางลงตีนสะพานเลยอ่ะครับก็พบรถจอดเสียเป็นรถเก๋งอ่ะครับจอดเสียอยู่ซ้ายเลนซ้ายสุดอ่ะครับ
0: โอ้เลนซ้ายนะเชิงอันนี้ก่อนถึงปากทางที่จะออกพระราม3กี่
4: ก่อนถึงปากทางครับน่าจะประมาณ300เมตรได้ครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: รถติดแค่ไหนครับเนี่ยคุณนพดล
4: ตอนนี้รถเยอะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่นะครับ
0: ครับคุณนพดลเดินทางมาจากทางไหนครับมาทางปู่เจ้าหรือว่าสุขสวัสดิ
4: ์พระสมุทรเจดีย์ครับ
0: อ๋อโอเคข้ามมาทางทางด้านนี้
4: เข้ามาทางสาทรครับ
0: อ่าฮะแล้วลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอใช้พระราม3
4: พระราม3ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนเข้ามาตรงถนนนางลิ้นขี่อ่ะครับก็รถเยอะพอสมควรครับ
0: ครับนะได้ครับตรงจุดที่รถจอดเสียนี่เขามีเจ้าหน้าที่มาไหมครับหรือว่ายังไงตัวน
4: ี้ไม่มีเลยครับไม่มีนะครับ
0: เขาเปิด
4: เป็นเหมือนเจ้าของรถมาเปิดกระโปรงรถลงมาดูเองอยู่อ่ะครับ
0: อ๋อลงมาดูด้วย
4: ใช่ครับ
0: ครับ
4: เปิดกระโปรงรถจอดเลนซ้ายมือสุดเลยครับ
0: นะฮะได้ครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้
4: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณนพดล
4: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนพดลด้วยก็เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นนะครับตรงช่วงสะพานภูมิพล1โค้งที่จะลงมาทางด้านของพระราม3มีรถจอดเสียนะครับก่อนถึงปากทางพระราม3ประมาณ300เมตร เป็นรถพิกอัพเปิดฝากระโปรงไว้อยู่นะครับเลนซ้ายสุดนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะฮะนี่นะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับแต่นั่นกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้6นาฬิกา57นาทีนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับกับจอสอร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์ดำรงธรรมเปิดรับเบาะแสจากกรณีทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถตรวจยึดพยานหลักฐานและบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำความผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือผ่านเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th โดยสามารถติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหมายเลขโทรศัพท์1567ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาและผลฟุตบอลโลก2026รวมทั้งโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการทั้งนี้รายงานระบุว่าทรัมป์จะขึ้นเวทีร่วมกับอินฟานติโนในพิธีมอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศหลังจบเกมชิงแชมป์ที่มหานครนิวยอร์กในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยประธานฟีฟ่าเคยปรากฏตัวร่วมกันมาแล้วในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ซึ่งได้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากให้กับบรรดาแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกมาแล้วก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมอิตาลีเยอรมนีแพ้ทีมชาติเอกวาดอร์1-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันไอวอรี่โคสต์ชนะคูราซาว2-0ส่งผลให้กลุ่มนี้เยอรมนีและไอวอรี่โคสต์ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนเอกวาดอร์ยังได้ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดขณะที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับสวีเดนและตุนิเซียพบกับอัสซิมินสีส้มเนเธอร์แลนด์ลงเตะพร้อมกัน